0: ขอผู้สูญเสียให้ได้มากที่สุดพร้อมยอมรับได้มีการดูภาพจากกล้องวงจรปิดขณะเกิดเหตุแล้วโดยเห็นว่าไม่ควรมียานพาหนะใดๆจอดคร่อมทางรถไฟจึงต้องเร่งตรวจสอบเรื่องการแจ้งเตือนก่อนถึงทางรถไฟรวมถึงความเร็วรถไฟและข้อมูลทุกด้าน
1: ผมก็ดูวิดีโอคลิปมาเหมือนกันก็เห็นอยู่ว่ามันไม่ควรมียานพาหนะใดๆที่จอดคร่อมรางรถไฟอันนี้เราว่ากันตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวก็ต้องไปนั่งเร่งสอบสวนคำถามของผมเหมือนกับคำถามที่น้องประชาชนที่สงสัยทุกคนเพราะมันผ่าน2จุดตัดมาซึ่งมีระยะห่างประมาณไม่ถึง1กิโลนะฮะทำไมไม่มีการแจ้งทำไมไม่มีการเตือนว่ามีรถคล่อมอยู่เพราะว่าไอ้แยกนี้ก็รถมันก็ติดทั้งวันนะฮะต้องไปดูว่าที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ทำไมไม่เคยมีเหตุแค่นี้ทำไมมีเหตุในวันนี้มันมีอะไรที่มันต่างกัน
0: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่ากระทรวงคมนาคมจะมีการตรวจสอบทั้งส่วนของรถไฟและขสมกเพื่อให้เกิดความชัดเจนว่ามีความบกพร่องที่บุคคลใดส่วนตำรวจจะเป็นผู้รวบรวมหลักฐานดำเนินคดีต่อไปยืนยันเหตุการณ์นี้จะต้องมีผู้รับผิดชอบและจากอุบัติเหตุครั้งนี้จะนำไปสู่การบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดและรัดกุมมากยิ่งขึ้นซึ่งได้สั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งจัดทำแผนแก้ไขปัญหาบริเวณจุดตัดที่เกิดเหตุและจุดเสี่ยงอื่นโดยให้บูรณาการความร่วมมือกับทางกรุงเทพมหานครและต้องนำเสนอแนวทางแก้ไขที่ชัดเจนให้ทราบภายในวันพุธนี
2: ้ใครผิดก็ว่ากันตามผิดไม่มีโยนนะครับในส่วนของรถไฟก็ไปดูว่ารถไฟผิดตรงไหนดำเนินการอย่างไรรถเมย์ผิดตรงไหนไปดำเนินการอย่างไรในส่วนของคดีก็เป็นส่วนของคดีตัวกระทรวงเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่ตัดสินว่าใครผิดหรือใครถูกต้องเป็นตำรวจที่เขาเป็นคนดูสำนวนดูองค์ประกอบโดยรวมดูองค์ประกอบรอบข้างดูพยานหลักฐานแล้วก็มาเขียนสรุปว่าใครเป็นคนผิดใครผิดก็คือดำเนินการตามนั้น
0: ด้านนายอนันต์โพนิ่มแดงรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.กล่าวว่าได้เร่งช่วยเหลือและจัดรถรับส่งผู้โดยสารที่ตกค้างบริเวณสถานีหัวลำโพงไปยังปลายทางให้เรียบร้อยสำหรับสาเหตุของอุบัติเหตุนั้นพบว่าเครื่องกั้นถนนบริเวณจุดเกิดเหตุเป็นระบบที่ต้องใช้พนักงานในการกดปุ่มควบคุมซึ่งในจังหวะดังกล่าวพนักงานไม่สามารถนำไม้กั้นลงมาได้เนื่องจากมีรถยนต์จอดค้างอยู่บนพื้นที่ขอบทางรถไฟในระยะ5เมตรประกอบกับขบวนรถไฟ2126ที่แล่นเข้ามาไม่สามารถหยุดรถได้ทันจึงทำให้เกิดการชนขึ้นขั้นตอนหลังจากนี้รฟท.จะดำเนินการสอบสวนพนักงานขับรถไฟและเจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องกั้นอย่างละเอียดรวมถึงถอดข้อมูลจากกล่องบันทึกความเร็วของขบวนรถเพื่อตรวจสอบการทำงานทั้งหมด
3: เหตุการณ์เดี๋ยวคนต้องสอบสวนครับหลักการถูกต้องครับถ้ากรณีที่เครื่องกั้นถนนยังลงไม่เรียบร้อยนะครับสัญญาณอนุญาตจะยังไม่สามารถที่จะให้กับพครหรือพนักงานขับรถขับได้ครับแต่พนักงานขับรถจำเป็นที่จะต้องจอดที่ขอบถนนครับจะต้องไปดูสอบสวนเรื่องของตัวกล่องดำนะครับว่าเขาจอดหรือไม่อย่างไรนะครับ
0: ส่วนของความรับผิดชอบและการเยียวยาผู้ประสบภัยนั้นนายกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.เปิดเผยว่าขสมก.ได้จัดทำประกันภัยไว้กับบริษัทเมืองไทยประกันภัยรวมถึงมีพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเพื่อให้ความช่วยเหลือบุคคลภายนอกอย่างครอบคลุมโดยมีกรอบวงเงินเยียวยาสำหรับกรณีเสียชีวิตเบื้องต้นอยู่ที่ 1,500,000 บาทต่อรายส่วนกรณีผู้ได้รับบาดเจ็บจะมีค่าช่วยเหลือเบื้องต้นประมาณ 80,000 บาทและครอบคลุมวงเงินสูงสุดถึง 500,000 บาทโดยขสมก.จะเร่งรัดขั้นตอนการเตรียมความพร้อมเพื่อเยียวยาและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยทุกคนอย่างเร่งด่วนที่สุดปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
4: รัฐบาลร่วมกับภาคเอกชนเร่งพัฒนาระบบโลจิสติกและเสริมความมั่นคงทางอาหารเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทย
5: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากการหารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจ10กลุ่มอุตสาหกรรมทางภาคเอกชนเสนอให้รัฐบาลเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกและเส้นทางขนส่งสินค้าปรับปรุงระบบคมนาคมทางรางลดอุปสรรคด้านกำแพงภาษีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทยรวมถึงเสนอให้ยกระดับภาคเกษตรและส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารซึ่งถือเป็นจุดแข็งสำคัญของไทยท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจโลกในปัจจุบันนอกจากนี้ยังเสนอให้เร่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟส่วนที่ยังขาดการเชื่อมต่อหรือ missing link เพื่อเชื่อมโยงระบบขนส่งไปยังชายฝั่งตะวันตกและประเทศเพื่อนบ้านและอาจนำไปสู่การต่อยอดการพัฒนาโครงการ land bridge ในอนาคตซึ่งรัฐบาลยังอยู่ระหว่างการศึกษาโครงการ land bridge ทั้งด้านความคุ้มค่าและศักยภาพในการยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางคมนาคมและเศรษฐกิจของภูมิภาค
6: เมื่อวานใช้เวลา2ชั่วโมงก็ได้รับฟังความเห็นข้อเสนอแนะจากบรรดาผู้ประกอบการภาคเอกชนเขาก็อยากจะให้ปรับปรุงในเรื่องของเส้นทางขนส่งสินค้าเรื่องโลจิสติกเรื่องกำแพงภาษียกระดับเกษตรกรให้มากที่สุดเพราะเราความมั่นคงด้านอาหารของเราถือว่ายืนหนึ่งคือเราก็ต้องมาเน้นทำให้เรามีความเข้มแข็งด้านนี้
5: ด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าหลังจากรับฟังข้อเสนอแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาคเอกชนที่เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งปลดล็อกอุปสรรคทางกฎหมายโดยเฉพาะความล่าช้าในการออกใบอนุญาตการจัดการที่ดินสาธารณะและเสนอจัดตั้งศูนย์ปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรมรัฐบาลเตรียมขับเคลื่อนนโยบายผ่านกลไก 4Tได้แก่ Target มุ่งเป้าชัดเจน Transition เปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด Transform ปฏิรูปทักษะคนและเทคโนโลยีและ Together ทำงานร่วมกันเพื่อให้ข้อเสนอเกิดผลเป็นรูปธรรม
7: เดี๋ยวเราจะใช้ขับเคลื่อนโดยกรอจะเอาภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้วยกันเพื่อเอาเนื้อหาที่คุยกันมาขับเคลื่อนต่อหัวใจสำคัญคือเอกชนพร้อมร่วมลงทุนเพราะงั้นการร่วมลงทุนรัฐเอกชนจะมีความสำคัญมากก็ผมคิดว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยผมว่าภาครัฐกับเอกชนต้องร่วมมือกัน
5: ขณะเดียวกันภาคเอกชนยังแสดงความห่วงใยต่อภาวะเงินเฟ้อและค่าครองชีพที่กระทบประชาชนฐานรากและผู้ประกอบการ SME โดยเน้นย้ำว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจต้องมีการกระจายผลประโยชน์สู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงเช่นด้านคมนาคมภาคเอกชนเสนอให้รัฐเร่งพัฒนาท่าเรือระนองเพื่อลดความแออัดจากด่านชายแดนและเร่งก่อสร้างเส้นทางรถไฟส่วนต่อขยายหรือมิสซิ่งลิงก์ระหว่างจังหวัดชุมพรและระนองเพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งทางใต้และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวต่อไปปุริมปัสโสภาภาครายงาน
8: นายกรัฐมนตรียืนยันจะเดินหน้าปราบปรามทุจริตอย่างต่อเนื่องโดยใช้หลักปิดชื่อถือพฤติกรรมดำเนินการผู้กระทำผิดตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีที่คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ร่วมกับภาคีเครือข่ายเปิดเผยผลสำรวจความโปร่งใสและจัดอันดับหน่วยงานรัฐ10แห่งที่เสี่ยงเรียกรับสินบนสูงสุดโดยยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการปราบปรามทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่องพร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับขบวนการผิดกฎหมายต่างๆทั้งการปราบปรามขบวนการหลอกลวงออนไลน์การค้ายาเสพติดการพนันผิดกฎหมายการค้ามนุษย์และเครือข่ายผู้มีอิทธิพลโดยรัฐบาลใช้หลักปิดชื่อถือพฤติกรรมคือไม่พิจารณาว่าเป็นบุคคลใดแต่หากพบการกระทำความผิดก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมเช่นกรณีการสวมสิทธิ์ในจังหวัดเชียงใหม่ที่ไม่ได้ดำเนินการเพียงรายบุคคลแต่มีการขยายผลไปถึงขบวนการทั้งหมดรวมถึงการจัดการผู้มีอิทธิพลและนอมินีในหลายพื้นที่เช่นเกาะพะงันและเกาะสมุยซึ่งสะท้อนถึงความจริงจังของรัฐบาลในการแก้ปัญหาทุจริตผ่านการบังคับใช้กฎหมายและการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างจริงจัง
6: ทุกคนเป็นห่วงเรื่องคอร์รัปชันโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลสังเกตได้นะครับว่าตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้เข้ามาการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันเป็นไปด้วยความเข้มงวดเด็ดขาดก็ได้เห็นอยู่การปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายสแกมเมอร์ยาเสพติดบ่อนการพนันค้ามนุษย์ในทุกๆเรื่องยืนยันได้เลยว่าของเราทุกๆเคสดำเนินการด้วยข้อกฎหมาย
4: รัฐบาลยืนยันความจำเป็นของการใช้พระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบค่าครองชีพประชาชนอย่างเร่งด่วนคาดว่าโครงการคนละครึ่ง Plus จะเปิดให้ลงทะเบียนได้ในวันที่25พฤษภาคมนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชี้แจงประเด็นพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศหรือพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทโดยยืนยันถึงความจำเป็นในการดูแลค่าครองชีพของประชาชน นที่เพิ่มสูงขึ้นจากราคาต้นทุนพลังงานที่กระทบกับทุกคนรัฐบาลต้องดูแลประชาชนทุกกลุ่มภายใต้งบประมาณที่จำกัดและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกจากผลกระทบของสถานการณ์ในตะวันออกกลางทำให้ราคาต้นทุนพลังงานพุ่งสูงถือเป็นเรื่องเร่งด่วนของประเทศและเป็นการช่วยเหลือประชาชนแบบมีเป้าหมายโดยเฉพาะการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่รัฐบาลจ่าย60ประชาชนจ่าย40ที่ช่วยเหลือประชาชนได้กว่า30ล้านคนรวมถึงการช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐภาคการเกษตรกลุ่ม SME ภาคการขนส่งการส่งเสริมให้ใช้พลังงานสะอาดและพลังงานแสงอาทิตย์ทดแทนส่วนโครงการคนละครึ่งพลัสคาดว่าจะเปิดลงทะเบียนวันที่25พฤษภาคมและเริ่มใช้ได้ในวันที่1มิถุนายนนี้
8: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชูจันทบุรีโมเดลยกระดับคุณภาพทุเรียนไทยเพื่อรักษาคุณภาพและสร้างความเชื่อมั่นผลไม้ไทยในตลาดโลกนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าจังหวัดจันทบุรีถือเป็นเมืองหลวงแห่งผลไม้ของประเทศซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมสนับสนุนเกษตรกรอย่างเต็มที่เพื่อร่วมกันยกระดับการผลิตให้มีความมั่นคงยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการในพื้นที่เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกรอย่างแท้จริงโดยมี4นโยบายสำคัญภายใต้จันทบุรีโมเดลที่จะเป็นต้นแบบในการจัดการทรัพยากรภาคการเกษตรอย่างเป็นระบบโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพดินที่จะเป็นปัจจัยหลักในการลดต้นทุนและเพิ่มคุณภาพผลผลิตพร้อมส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมีและส่งเสริมรักษามาตรฐานคุณภาพ GAP และ GMP ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างสถิติการส่งออกที่มั่นคง
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
10: สายโดรนต้องรู้รัฐบาลยกระดับมาตรการใช้โดรนครั้งใหญ่เริ่มใช้17พฤษภาคมนี้กฎใหม่กำหนดให้ผู้บังคับโดรนต้องผ่านการอบรมขึ้นทะเบียนโดรนทุกลำและขออนุญาตบินผ่านระบบออนไลน์ก่อนใช้งานโดยเฉพาะการบินเชิงพาณิชย์ถ่ายทำสำรวจหรือบินในพื้นที่เฉพาะต้องผ่านการประเมินความเสี่ยงจากกพฐ.ก่อนนอกจากนี้ยังเพิ่มระบบติดหมายเลขทะเบียนบนตัวโดรนเพื่อให้ตรวจสอบและติดตามได้ง่ายขึ้นรัฐบาลย้ำว่าพร้อมสนับสนุนการใช้โดรนในภาคธุรกิจการเกษตรและเทคโนโลยีแห่งอนาคตแต่ต้องควบคู่กับความปลอดภัยมาตรฐานสากลเพื่อการใช้งานอย่างยั่งยืนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
13: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
12: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
13: เราต้องเริ่มยังไงอะ
12: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
14: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
8: จิตนาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวระหว่างการให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับสถานีโทรทัศน์ BFM TV ของฝรั่งเศสเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าอิหร่านแสดงความสนใจที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์เตือนว่าอิหร่านต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากมากหากปฏิเสธที่จะบรรลุข้อตกลงดังกล่าวทั้งนี้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานายอับบาสอารักชีรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านเปิดเผยว่าทางการอิหร่านได้รับข้อความจากรัฐบาลสหรัฐที่บ่งชี้ถึงความเห็นที่บ่งชี้ถึงความเต็มใจที่จะเริ่มการเจรจาสันติภาพรอบใหม่กับอิหร่านแต่นายอารักชีเน้นย้ำว่าการขาดความไว้วางใจคงเป็นอุปสรรคต่อการเจรจาดังกล่าว
15: นายซูฮาอิลมูฮัมเหม็ดอัลมาสรูอีรัฐมนตรีพลังงานของสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE เปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการที่ UAE ตัดสินใจถอนตัวจากการเป็นสมาชิกองค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหรือ OPEC และ OPEC Plus ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของ OPEC กับพันธมิตรผู้ส่งออกน้ำมันนอกกลุ่มตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นไปตามวิสัยทัศน์ด้านเศรษฐกิจของประเทศไม่ใช่เหตุผลทางการเมืองและไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงความแตกแยกอย่างใดแต่อย่างใดระหว่าง UAE กับพันธมิตรนายมาสรูอียังให้คำมั่นว่ารัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตยังคงมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ที่จะเดินหน้ารักษาเสถียรภาพของตลาดพลังงานต่อไปทั้งนี้การที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตถอนตัวออกจากสมาชิกกลุ่ม OPEC ถือเป็นความเสียหายครั้งใหญ่ต่อกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันขณะที่วิกฤตพลังงานรุนแรงที่เกิดขึ้นจากสงครามในภูมิภาคตะวันออกได้เผยให้เห็นถึงความขัดแย้งกันในหมู่ประเทศแถบอ่าวเปอร์เซีย
8: กองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF และสำนักงานความมั่นคงแห่งอิสราเอลหรือซินเบตออกแถลงการเมื่อวานนี้ยืนยันว่านายเอสเซดีนอัลฮัดดัดผู้บัญชาการของกองทัพน้อยอันกัสตัมของกลุ่มติดอาวุธฮามาสเสียชีวิตจากปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของกองกำลัง IDF ในเมืองกาซาซิตี้ทางตอนเหนือของฉนวนกาซาเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยนายอัลฮัดดัดเป็นหนึ่งในผู้ที่วางแผนให้กลุ่มฮามาสบุกโจมตีพื้นที่ทางตอนใต้ของอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมปี2566ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,200 รายขณะเดียวกันพลโทเอลซามีผู้บัญชาการกองกำลังป้องกันอิสราเอลให้คำมั่นว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลจะยังคงดำเนินการปฏิบัติการกำจัดสมาชิกกลุ่มฮามาสทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สังหารหมู่ในอิสราเอลต่อไป
15: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
16: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศวิลกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ2ของโลกเอาชนะโจเทียนเฉินมืออันดับ6ของโลกจากไชนีสไทเป2-0เกม21-7และ21-19ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับอันเดอร์สแอนทอนเซนมืออันดับ3ของโลกจากเดนมาร์กในวันนี้ส่วนหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศพิงค์พิชชามนโอภาสนิภัทรมือ27ของโลกต้านความแข็งแกร่งของอากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นไม่ไหวแพ้ไป0-2เกม11-21และ15-21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้ด้านคู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับเฟรมสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ3ของโลกแพ้จูยี่จุนกับหลี่เฉียนคู่มืออันดับ45ของโลกจากจีน1-2เกม17-21 21-10และ18-21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้เช่นเดียวกันเทนนิสอาชีพชาย M15 รายการ ITF Men World Tennis Tour และเทนนิสอาชีพหญิง W15 รายการITF Women World Tennis Tour ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศอัญชิสาฉันทะมือวางอันดับ2ของรายการเอาชนะจางจุนฮาน2-0เซต7-6ไทเบรก7-5และ6-1ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับอีคยองซอจากเกาหลีใต้ต่อไปขณะที่ชายเดี่ยวกาศิริสำเร็จมือวางอันดับ1ของรายการแพ้แอนตันเชฟจากนิวซีแลนด์1-2เซต4-6 6-1และ3-6ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายธีรพัฒน์ปรือทองตัวรุกทีมชาติไทยวัย19ปีของฮอกไกโดคอนซาโดเลซัปโปโรฉลองการมีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นครั้งแรกด้วยการทำ2แอสซิสต์ช่วยให้ต้นสังกัดบุกชนะฟุกุชิมะยูไนเต็ด 3-0ในศึกฟุตบอลเมจิยาสึดะ J2JT ฤดูกาลวิสัยทัศน์ลีก100ปีส่งผลให้ซัปโปโรเก็บเพิ่มเป็น31คะแนนขยับขึ้นมารั้งรองจากฝูงของตารางขณะที่ผลงานส่วนตัวของเจ้าเปาในฤดูกาลนี้ลงสนามไปแล้ว9นัดทำไป1ประตูกับอีก4แอสซิสต์ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
4: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่9ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นอีกทั้งควรดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร1เซนติเมตรและเวลา 20:33 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:59 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง38เซนติเมตรและเวลา 13:57 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 นาที
17: 1นาทีกับกปท.มาตรฐานการขับขี่ที่ปลอดภัยผู้ขับขี่ต้องมีสายตาที่สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆบนท้องถนนและข้างทางได้อย่างน้อย85%ของสายตาปกติและต้องมีลานสายตาคือบริเวณทั้งหมดที่มองเห็นเมื่อเพ่งตรงไปข้างหน้ากว้างไม่น้อยกว่า140องศารวมทั้งไม่ตาบอดสี หรือสายตามองเห็นกลางคืนได้ช้ากว่าปกติเพราะนั่นจะเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุการขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถประเภท5ปีจึงต้องผ่านการทดสอบสายตาเพื่อความปลอดภัยในการขับรถนอกจากนี้ผู้ขับขี่ควรระวังจุดที่มักเกิดอุบัติเหตุระหว่างการขับขี่ด้วยซึ่งมีอยู่6จุดได้แก่รถที่มาจากด้านข้างรถที่อยู่ด้านหลังรถที่กำลังเตรียมแซงรถที่กำลังจะขับแซงรถที่มาจากด้านข้างและรถที่วิ่งสวนทางมาดังนั้นผู้ขับขี่จึงควรทดสอบสายตาให้พร้อมสำหรับการขับรถยนต์ด้วยค่ะ
18: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
19: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
20: วันนี้เสนอคำว่าสนามหลวงสนามหลวงเป็นสนามขนาดใหญ่อยู่หน้าพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครในสมัยต้นรัตนโกสินทร์เป็นทุ่งโล่งใช้เป็นที่ตั้งของงานพระเมรุเผาศพเจ้านายคนยุคก่อนจึงเรียกว่าทุ่งพระเมรในรัชกาลที่3โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้เป็นที่ทำนาถึงรัชกาลที่4โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้เป็นสถานที่สำหรับจัดพระราชพิธีพืชมงคลและพิรุณศาสตร์และทรงออกประกาศในพุทธศักราช2398ห้ามเรียกชื่อทุ่งพระเมรให้เรียกเป็นท้องสนามหลวงในรัชกาลที่5โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้เป็นที่ประกอบพิธีต่างๆครั้นในรัชกาลที่9รัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามได้ใช้สนามหลวงเป็นที่จัดตลาดนัดต่อมาในพุทธศักราช2525ได้ย้ายตลาดนัดไปที่สวนจตุจักรจนถึงปัจจุบัน
19: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
9: สาระนานากับสารานุกรมไทย
21: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาของชาในประเทศต่างๆตอนที่5ในประเทศแถบแอฟริกาชาได้แพร่หลายเข้าไปครั้งแรกในประเทศมาลาวีในคริสต์ศักราช1878ต่อมาได้มีการนำพันธุ์ชามาปลูกที่ประเทศเคนยาในคริสต์ศักราช1903ตามสัดส่วนการผลิตและบริโภคชาทั่วโลกชาดำมีปริมาณการผลิตและบริโภคมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ78ของชาทั้งหมดนิยมบริโภคในประเทศแถบตะวันตกรวมทั้งอินเดียส่วนการผลิตชาเขียวคิดเป็นร้อยละ20นิยมผลิตและบริโภคกันมากในประเทศญี่ปุ่นและจีนและอีกร้อยละ2ที่เหลือเป็นชาอู่หลงซึ่งผลิตและบริโภคกันมากในจีนตอนใต้และไต้หวันประเทศที่ผลิตชามากที่สุดได้แก่จีนอินเดียเคนยาศรีลังกาตุรกีเวียดนามและอินโดนีเซียติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
22: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานใดส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาตรรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและบุญมาสีมาศอ่าน
23: วิกฤตพลังงาน
24: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันพามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
22: กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองวันนี้คุณวิกรมกรมดิษฐ์จะวิเคราะห์เกี่ยวกับการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์และลมในพื้นที่ทะเลทรายรวมทั้งการพัฒนาโครงการไฮโดรเจนสีเขียวของจีน ชิญติดตามรับฟังครับ
0: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมพรหมติ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับตอนนี้ผมอยู่ในประเทศจีนจึงได้นำเรื่องราวของประเทศจีนมาคุยให้กันฟังว่าการที่ประเทศจีนนั้นสามารถที่จะใช้พลังงานสีเขียวและเป็นพลังงานที่เป็นประโยชน์จากประเทศจีนในสิ่งที่ประเทศจีนมีทั้งน้ำแล้วก็แดดและลมผมวันนี้ก็จะนำเรื่องของที่คุยค้างไว้ก็คือเรื่องของพลังงานนะครับสีเขียวจากแสงอาทิตย์วันนี้ถ้าเกิดไปดูตามหลังคาบ้านของคนจีนส่วนใหญ่แล้วก็จะเริ่มด้วยการมีโซล่าเซลล์อยู่บนหลังคาซึ่งก็จะต่อเข้าไปนะครับในการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์มาผลิตไฟฟ้าในการทำเป็นห้องแอร์ตู้เย็นแสงสว่างวันนี้นั้นในบ้านส่วนใหญ่ของจีนกำลังขยายตัวอย่างดอกเห็ดในช่วง20ปีที่ผ่านมาขยายตัวอย่างมหาศาลโดยเฉพาะในปัจจุบันตามบ้านนอกตามหลังคาของห้องน้ำเขาก็จะมีเครื่องนะเป็นท่อสีดำๆเอาน้ำประปาดันขึ้นไปที่นั่นแล้วก็ปล่อยให้แสงแดดทำให้น้ำนั้นอุ่นขึ้นมาแล้วเวลาเขาจะเอาน้ำนั้นมาอาบน้ำก็ไม่ต้องไปทำให้มันร้อนจากอุณหภูมิที่ต่ำฉะนั้นเขาก็ประหยัดไฟแน่นอนวันนี้กำเนิดไฟฟ้าที่มาจากแผงโซล่าที่ใหญ่ที่สุดอยู่ในภาคตะวันตกของจีนซึ่งเป็นทะเลทรายทะเลทรายต่างๆวันนี้เกิดการทำไฟฟ้าที่ผลิตมาจากแผงโซล่าฟาร์มต่างๆอยู่ในทะเลทรายตอนนี้ถือว่ามีกำลังผลิตใหญ่ที่สุดในโลกเขาก็นำไฟฟ้าเหล่านั้นส่งมาตามสายให้กับบริเวณเมืองต่างๆในประเทศจีนวันนี้ถ้าเกิดมาพูดถึงกำลังผลิตของแสงไฟฟ้าที่เป็นไฟฟ้าสีเขียวจากแสงอาทิตย์ตอนนี้จีนมีมากกว่าทั้งโลกเลยประมาณเกือบ 30% ฉะนั้นเราก็คงจะเห็นแล้วครับว่าประเทศจีนได้นำไฟฟ้าที่ได้จากแสงอาทิตย์ส่งไปให้เมืองต่างๆและในขณะเดียวกันตอนนี้จีนก็มีโครงการอันหนึ่งครับเนื่องจากว่าแสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้าออกมาเหลือเฟือเยอะแยะเขาก็เอาไฟฟ้าไปแยกอนูของไฮโดรเจนนะครับกับออกซิเจนจากน้ำเขาเอาน้ำเนี่ยมาแตกตัวให้กลายเป็นไฮโดรเจนสีเขียวซึ่งไฮโดรเจนสีเขียวนั้นก็ถือว่าเป็นพลังงานบริสุทธิ์รถตอนนี้กำลังขันมาใช้พลังงานสีเขียวนะครับจากไฮโดรเจนเพราะว่าที่ปลายท่อของท่อไอเสียตัวนี้เวลาที่ใช้ขึ้นมาเสร็จแล้วมันก็จะไม่มีนะครับมลพิษมลภาวะใดๆโตโยต้านั้นถือว่าเป็นบริษัทที่เน้นนะครับถึงเรื่องของความสะอาดโตโยต้านั้นเน้นเหลือเกินเรื่องของพลังงานไฮโดรเจนซึ่งถือว่าจะเป็นพลังงานที่ทำหน้าที่เป็นตัวขับเคลื่อนรถได้เหมือนน้ำมันแต่เมื่อใช้แล้วไฮโดรเจนจะไม่มีเรียกว่ามลพิษมลภาวะใดๆแต่ไฮโดรเจนวันนี้ยังมีราคาสูงในการผลิตแต่ปรากฏว่าจีนนั้นมีไฟฟ้าเหลือเฟือตอนนี้จีนกำลังผลิตพลังงานไฮโดรเจนจากไฟฟ้าที่ได้จากทะเลทรายที่มีแสงอาทิตย์มากมายเขาเอาแผงโซล่าไปตั้งแล้วก็ทำให้ความร้อนของทะเลทรายในนั้นลดลงบวกกับ ใต้แสงโซล่าไอ้แผงโซล่าต่างๆก็ยังมีช่องแดดเขาก็ปลูกทางด้านเกษตรกรรมเกษตรนั้นก็ยิ่งเป็นตัวที่ทำประโยชน์ให้กับประเทศในเรื่องพืชพันธุ์ธัญญาหารในขณะเดียวกันเมื่อมีเกษตรเข้าไปก็ทำให้อุณหภูมิลดลงอย่างมากเลยนั่นเองเราคงต้องไปคุยกันต่อในงวดหน้าละครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
2: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
3: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันยึดกฎหมายมาตรา116ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามพฤติการพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงไม่เกี่ยวข้องกับการแต่งกายชุดมลายูขอให้สังคมแยกแยะวาทกรรมที่อาจนำไปสู่ความเข้าใจคลาดเคลื่อนติดตามรายละเอียดได้จากรายงานพิเศษค่ะ
5: ท่ามกลางกระแสในสื่อสังคมออนไลน์ที่มีความพยายามเชื่อมโยงคดีความมั่นคงกับการแต่งกายชุดมลายูล่าสุดกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าหรือกรมน.ภาค4ส่วนหน้าออกมาย้ำจุดยืนอีกครั้งเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสังคมโดยยืนยันว่าคดีที่จำเลยทั้ง9คนถูกดำเนินคดีนั้นไม่ใช่คดีแต่งกายชุดมลายูและรัฐไม่เคยดำเนินคดีกับประชาชนเพียงเพราะแต่งกายตามอัตลักษณ์ท้องถิ่นโดยพันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกรมน.ภาค4ส่วนหน้าระบุว่าคดีดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นจากกิจกรรมที่จัดขึ้นภายหลังเทศกาลวันฮารีรายอเมื่อวันที่4พฤษภาคม2565บริเวณหาดวาสุกรีอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีโดยภายหลังการจัดกิจกรรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้ตรวจสอบพฤติการการสื่อสารการรวมกลุ่มรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องก่อนรวบรวมพยานหลักฐานเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อมาพนักงานอัยการมีคำสั่งฟ้องจำเลยทั้ง9คนในหลายข้อหาได้แก่ความผิดฐานอ้างยี่ตามมาตรา209ความผิดฐานซ่องโจรตามมาตรา210ความผิดฐานยุยงปลุกปั่นตามมาตรา116รวมถึงความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์และความผิดฐานฝ่าฝืนมาตรการป้องกันโรคโควิด -19 ในช่วงเวลานั้น
6: ผมขอเน้นย้ำอย่างหนักแน่นตรงนี้นะครับว่าคดีนี้ไม่ใช่คดีการแต่งกายไม่ใช่คดีวัฒนธรรมและไม่ใช่การดำเนินคดีเพราะพี่น้องประชาชนสวมใส่ชุดมลายูเพราะว่าถ้าดำเนินคดีแบบนี้จริงนะครับพี่น้องในจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คงจะถูกจับกันทั้งพื้นที่แล้วแต่ในความเป็นจริงนะครับรัฐไม่เคยดำเนินคดีกับใครเพียงเพราะการแต่งกายตามอัตลักษณ์ท้องถิ่น
5: กรมน.ภาค4ส่วนหน้าย้ำว่าทุกข้อกล่าวหาเป็นเรื่องของพฤติการและการกระทำที่เข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามกฎหมายไม่ใช่การดำเนินคดีจากการสวมใส่ชุดมลายูตามที่มีการกล่าวอ้างในบางช่องทางสื่อสารออนไลน์พร้อมระบุว่าที่ผ่านมาภาครัฐให้การสนับสนุนกิจกรรมทางวัฒนธรรมศาสนาและการแต่งกายตามอัตลักษณ์ของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องทั้งในช่วงเทศกาลสำคัญและกิจกรรมสาธารณะต่างๆ
6: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอยืนยันว่ารัฐนะครับเคารพอัตลักษณ์วัฒนธรรมภาษาประเพณีและก็วิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเต็มที่และก็ที่ผ่านมาหน่วยงานรัฐเองนะครับก็สนับสนุนกิจกรรมทางวัฒนธรรมมาโดยตลอด
5: ทั้งนี้กรมน.ภาค4ส่วนหน้าขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากข้อเท็จจริงและกระบวนการยุติธรรมพร้อมแยกแยะระหว่างประเด็นทางวัฒนธรรมกับข้อกล่าวหาตามกฎหมายเพื่อป้องกันการสร้างความเข้าใจผิดหรือความแตกแยกในสังคมโดยยืนยันว่าการพิจารณาคดีจะขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานและดุลยพินิจของศาลไม่ใช่กระแสในโลกออนไลน์หรือวาทกรรมที่ถูกสร้างขึ้นในสังคมออนไลน์แต่อย่างใดปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
7: หลายครั้งหลายคนคิดว่าของฝากเล็กๆน้อยๆเป็นเรื่องธรรมดา แต่รู้ไหมครับสิ่งเล็กๆเหล่านี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของสินบนที่ค่อยๆสร้างความเคยชินกับการให้ที่เสียนิสัยโดยที่เราไม่รู้ตัว
10: ผมยันยงราชานนท์ประดิษฐ์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายกรมบัญชีกลางและก็อดีตผู้ช่วยเลขาธิการกรมคุ้มกันความเป็นชาติครับให้เงินเล็กๆน้อยๆนะฮะน้ำใจอะไรให้กันเนี่ยมูลค่าจะมากจะน้อยอย่างไรเจตนาแอบแฝงหรือต้องการอยากให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่คนให้ต้องการต้องใช้ดุลพินิจใช้อำนาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนอะไรพวกเนี้ยมันเข้าข่ายเป็นสินบนเลยถ้ามีเรื่องสินบนเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมันกระทบไปหมดทั้งระบบอยู่เล็กเนี่ยมันจะหมดทำลายกลายเป็นมะเร็งร้ายเลยสังคมมันก็จะอยู่สงบสุขไม่ได้ครับ
7: การปฏิเสธของขวัญที่ไม่เหมาะสมอาจเป็นเรื่องยากในตอนแรกแต่คือการปกป้องตัวเราองค์กรและสังคมไม่ให้หลุดเข้าไปในวังวนของสินบนส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
3: ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศที่ทำให้มีฝนน้อยลงจังหวัดยโสธรจึงออกมาตรการสู้ภัยแล้งเพื่อบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอและสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนติดตามจากรายงานค่ะ
11: จังหวัดยโสธรเดินหน้ารับมือภัยแล้งปี 2568/2569 อย่างเป็นระบบหลังเผชิญความท้าทายด้านปริมาณน้ำที่ลดลงโครงการชลประทานยโสธรได้นำ8มาตรการบริหารจัดการน้ำมาปรับใช้ในพื้นที่เพื่อให้สามารถบรรเทาปัญหาภัยแล้งและสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้กับเกษตรกรได้ตลอดทั้งฤดูกาลจากสถานการณ์ที่ฝนตกน้อยลงกว่าค่าเฉลี่ยทำให้หลายพื้นที่ของจังหวัดยโสธรเริ่มเผชิญภาวะขาดแคลนน้ำโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานเกษตรกรต้องปรับตัวอย่างหนักเพื่อรักษาผลผลิตและรายได้นายพงศพัฒน์คำศรีหัวหน้าฝ่ายจัดการน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานกล่าวว่าโครงการชลประทานยโสธรได้นำ8มาตรการหลักของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติมาดำเนินการอย่างเข้มข้นได้แก่การคาดการพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำการสร้างความมั่นคงน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรการกำหนดแผนจัดการน้ำและพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำประหยัดน้ำและการลดการสูญเสียน้ำในทุกภาคส่วนการเฝ้าระวังและการแก้ไขคุณภาพน้ำการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการน้ำของชุมชนองค์กรผู้ใช้น้ำสร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์ตลอดฤดูแล้งและการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
12: ได้มีการบูรณาการนะครับทั้ง6เขื่อนร่วมกับการไฟฟ้าผลิตคือเจ้าของน้ำคือเขื่อนบนรัฐนะครับกรมชลประทานลำปาวเจ้าของน้ำของกรมชลประทานนะครับมีการวางแผนการใช้น้ำอันดับที่หนึ่งก็คืออุปโภคบริโภคและการประปาเช่นเดียวกัน2รักษาระบบนิเวศในแม่น้ำนะครับ3เตรียมแปลงสงวนน้ำเตรียมแปลงตกก้าหวานดำ4นะครับสำหรับแม่น้ำฉี่ของเรานี่แหละครับได้รับการสูบน้ำจากเขื่อนลำปาวและเขื่อนบนรัฐนะครับในการทุกกิจกรรม
11: นอกจากนี้ยังได้มีการวางแผนบริหารจัดสรรน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำเพื่อสนับสนุนการใช้น้ำในทุกกิจกรรมในพื้นที่อาทิน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการประปาเพื่อรักษาระบบนิเวศทางน้ำการสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงต้นฤดูฝนน้ำเพื่อการเกษตรตลอดจนเพื่อการพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวสามารถทำให้เกษตรกรปรับตัวในช่วงฤดูแล้งและยังช่วยลดภัยแล้งในระยะยาวได้อีกด้วยกริติกาสิริรัตนชาติสวท.ยโสธรรายงาน
3: จังหวัดสุรินทร์วางแผนบูรณะปราสาทคณาโบราณสถานอายุกว่า 1,000 ปีหลังกรมศิลปากรขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติอย่างเป็นทางการเพื่อรักษารากเหง้าอารยธรรมของคนในพื้นที่ชายแดนให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาติดตามได้จากรายงานค่ะ
13: ท่ามกลางพื้นป่าชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ปราสาทคณาหรือที่ชาวบ้านบางส่วนเรียกว่าปราสาทหนองคณากำลังถูกจับตาอีกครั้งหลังกรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติอย่างเป็นทางการผ่านราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่11พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาโบ โบราณสถานแห่งนี้มีอายุกว่า 1,000 ปีสร้างขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่ 15 ถึง 16 ตามคติความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ฮินดูโดยพบหลักฐานฐานรูปเคารพและโครงสร้างก่ออิฐแบบศิลปกรรมของโบราณย้อนกลับไปเมื่อกว่า 20 ปีก่อนพื้นที่แห่งนี้ยังเป็นป่ารกทึบและอยู่ในพื้นที่อ่อนไหวตามแนวชายแดนการเข้าถึงทำได้ยากกระทั่งสำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมาได้รับแจ้งจากกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนว่าพบโบราณสถานกลางป่าก่อนส่งเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจร่วมกันเมื่อปีพุทธศักราช2544นายสมเด็จลีลามโนธรรมนักโบราณคดีชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่มโบราณคดีรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่10นครราชสีมากล่าวถึงการสำรวจปราสาทคณาเมื่อปี2544เชื่อว่ามีอายุประมาณ 1,000 ปี
4: สภาพที่เราเข้ามาสำรวจตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นยังในสภาพพื้นที่รกชัดรกเป็นป่ารกทึบมากครับแต่ว่าก็ยังเห็นร่องรอยของตัวบริษัทอย่างเช่นกรณีแนวกำแพงที่เราเห็นเนี่ยครับแล้วก็สร้างสิ่งก่อสร้างที่ก่อสร้างด้วยอิฐนะครับแล้วก็จากการสำรวจเนี่ยเราก็สันนิษฐานได้ว่าปราสาทหลังเนี่ยครับเป็นปราสาทสร้างในศาสนาพราหมณ์ฮินดูเพราะว่าเราพบหลักฐานของฐานลูกเคารพฐานเสวนึงนะครับก็ทำให้เรารู้ว่าสร้างในศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะครับแล้วก็หลักฐานอื่นๆที่พบเนี่ยก็ทำให้เรากำหนดอายุของปราสาทหลังนี้เนี่ยได้ว่าประมาณช่วงพุทธศตวรรษที่15ถึง16หรือประมาณสัก 1,000 ถึง 1,100 ปีมาแล้วนะครับ
13: ปัจจุบันสภาพพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปมากหลังฝ่ายไทยเข้าดูแลพื้นที่และเคลียร์พื้นที่โดยรอบทำให้เห็นองค์ประกอบของตัวปราสาทชัดเจนมากขึ้นขณะเดียวกันสำนักศิลปากรได้รวบรวมข้อมูลทางวิชาการเพื่อยืนยันตำแหน่งและสถานะของโบราณสถานในเขตประเทศไทยการประกาศในราชกิจจานุเบกษาครั้งนี้ครอบคลุมโบราณสถานสำคัญหลายแห่งของจังหวัดสุรินทร์ทั้งปราสาทตาควายปราสาทตาเมือนและปราสาทคณาเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างชัดเจนหลังจากนี้กรมศิลปากรเตรียมเดินหน้าสู่ขั้นตอนสำคัญคือการบูรณะและฟื้นฟูโบราณสถานให้กลับมามั่นคงอีกครั้ง
4: โบราณสถานเหล่านี้เนี่ยผ่านการเวลามาเป็นร้อยเป็นพันปีเนี่ยก็มีสภาพชำรุดแตกหักนะครับหน้าที่ของกรมศิลปากรเนี่ยนอกจากศึกษาแล้วเนี่ยเราก็ต้องซ่อมแซมเพื่อทำให้โบราณสถานเนี่ยมีความมั่นคงแข็งแรงมากขึ้นนะครับก็หลังจากที่ขุดค้นศึกษาแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือต้องซ่อมแซมบูรณะนะครับแล้วก็ปรับสภาพภูมิทัศน์ต่อไปครับ
13: แม้การเวลาจะทำให้โบราณสถานแห่งนี้ชำรุดทรุดโทรมไปบางส่วนแต่คุณค่าทางประวัติศาสตร์ยังคงอยู่และการบูรณะครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการซ่อมอิฐหรือกำแพงเก่าเท่านั้นหากยังเป็นการรักษารากเหง้าทางอารยธรรมของคนในพื้นที่ชายแดนเอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้จากป่ารกร้างในอดีตวันนี้ปราสาทคณากำลังก้าวสู่การเป็นอีกหนึ่งมรดกสำคัญของชาติที่จะได้รับการฟื้นคืนคุณค่าอีกครั้งภายใต้การดูแลของกรมศิลปากรและความร่วมมือของทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์กฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
3: โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมร่วมกับมูลนิธิ Miracle of Life เปิดห้องเรียนอัจฉริยะทางด้านฟุตบอลภายใต้โครงการ1ใจให้กีฬาสร้างนักเตะรุ่นใหม่สู่ทีมชาติไทยติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
8: ท่ามกลางกระแสความนิยมของกีฬาฟุตบอลที่ยังคงเติบโตต่อเนื่องในไทยอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวสำคัญของวงการลูกหนังเยาวชนโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครปฐมได้ร่วมกับมูลนิธิ Miracle of Life เปิดห้องเรียนอัจฉริยภาพด้านฟุตบอลภายใต้โครงการ1ใจให้กีฬาเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่มีพรสวรรค์ได้พัฒนาทักษะฟุตบอลอย่างจริงจังพร้อมต่อยอดสู่เส้นทางนักกีฬาอาชีพและทีมชาติไทยในอนาคตร้อยตำรวจโทมนัสโนนุชประธานมูลนิธิ Miracle of Life เปิดเผยว่าโครงการนี้เปิดรับเยาวชนรุ่นอายุ13และ15ปีจากทั่วประเทศโดยมีเป้าหมายสำคัญในการสร้างพื้นที่ให้เด็กที่มีความสามารถด้านฟุตบอลได้รับการฝึกซ้อมอย่างถูกต้องภายใต้การดูแลของผู้ฝึกสอนเพราะเชื่อว่ากีฬาไม่ใช่เพียงเรื่องการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างคนสร้างโอกาสและสร้างอนาคตของประเทศ
14: วันนี้นอกจากเรียนหนังสือแล้วเนี่ยนะครับอยากให้ลูกๆทุกคนเนี่ยได้ใช้ความสามารถเอาศักยภาพของตัวเองที่มีอยู่พรสวรรค์ที่มีอยู่เนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพราะว่ากีฬาปัจจุบันนี้สามารถสร้างอาชีพได้นะครับ
8: ด้านนางสาวดารินนาปานแสนผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครปฐมเปิดเผยว่าโรงเรียนได้ผลักดันนักเรียนที่มีศักยภาพด้านฟุตบอลมาโดยตลอดกระทั่งล่าสุดมูลนิธิ Miracle of Life ได้เข้ามาสนับสนุนในทุกด้านทำให้ปัจจุบันห้องเรียนอัจฉริยภาพทางด้านฟุตบอลมีนักเรียนในโครงการรวมแล้ว60คนที่ได้มาใช้ชีวิตแบบนักกีฬาประจำเริ่มต้นฝึกซ้อมตั้งแต่ช่วงเช้าต่อเนื่องจนถึง 6:30 นก่อนเข้าเรียนตามปกติและกลับมาฝึกซ้อมอีกครั้งหลังเลิกเรียนไปจนถึงช่วงค่ำโดยโรงเรียนยังวางระบบดูแลทั้งเรื่องการพักผ่อนวินัยโภชนาการและผลการเรียนอย่างใกล้ชิดซึ่งมีนักเรียนบางคนทำผลการเรียนได้สูงถึงเกรดเฉลี่ย 3.96 ควบคู่ไปกับการเป็นนักกีฬาตัวแทนโรงเรียนขณะที่นายกฤษณะมีดีผู้ฝึกสอนฟุตบอลของโรงเรียนกล่าวว่าการฝึกซ้อมของทีมไม่ได้เน้นเพียงทักษะในสนามแต่ยังสอนเรื่องการดูแลตนเองความรับผิดชอบและการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นเพราะฟุตบอลสามารถหล่อหลอมวินัยและทัศนคติของเด็กได้โดยทีมงานตั้งเป้าพัฒนาเด็กให้สามารถต่อยอดไปสู่สโมสรฟุตบอลโรงเรียนชั้นนำหรือเส้นทางกีฬาอาชีพในอนาคตเพื่อเตรียมส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันหลายรายการทั้งระดับโรงเรียนและระดับประเทศโดยนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการนี้จะมีโอกาสได้ร่วมแข่งขัน GOL ครับร่วมกับทีมเยาวชนอื่นๆเพื่อแสดงศักยภาพและผู้ที่ได้รับคัดเลือกจากแต่ละทีมจะได้ไปฝึกซ้อมกับทีมนักฟุตบอลอาชีพที่ประเทศญี่ปุ่นขณะเดียวกันโครงการห้องเรียนอัจฉริยภาพทางด้านฟุตบอลนับเป็นโอกาสสำคัญสำหรับเด็กต่างจังหวัดที่มีฝันหลายคนอย่างเด็กชายกฤตเมธทองน้อยกัปตันทีมรุ่นอายุไม่เกิน15ปีที่ยอมรับว่าการเข้ามาอยู่ในโครงการนี้ทำให้ได้เรียนรู้มากกว่าฟุตบอลทั้งเรื่องวินัยความอดทนและการพึ่งพาตนเองโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการก้าวไปติดทีมชาติไทยในอนาคต
15: ก็บางครั้งครับผมก็อยากกลับบ้านครับคิดถึงพ่อแม่ครับแต่มันเป็นแรงผลักดันครับให้ตัวเองต้องสู้ครับต้องตั้งใจเรียนตั้งใจซ้อมฟุตบอลนะเพื่ออนาคตของตัวเองครับแล้วก็ความใฝ่ฝันของผมคืออยากมีอนาคตที่ดีครับหรือเป็นนักฟุตบอลทีมชาติครับ
8: แม้วันนี้จะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของห้องเรียนกีฬาในระดับโรงเรียนแต่การสร้างระบบพัฒนาเยาวชนอย่างจริงจังทั้งการฝึกซ้อมการแข่งขันและการใช้ชีวิตแบบนักกีฬากำลังกลายเป็นอีกหนึ่งรากฐานสำคัญในการสร้างนักฟุตบอลเลือดใหม่ให้วงการลูกหนังไทยในระยะยาวและเป็นการสนับสนุนเด็กต่างจังหวัดที่มีฝันแต่ไร้ทุนทรัพย์ได้ทำความฝันที่เหมือนจะไกลเกินเอื้อมให้เป็นจริงผานิชคาดนาครายงาน
16: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
17: คิดก่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพรบ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ
22: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องอิทธิบาท4โดยพระธรรมวชิระนายก
18: การใดๆที่ตนกระทำจะสำเร็จมากน้อยเพียงใดหรือไม่สำเร็จเพราะเหตุใดตนเองจะต้องสอบสวนเปรียบเทียบเองเป็นดีที่สุดเมื่อบุคคลพิจารณาสอบสวนการกระทำของตนด้วยตนก็ย่อมเข้าใจตนเองสามารถปรับตนเองให้ถูกต้องทำงานให้ถูกต้องทั้งคดีโลกคดีธรรมงานย่อมสำเร็จกิจตามจุดประสงค์ที่ไม่เหลือวิสัยทุกประการเพราะเหตุนี้ผู้ใดเจริญอิทธิบาท4ประการนี้ให้บริบูรณ์ได้ผู้นั้นจะทำสิ่งใดๆก็ตามยอมได้รับผลสำเร็จในสิ่งนั้นๆตามที่ประสงค์ทั้งทางโลกทั้งทางธรรม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องขันติความอดทนโดยพระวชิระสิกขการหรือพระธรรมวชิระนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
1: ณบัดนี้จะบรรยายธรรมะเรื่องขันติความอดทนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในปาฐมะอขันติสูตรอังคุตตรนิกายปัญจกนิบาตกล่าวถึงโทษของความไม่อดทนและอานิสงส์ของความอดทนเพื่อเพิ่มพูนสติปัญญาสัมมาปฏิบัติแก่สาธุชนผู้สนใจฟังธรรมะเป็นลำดับไปความในพระสูตรว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายโทษของความไม่อดทน5ประการคือ 1. ผู้ไม่อดทนย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของคนเป็นอันมาก 2. ผู้ไม่อดทนย่อมเป็นผู้

มากไปด้วยเวรและเป็นคนโหดร้าย 3. ผู้ไม่อดทนย่อมเป็นผู้มากไปด้วยโทษและเป็นคนมากไปด้วยความเดือดร้อน 4. ผู้ไม่อดทนย่อมเป็นผู้หลงธรรมกาลกิริยา 5. ผู้ไม่อดทนเมื่อตายไปย่อมไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกภิกษุทั้งหลายโทษของความไม่อดทน5ประการนี้อันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอานิสงส์ของความอดทนไว้5ประการคือ 1. ผู้อดทนย่อมเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของคนเป็นอันมาก 2. ผู้อดทนย่อมเป็นผู้ไม่มากไปด้วยเวรและมีภัยอันตรายน้อย 3. ผู้อดทนย่อมเป็นผู้ไม่มากไปด้วยโทษและมีความเป็นอยู่เป็นสุขสงบ 4. ผู้อดทนย่อมเป็นผู้ไม่หลงธรรมกาลกิริยา 5. ผู้อดทนเมื่อตายไปย่อมไปเกิดในสุขติโลกสวรรค์สาธุชนทั้งหลายเมื่อทราบโทษของความไม่อดทนและอานิสงส์ของความอดทนแล้วควรศึกษาขันติความอดทนให้เข้าใจแล้วนำไปปฏิบัติจะได้รับอานิสงส์ของความอดทนความอดทนนี้มักมาคู่กับโสรัจจะความเสงี่ยมเจียมตัวผู้ได้ปฏิบัติธรรมทั้งสองนี้ได้ผู้นั้นชื่อว่าปฏิบัติธรรมอันทำให้งามขันติแปลว่าความอดทนเป็นลักษณะของผู้มีน้ำใจเข้มแข็งหนักแน่นเป็นสมบัติของนักรบเหมือนช้างที่ออกสู่สงครามจะต้องเป็นช้างที่อดทนต่อภัยอันตรายจากข้าศึกความอดทนเป็นคุณสมบัติของนักปกครองด้วยเป็นมงคลและเป็นเหตุแห่งความเจริญด้วยขันติเป็นคำพูดง่ายๆแต่แฝงไว้ด้วยความหมายอย่างลึกซึ้งเพราะมักจะได้ฟังและใช้พูดกันอยู่เสมอว่าน้ำอดน้ำทนอดได้ทนได้หรือน้ำใจทรหดอดทนความอดทนนี้เป็นหลักคำสอนสำคัญประการหนึ่งซึ่งเห็นได้จากการที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในวันสำคัญทางศาสนาคือวันมาฆบูชาพระองค์ได้ประทานโอวาทปาติโมกข์เป็นการแสดงหลักธรรมอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาในที่ประชุมสงฆ์ว่าความอดทนคือความอดกลั้นเป็นตบะเผาบาปธรรมอย่างยอดเยี่ยมความอดทนในที่นี้หมายเอาความอดทนในฝ่ายดีอย่างเดียวซึ่งเป็นไปทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรมว่าโดยประเภทมี3อย่างคือ 1.อดทนต่อความลำบากปรากรรมเช่นทนหนาวทนร้อนทนต่อคำสั่งสอนทนในการศึกษาเล่าเรียนและทนในการประกอบการงานเลี้ยงอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 2. อดทนต่อทุกขเวทนาเช่นเมื่อเวลาเกิดเจ็บป่วยภายในหรือกายบาดเจ็บเป็นต้นไม่แสดงอาการทุรนทุรายวุ่นวายจนเกินกว่าเหตุอันควร 3. อดทนต่อความเจ็บใจเช่นในคราวที่ได้ประสบอารมณ์ที่ไม่น่าชอบใจมีคำด่าว่าเสียดสีคำสาปแช่งของผู้อื่นเป็นต้นความอดทนว่าโดยลักษณะมี3ประการคือ 1.ตีติขาขันติอดทนด้วยการอดกลั้นไว้ได้โดยไม่ล่วงละเมิดศีล 2. ตปะขันติอดทนจนเป็นตบะเดชะทนต่อกิเลสที่มายั่วยวนใจให้หลงผิด 3. อธิวาสนะขันติอดทนต่อคำพูดหยาบคายของผู้อื่นทนกลับร้ายให้กลายเป็นดีได้ตีติขาขันติ
อดทนด้วยการอดกลั้นไว้ได้นั้นข้อนี้ต้องใช้สตินึกอยู่เสมอว่าคนที่อยู่รวมกันเป็นหมู่เป็นคณะต้องกระทบกระทั่งกันบ้างเป็นธรรมดาถ้าได้ยินได้ฟังเสียงที่ไม่เพราะหูก็ต้องอดทนโดยนำเอาความดีเข้าต่อสู้เพื่อชนะความไม่ดีนั้นและอดทนอดกลั้นไม่ก่อเหตุวิวาทโต้เถียงกันขึ้นไม่ทะเลาะวิวาทกันเพราะคำพูดตปะขันติอดทนจนเป็นตบะเดชะนั้นข้อนี้มีความสำคัญมากยิ่งขึ้นไปอีกคนที่อยู่นิ่งๆเฉยๆคอยระวังคำพูดของตนอยู่เสมอโดยมากมักจะเป็นคนมีตบะทุกคนคนที่พูดมากจู้จี้ขี้บ่นจนรำคาญว่าคนโน้นบ้างคนนี้บ้างมักจะเสียตบะเพราะจะทำให้คนอื่นขาดความเคารพเกรงกลัวส่วนคนที่มีความระมัดระวังเคร่งขรึมไม่ค่อยจู้จี้กับใครพูดบ้างเป็นครั้งคราวมักจะมีคนเกรงกลัวมีตบะเดชะอยู่ในตัวและอดทนเผาความชั่วในจิตให้หมดไปอธิวาสนขันติได้แก่การอดทนได้รับได้เหมือนลักษณะของแผ่นดินแม้ต้นไม้ภูเขาและสิ่งอื่นๆแผ่นดินก็ยังทรงไว้ได้อดทนจนเปลี่ยนเรื่องร้ายให้กลายเป็นเรื่องดีคือยอมรับความลำบากกายลำบากใจยอมรับด้วยใบหน้าชื่นบานเขาจะตำหนิติเตียนด่าว่าหยาบคายเสียดสีให้เจ็บใจอย่างไรก็ทนได้ไม่แสดงการโต้ตอบในที่สุดเรื่องก็สงบไปเองดุจพระศาสดาถูกพรรคพวกของนางมาคันธิยาใส่ความปริพาสพระองค์ด้วยคำด่าต่างๆนานากล่าวหาว่าพระองค์เป็นอูฐเป็นลาเป็นต้นถึง7วันพระองค์ก็ไม่หวั่นไหวพระอานนท์กราบทูลให้เสด็จหนีไปสู่เมืองอื่นพระองค์กลับตรัสถามว่าถ้าถูกคนในเมืองนั้นด่าอีกจะทำอย่างไรพระอานนท์ทูลว่าหนีไปเมืองอื่นอีกพระองค์ตรัสอีกว่าถ้าถูกคนเมืองนั้นด่าอีกจะทำอย่างไรพระอานนท์ก็ทูลว่าหนีไปเมืองอื่นๆต่อไปพระองค์ตรัสว่าอย่างนั้นไม่สมควรเรื่องเกิดที่ไหนควรให้สงบไปในที่นั้นโสรัจจะแปลว่าความเสงี่ยมเจียมตัวได้แก่การรู้จักทำจิตใจให้แช่มชื่นผ่องใสเบิกบานมีกายวาจาสงบเสงี่ยมเรียบร้อยเพราะเมื่ออดทนได้แล้วก็ไม่แสดงกิริยาทางกายวาจาให้ผิดปกติคนที่ถูกหมิ่นประมาทให้ได้รับความเจ็บใจไม่แสดงการโต้ตอบเพราะอดทนได้แต่ยังแสดงอาการผิดปกติเช่นหน้าบูดบึ้งเมื่อเกิดความโกรธขึ้นหรือครวญครางเมื่อทุกขเวทนาครอบงำเป็นต้นเพราะยังขาดธรรมะคือโสรัจจะแต่สำหรับผู้มีขันติอดทนต่อความเจ็บใจได้แล้วยังรู้จักทำใจให้สงบแช่มชื่นเบิกบานอีกด้วยคือมีปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะมีธรรมะคือโสรัจจะธรรมข้อนี้ย่อมเข้าสนับสนุนขันติให้สูงเด่นยิ่งขึ้นขันติและโสรัจจะธรรมทั้งสองนี้ชื่อว่าธรรมอันทำให้งามคำว่าธรรมให้งามนั้นอธิบายความงามมีอยู่สองประการคืองามภายนอกหนึ่งงามภายในหนึ่งความสะสวยงดงามของรูปกายอันธรรมดาปรุงแต่งมาแต่กำเนิดและอาศัยการตกแต่ง
ด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์ต่างๆชื่อว่าความงามภายนอกความงามภายนอกนี้ยอมเป็นที่นิยมกันทั่วไปซึ่งได้ในคำว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งแต่ถึงดังนั้นก็ตามบุคคลจะอาศัยแต่ความงามภายนอกอย่างเดียวนั้นไม่พอต้องอาศัยความงามภายในเข้าสนับสนุนด้วยจึงจะเป็นคนงามโดยสมบูรณ์อาการที่ใจสงบอดทนไว้ได้แม้ในขณะที่มีอารมณ์ชั่วร้ายมากระทบกระทั่งก็ไม่แสดงออกให้ปรากฏทางกายและวาจาชื่อว่าความงามภายในความงามภายในนั้นเป็นความงามที่นิยมกันยิ่งนักในพระศาสนาเพราะผู้ที่สมบูรณ์ด้วยขันติและโสรัจจะจะย่อมมีใจหนักแน่นไม่แสดงอาการสูงสูงต่ำต่ำแม้จะประสบความดีใจหรือเสียใจก็อดกลั้นได้รักษากายวาจาและใจให้สุภาพเรียบร้อยเป็นปกติสมภาวะของตนน่าเคารพนับถือพระศาสดาได้ตรัสแก่เหล่าภิกษุชาวเมืองโกสัมพีผู้แต่ความสามัคคีกันว่าข้อที่เธอทั้งหลายผู้บวชแล้วในธรรมวินัยที่เรากล่าวชอบแล้วอย่างนี้ควรเป็นผู้อดกลั้นและเป็นผู้สงบเสงี่ยมจะพึงงามในพระธรรมวินัยนี้อันหนึ่งการที่บุคคลมารักษาควบคุมจิตใจให้อดทนต่อกิเลสและผัสสะจนสงบระงับได้ชื่อว่าได้เจริญสมาธิเพราะฉะนั้นขันติและโสรัจจะจึงจัดเข้าในสิกขาข้อว่าสมาธิสิกขาหรือจิตตสิกขาได้ด้วยขันติความอดทนเป็นคุณธรรมของบัณฑิตพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสสอนภิกษุรูปหนึ่งผู้มักโกรธไม่อดทนในขันติวาทิชาดกความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าขณะประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารทรงปรารภภิกษุรูปหนึ่งที่มีนิสัยโกรธง่ายจึงตรัสสอนว่าผู้บวชในศาสนาของพระพุทธเจ้าควรเป็นผู้ไม่โกรธไม่ควรปล่อยให้ความโกรธครอบงำแล้วทรงยกเรื่องในอดีตมาเป็นอุทาหรณ์ในอดีตการพระเจ้ากาสีครองราชสมบัติณนครพาราณสีขณะนั้นพระโพธิสัตว์เกิดในตระกูลพราหมณ์มั่งคั่งมีทรัพย์ถึง80โกฏิชื่อว่ากุณฑละกุมารเมื่อเติบโตได้ไปศึกษาศิลปวิทยาที่ตักกศิลาเมื่อบิดามารดาเสียชีวิตแล้วจึงพิจารณาทรัพย์สมบัติว่าทรัพย์ทั้งหลายไม่มีใครนำจิตตัวไปได้จึงบริจาคทรัพย์ทำทานทั้งหมดแล้วออกบวชเป็นดาบสเข้าไปบำเพ็ญเพียรอยู่ในป่าหิมพานต์ต่อมาท่านต้องการรสเค็มและรสเปรี้ยวจึงออกจากป่าไปสู่ถิ่นมนุษย์และมาพักอยู่ในพระราชอุทยานพระนครพาราณสีเสนาบดีเห็นกิริยาบถงดงามของดาบสจึงเกิดศรัทธานิมนต์ให้ฉันและให้อยู่ในพระราชอุทยานนั้นวันหนึ่งพระราชาเมาสุราเสด็จเที่ยวพระราชอุทยานพร้อมนางสนมจำนวนมากพระองค์บรรทมหลับนางสนมจึงพากันเดินเล่นไปในสวนและไปพบพระโพธิสัตว์ผู้กำลังนั่งสงบอยู่ใต้ต้นสาละจึงเข้าไปนั่งล้อมฟังธรรมเมื่อพระราชาตื่นแล้วไม่เห็นนางสนมจึงถามและทราบว่า
นางเหล่านั้นไปฟังธรรมะกับดาบสพระองค์กริ้วมากถือพระขันธ์ไปหาและตรัสถามว่าสมณะท่านสอนอะไรพระโพธิสัตว์ตอบว่าอาตมาสอนเรื่องขันติคือความอดทนไม่โกรธแม้ถูกด่าถูกตีหรือถูกทำร้ายพระราชาจึงคิดจะทดสอบขันติของดาบสพระราชาเรียกเพชฌฆาตมาสั่งให้ทรมานดาบสด้วยการเคี่ยนด้วยแส้หนามจนหนังและเนื้อขาดเลือดไหลพระโพธิสัตว์ยังกล่าวว่าขันติของอัตมาอยู่ในใจมิใช่อยู่ที่ผิวหนังพระราชารับสั่งให้ตัดมือทั้งสองข้างตัดเท้าทั้งสองข้างตัดหูและจมูกทั่วทั้งร่างกายเต็มไปด้วยเลือดแต่พระโพธิสัตว์ยังกล่าวเหมือนเดิมว่าขันติของอาตมาตั้งอยู่ในหทัยลึกซึ้งพระองค์ไม่อาจเห็นได้ในที่สุดพระราชาทำร้ายพระโพธิสัตว์แล้วเสด็จกลับไปฝ่ายเสนาบดีผู้เลื่อมใสเข้าไปช่วยเช็ดเลือดและเก็บอวัยวะที่ถูกตัดแล้วกล่าวว่าถ้าท่านจะโกรธขอให้โกรธพระราชาผู้ทำร้ายท่านอย่าทำให้แคว้นนี้พินาศเลยพระโพธิสัตว์ตอบว่าพระราชาผู้สั่งให้ตัดมือเท้าหูและจมูกของอาตมาขอพระองค์จงมีพระชนมายุยืนนานบัณฑิตเช่นอาตมาไม่โกรธเคืองเลยเมื่อพระราชาเสด็จออกจากอุทยานไปได้ไม่นานแผ่นดินก็แยกออกเปลวไฟจากอเวจีมหานรกพุ่งขึ้นมาพระราชาถูกแผ่นดินสูบลงนรกทันทีส่วนพระโพธิสัตว์ถึงแก่มรณภาพในวันนั้นนั่นเองชาวเมืองทำชาปนกิจด้วยเครื่องหอมดอกไม้ธูปเทียนขันติความอดทนเป็นคุณธรรมของบัณฑิตผู้มีขันติแท้จริงไม่โกรธแม้ถูกทำร้ายกรรมชั่วย่อมให้ผลหนักพระราชาผู้ประทุษร้ายต่อผู้ไม่ประทุษร้ายผู้มีขันติทรงศีลความโกรธเป็นเหตุให้ตกต่ำแต่ขันติเป็นเหตุให้สูงขึ้นอันหนึ่งสุเมธะบัณฑิตได้พิจารณาธรรมที่ทำให้บุคคลได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้พิจารณาเห็นขันติความอดทนเป็นข้อที่6จึงตกลงตั้งจิตบำเพ็ญขันติบารมีซึ่งเป็นธรรมข้อหนึ่งในจำนวนบารมีสิกทัศในการบำเพ็ญบารมีเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าความย่อว่าครั้นเมื่อสุเมธบัณฑิตได้พิจารณาธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปก็เกิดความคิดขึ้นว่าธรรมที่ทำให้บุคคลได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นคงจะมิได้มีเพียงเท่านี้เป็นแน่เมื่อพิจารณาใครครวญต่อไปก็ได้เห็นขันติบารมีเป็นข้อที่6จึงดำริในใจขึ้นว่าดูกรสุเมธบัณฑิตตั้งแต่นี้ต่อไปท่านพึงบำเพ็ญขันติบารมีให้เต็มเปี่ยมเถิดพึงฝึกฝนตนให้เป็นผู้อดทนได้ทั้งในเวลาที่เขานับถือยกย่องและในเวลาที่เขาดูหมิ่นเหยียดหยามเปรียบเหมือนแผ่นดินคนทั้งหลายยอมนำสิ่งของทั้งสะอาดและไม่สะอาดมาทิ้งลงบนแผ่นดินอยู่เสมอแต่แผ่นดินก็ไม่แสดงความยินดีในของสะอาดและไม่แสดงความโกรธเคืองในของที่ไม่สะอาดแผ่นดินมีแต่ความอดทนรองรับสิ่งเหล่านั้นไว้อย่างสงบฉันใดแม้ตัวเราก็ฉันนั้นท่านก็พึงทำจิตให้มั่นคงอดทนต่อคำสรรเสริญและคำนินทาทั้งปวงไม่หวั่นไหวต่อความนับถือหรือความดูหมิ่นของผู้ใดหากสามารถทำความอดทนเช
ช่นนี้ให้เต็มเปี่ยมได้ก็จะเป็นเหตุให้บรรลุพระสัมโพธิญาณได้ในการภายหน้าครั้นคิดดังนี้แล้วสุเมธบัณฑิตจึงตั้งจิตอธิษฐานขันติบารมีข้อที่6ให้มั่นคงไม่ให้จิตหวั่นไหวด้วยเหตุนี้สุเมธบัณฑิตจึงตกลงใจตั้งจิตอธิษฐานขันติบารมีว่าแท้จริงแล้วพุทธธรรมย่อมมิได้มีเพียงเท่าที่เห็นอยู่เราจะค้นหาเลือกเฟ้นธรรมอื่นๆที่เป็นเครื่องอบรมบ่มโพธิญาณต่อไปเมื่อท่านกำลังพิจารณาอยู่นั้นก็ได้เห็นขันติบารมีข้อที่6ซึ่งธรรมดาพระมหาบุรุษผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ในการก่อนล้วนถือปฏิบัติเป็นปกติจึงตั้งใจมั่นว่าท่านจงยึดถือขันติบารมีข้อนี้ให้มั่นก่อนอย่าให้จิตลังเลหากบำเพ็ญให้เต็มบริบูรณ์แล้วก็จะบรรลุพระสัมโพธิญาณได้เพราะธรรมดาแผ่นดินนั้นยอมอดทนต่อสิ่งที่ผู้คนทิ้งลงมาทุกชนิดไม่ว่าจะสะอาดหรือไม่สะอาดก็ไม่แสดงความโกรธเคืองมีแต่รองรับไว้อย่างสงบฉันใดผู้บำเพ็ญขันติบารมีก็พึงอดทนต่อคำยกย่องและคำดูหมิ่นทั้งหลายไม่ให้จิตหวั่นไหวเมื่อขันติบารมีถึงความเต็มเปี่ยมแล้วย่อมเป็นเหตุให้บรรลุโพธิญาณได้ในที่สุดในสุตตนิบาตพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่าผู้ใดไม่โกรธไม่ประทุษร้ายอดทนต่อความลำบากอดทนต่อการถูกทำร้ายการถูกจองจำพระองค์เรียกผู้นั้นว่าผู้มีขันติเป็นพลังและเปรียบเหมือนพราหมณ์ผู้ประเสริฐดังนั้นขันติความอดทนจึงถือเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุให้เกิดคุณธรรมอื่นๆ อีกมากความเป็นผู้ว่าง่ายโสรัจจสตาก็เป็นมงคลผู้ที่มีขันติจะมีลักษณะคือเมื่อถูกว่ากล่าวตักเตือนไม่ฟุ้งซ่านไม่โกรธพิจารณาคุณและโทษของตนรับฟังด้วยความเคารพอ่อนน้อมกล่าวว่าดีแล้วที่ท่านเตือนพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าความเป็นผู้ว่าง่ายเป็นมงคลเพราะทำให้ได้รับคำสอนจากกัลยาณมิตรสามารถละความผิดและเจริญคุณธรรมได้ความอดทนเป็นคุณธรรมสำคัญที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญและเป็นหลักปฏิบัติที่ทำให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขหากขาดความอดทนจะก่อให้เกิดโทษเป็นอันมากทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นความอดทนเป็นคุณธรรมที่ช่วยให้ระงับความโกรธควบคุมอารมณ์ตนเองได้ทำให้การดำรงชีวิตไม่มีโทษมากเป็นพื้นฐานของการพัฒนาจิตใจและการปฏิบัติธรรมผู้ตั้งใจปฏิบัติฝึกความอดทนควรเป็นคนมีสติควบคุมอารมณ์เมื่อเกิดความไม่พอใจให้พิจารณาถึงโทษของความโกรธและอานิสงส์ของความอดทนและเหตุผลก่อนพูดหรือกระทำระลึกถึงผลเสียของความโกรธฝึกตนให้เป็นคนมีเมตตาและให้อภัยผู้อื่นความอดทนเป็นคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตสงบมีมิตรมีความสุขและนำไปสู่สุขติในทางตรงกันข้ามความไม่อดทนก่อให้เกิดความขัดแย้งแตกมิตรความเดือดร้อนและผลกรรมที่ไม่ดีดังนั้นในพระพุทธศาสนาจึงสอนให้ฝึกขันติความอดทนเป็นหลักสำคัญในการดำรงชีวิตผู้มีความอดทนย่อมเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของคนเป็นอันมากไม่มากไปด้วยการ
ก่อเวรและมีภัยอันตรายน้อยการทะเลาะวิวาทชกต่อยเกิดขึ้นบ่อยเพราะไม่อดทนเป็นบุคคลควรมีความอดทนทนได้ใจไม่โกรธขันติความอดทนพูดง่ายความหมายลึกซึ้ง 1. ทนต่อความลำบาก 2. ทนต่อความทุกข์ยากเมื่อเกิดเวทนาก็อดทนได้ไม่บ่น 3. ทนต่อคำพูดเสียดสีที่ทำให้เจ็บใจไม่โต้ตอบควบคุมอารมณ์ได้ทำใจให้สงบความอดทนนี้เป็นคุณธรรมของนักรบอีกทั้งคบกัลยาณมิตรด้วยดีเป็นวิถีแห่งการดำเนินชีวิตและเป็นการพัฒนาจิตใจให้เข้าถึงคุณธรรมบรรยายธรรมะเรื่องขันติความอดทนพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านทั้งหลายผู้ฟังธรรมะจงมีอายุวันนะสุขะพละเจริญในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร

ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องขันติความอดทนโดยพระธรรมวชิรนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร

0: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับรายการคุณของแผ่นดินนำเสนอพระราชกรณียกิจพระราชดำริโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ให้ได้รับทราบทุกวันอาทิตย์ในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้เสนอตอนโครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ดินฟ้าอากาศเอื้ออำนวยต่อการปลูกไม้ผลหลายชนิดโดยเฉพาะทุเรียนเงาะมังคุดและพืชผลทางการเกษตรอื่นๆเช่นพริกไทยยางพารานอกจากนี้แล้วจังหวัดจันทบุรียังเป็นศูนย์กลางธุรกิจด้านอัญมณีและมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกมากมายแต่ที่ทำให้จังหวัดจันทบุรีเป็นที่รู้จักจนทำให้จังหวัดจันทบุรีได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองหลวงทุเรียนของประเทศไทยนั้นเป็นเพราะมีไม้ผลที่เป็นผลผลิตที่สร้างรายได้ให้กับจังหวัดจันทบุรีจนเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกอย่างทุเรียนนั่นเองครับเนื่องจากทุเรียนของจังหวัดจันทบุรีได้รับความนิยมและเป็นที่ต้องการสูงสุดในตลาดทั้งในและต่างประเทศอีกด้วย

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับถึงแม้ว่าจังหวัดจันทบุรีจะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งผลไม้แต่ก่อนที่จะเป็นที่รู้จักและยอมรับอย่างในปัจจุบันเกษตรกรในพื้นที่ก็ประสบปัญหาในการปลูกไม้ผลเช่นกันสำหรับปัญหาของการผลิตพืชผลเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนนะครับซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมชีวภาพและสภาพภูมิอากาศซึ่งต้องสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเกษตรกรดังนั้นการให้ความรู้หลักการของทฤษฎีใหม่แก่เกษตรกรซึ่งจะนำไปสู่แนวทางการทำเกษตรที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพจึงเป็นปัจจัยโดยตรงที่ส่งผลต่อเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลเป็นอาชีพหลักนางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้กล่าวถึงความเป็นมาและความสำคัญของโครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาต่อยอดในการขับเคลื่อนโครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีกับทางรายการว่า
1: ในส่วนของศูนย์พัฒนาไม้ผลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีนะคะก็เป็นศูนย์ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้มีพระราชดำริให้ทำเป็นแปลงรวบรวมพันไม้ผลนะคะท่านมีพระราชดำริตั้งแต่ปี2524นะก็เรียกว่า40กว่าปีแล้วนะคะที่ทำโครงการตรงนี้ขึ้นมาซึ่งที่ผ่านมาก็ได้ดูแลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะแล้วก็มีกรมวิชาการเกษตรเป็นแม่งานแต่ว่าในการดำเนินงานเนี่ยก็ได้ดำเนินงานมาโดยตลอดเพื่อเป็นศูนย์รวบรวมพันไม้ผลนะคะไม่ว่าจะเป็นทุเรียนเงาะทุเรียนนี่ก็จะมีทั้งพันธุ์ที่เป็นพันธุ์ดั้งเดิมแล้วก็พันธุ์รุ่นใหม่ที่มีการผสมพันธุ์กันใหม่นะคะนอกนั้นก็จะมีพวกเงาะที่เป็นพันธุ์ดั้งเดิมด้วยพันธุ์ใหม่ด้วยแล้วก็มีฝรั่งนะคะแล้วก็มีเรื่องของปศุสัตว์และกิจกรรมอื่นๆอีกหลายอย่างซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันทำงาน15หน่วยงานทางสำนักงานกปร.เองโดยท่านองคมนตรีชลิตผู้ผาสุกซึ่งท่านเป็นรองประธานบริหารรองประธานกรรมการบริหารโครงการศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริก็มองเห็นว่าเพื่อให้การบริหารจัดการของโครงการนี้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นก็น่าจะพิจารณาลองดูว่าเราจะปรับปรุงหรือแก้ไขในเรื่องของการจัดการตรงนี้อย่างไรซึ่งสำนักงานกปร.ก็จะได้คุยกับทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะว่าเราจะทำยังไง ต่อไปกันดีเพื่อจะทำให้โครงการนี้ได้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแล้วก็เกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่มากที่สุดนะคะเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ของศูนย์เองก็มีร้อยกว่าไร่นะคะแล้วก็มีคนเข้ามาดูงานถึงปีละ 2,000 กว่าคนนะคะก็ถือว่าไม่น้อยขนาดเป็นโครงการที่ลักษณะที่เรียกว่าไม่ได้เปิดเป็นโครงการเปิดมากแต่ก็มีคนเข้ามาดูงานถึง 2,000 กว่าคนถ้าเรามีการฟื้นฟูแล้วก็ปรับปรุงแล้วก็มีการขยายผลเข้าไปสู่เกษตรกรกลุ่มอื่นๆมากยิ่งขึ้นก็จะเกิดประโยชน์กับประชาชนมากยิ่งขึ้นค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนของที่ศูนย์พัฒนาไม้ผลที่อำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีนะคะค่ะก็ในส่วนของศูนย์นี้นะคะก็มีลักษณะเป็นศูนย์เรียนรู้อยู่แล้วนะคะเพื่อรวบรวมพันธุ์ไม้ผลเพราะนั้นก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่อยากรู้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ผลต่างๆนะคะก็สามารถมาศึกษาดูงานได้นะคะนอกจากพันธุ์ไม้ผลแล้วยังมีเรื่องของปศุสัตว์มีเรื่องของพัฒนาที่ดินมีเรื่องของงานวิชาการเกษตรอื่นๆอีกมากมายค่ะก็อยากจะเรียนเชิญนะคะที่ศูนย์พัฒนาไม้ผลอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีค่ะ

0: ท่านผู้ฟังครับโดยเมื่อปีพุทธศักราช2521พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำริว่าในอนาคตจะมีการขยายการทำสวนผลไม้เพิ่มขึ้นอีกจำนวนมากถึงแม้จังหวัดจันทบุรีจะมีปริมาณฝนตกมากจำนวนวันที่ฝนตกกว่าครึ่งปีจนเกิดน้ำไหลท่วมจังหวัดจันทบุรีเป็นประจำแต่ฤดูแล้งก็จะขาดน้ำพระองค์ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้คณะทำงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริสำรวจพื้นที่และพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จัดซื้อที่ดินสวนผลไม้ซึ่งมีลำคลองพาดผ่านพื้นที่ในอำเภอมะขามจำนวน109ไร่เพื่อเตรียมวางโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2524พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำริกับคณะทำงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริให้ตั้งศูนย์ศึกษาพัฒนาไม้ผลให้เป็นตัวอย่างในการประกอบอาชีพแก่ราษฎรและสร้างแหล่งน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งโดยแบ่งพื้นที่ออกเป็นสวนผลไม้จำนวน60ไร่สระเก็บน้ำจำนวน12ไร่และพื้นที่ว่างเปล่าจำนวน37ไร่เพื่อทำการศึกษาทดลองการทำเกษตรท่านผู้ฟังครับถัดมาเมื่อปีพุทธศักราช2524พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำริกับคณะทำงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริให้ตั้งศูนย์ศึกษาพัฒนาไม้ผลให้เป็นตัวอย่างในการประกอบอาชีพแก่ราษฎรและสร้างแหล่งน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งเพื่อทำการศึกษาทดลองการทำเกษตรโดยกรมฐานราบที่21รักษาพระองค์ได้ดำเนินการปรับปรุงบำรุงดินพัฒนาระบบการส่งน้ำและการปลูกไม้ผลตามหลักวิชาการมีความก้าวหน้ามาโดยลำดับในปีพุทธศักราช2548หน่วยงานราชการต่างๆในจังหวัดจันทบุรีได้ร่วมกันปรับปรุงศูนย์พัฒนาไม้ผลตามหลักบูรณาการและร่วมกันกำหนดแผนแม่บทพัฒนาศูนย์พัฒนาไม้ผลระยะ4ปีขึ้นเพื่อเป็นเข็มทิศในการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินี้ให้สามารถเป็นพื้นที่สำคัญในการเผยแพร่ความรู้แก่เกษตรกรต่อไปในอนาคตนายชนาดลสัทธนพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีได้กล่าวถึงการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีกับทางรายการว่า
1: ครับสวัสดีครับผมนายชนาดลสัทธนพัฒน์นะครับผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิจัยการเกษตรเขตที่6นะครับผมในฐานะผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีนะครับเดิมทีศูนย์นี้เป็นศูนย์ที่ได้รับพระราชทานพระราชดำริจากองค์ในหลวงร.9นะครับพระราชทานให้จังหวัดจันทบุรีนะครับในการที่จะได้เป็นศูนย์ที่พัฒนาในการเรื่องของไม้ผลทั้งหมดทำให้เป็นพื้นที่สำหรับที่ให้ประชาชนเกษตรกรทุกคนได้เป็นศูนย์เรียนรู้เป็นแหล่งเรียนรู้ของทุกคนในพื้นที่นี้เป็นแหล่งของเราในฐานะที่เป็นจังหวัดที่ปลูกทุเรียนเป็นจำนวนมากศูนย์นี้ก็เป็นศูนย์หนึ่งที่มีพันหลากหลายทุเรียนที่อยู่ในพื้นที่ไม่ว่าจะสายพันธุ์ดั้งเดิมสายพันธุ์ใหม่รวมถึงสายพันธุ์ที่จะพัฒนาต่อไปซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่อยากให้ทุกคนเชิญทุกคนให้เข้ามาได้พบได้เรียนรู้แล้วก็ไปครับเราเริ่มด้วยการที่เราเริ่มตั้งแต่การที่เพาะพันธุ์ตั้งแต่เริ่มแรกคือตั้งแต่การเพาะเมล็ดจนการติดตาการปลูกการดูแลทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนถึงจบกระบวนการศูนย์ของเรามีทั้งหมดนะในพื้นที่จะมีสายพันธุ์หลักของทุเรียนในจังหวัดจันทบุรีก็คือมีเงาะลำไยมีลองกองมีมังคุดและก็ทุเรียนตัวหลักนะครับหลากหลายพันธุ์ที่เราพบตอนนี้แนวในศูนย์เราก็เราจะมีพันธุ์ที่องค์สมเด็จพระเทพพระราชทานทรงปลูกไว้ด้วยนะครับหนึ่งต้นเป็นพันธุ์พวงมณีถ้าท่านใดสนใจสามารถเข้ามาติดตามและมาชมชื่นชมท่านได้ตอนนี้ยังมีผลผลิตอยู่นะครับศูนย์ของเราจะมีที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับเป็นเราจะมีบ้านพักรับรองอยู่ติดริมตะน้ำนะครับสามารถเข้าพักได้เป็นแบบสงบนะครับเป็นถ้าเกิดต้องการเป็นเฉพาะส่วนมาแบบครอบครัวคนที่เป็นครอบครัวมันต้องการความสงบให้มาพักที่เลือกพักที่ได้ครับศูนย์ที่นี้นะครับเราได้รับพระกรุณามหาธิคุณนะครับจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศรนะครับมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชนะครับพระบรมราชบพิตรท่านได้ส่งพระราชทานไว้นะครับให้เราเป็นชื่อของศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริเป็นอีกหนึ่งศูนย์ที่เป็นความพระกรุณาโปรดเกล้านะให้จังหวัดจันทบุรีของเราได้มีศูนย์นี้นะครับโดยเริ่มมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2525นะครับโดยได้มีพระราชดำริ ับคณะทำงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริว่าให้ตั้งศูนย์ศึกษาพัฒนาไม้ผลให้เป็นตัวอย่างในการประกอบอาชีพแก่ราษฎรและสร้างแหล่งน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งซึ่งเราจะเน้นเรื่องของทั้งในศูนย์เราก็คือมี2เรื่องคือเรื่องของการปลูกไม้ผลกับการให้แหล่งน้ำนะครับซึ่งในศูนย์นี้เราจะมีผลผลิตอยู่ตอนนี้เรามีทุเรียนของที่พระองค์ท่านทรงปลูกปีนี้มีลูกทั้งหมด22ผลเราได้นำทุนเก้าถวายองค์ในหลวงรอ10และองค์สมเด็จพระเทพเป็นข้าราชการคนหนึ่งนะครับผมรู้สึกกับปราบปลื้มมากครับที่องค์สมเด็จในหลวงรัชกาลทรงพระราชทานให้แก่ชุมชนในของมีชุมชนในระแวกนี้ซึ่งพระทานสูงไม่ผลมาเพื่อหนังที่แจ้งว่าเป็นเพื่อเกษตรกรและก็เพื่อแหล่งน้ำของชุมชนในพื้นที่ทั้งหมดจนปัจจุบันสูงไม่ผลก็เติบโตขึ้นมาถึงเวลานี้ก็มีผลผลิตมีทุกอย่างให้เราได้จำหน่ายได้ใช้ได้คนได้เรียนรู้จนปัจจุบันในหลวงรอ10ท่านก็ยังสื่อสารแล้วก็ต่อยอดงานต่อของพระองค์ท่านต่อปัจจุบันก็ยังพัฒนาให้มันเติบโตยิ่งขึ้นไปเพื่อประโยชน์แก่ปวงชนทุกคนครับ

0: ากแนวพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาต่อยอดการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวส่งผลให้ปัจจุบันโครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบและแหล่งศึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการเกษตรด้านไม้ผลในระบบเกษตรที่ดีที่เหมาะสมที่มีคุณภาพมาตรฐานที่ดีให้แก่เกษตรกรและประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่างๆเพื่อพัฒนาการผลิตไม้ผลชนิดต่างๆและเพื่อพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีมุ่งบูรณาการดำเนินงานโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยมีกรมวิชาการเกษตรเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักการดำเนินการทั้งสิ้นมีจำนวน109ไร่และพื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์8หมู่บ้านรวม 25,250 ไร่เกษตรกรที่ได้รับการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้กว่าร้อยละ85ซึ่งเกษตรกรได้นำไปปฏิบัติและใช้จริงในชีวิตประจำวันนายประสิทธิ์บุญโกยกำนันตำบลท่าหลวงได้กล่าวถึงความรู้สึกหลังจากที่ราษฎรในพื้นที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและการสืบสานรักษาต่อยอดโครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจนทำให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกับทางรายการว่า
1: ผมนะครับนายประสิทธิ์บุญโกยนะครับกำนันตำบลท่าหลวงนะครับอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์พัฒนาไม้ผลตามคำนัดบัณฑิตนะครับแห่งนี้นะครับตอนแต่ก่อนนะครับเป็นพื้นที่ที่แห้งแล้งนะครับเป็นที่ของส่วนบุคคลนะครับนี่ทำสวนผลไม้เล็กๆน้อยๆครับเพราะว่าเป็นพื้นที่แห้งแล้งนะครับคือแต่ก่อนเขาตั้งใจว่าจะทำเป็นฝายนะครับแล้วก็ดำเนินการต่อมาก็ไม่มีแหล่งน้ำนะครับเพื่อจะทำสวนนะครับก็ในพื้นที่นะครับส่วนรอบก็เป็นป่ายางนะครับสักส่วนใหญ่ผู้คนเข้ามาทำมาหากินน้อยนะครับไม่สูงมากนักนะครับแล้วก็พื้นที่หมู่8เนี่ยนะครับก็แยกมาจากพื้นที่หมู่6ของตำบลท่าหลวงมาเมื่อก่อนก็คือทำมาหากินนะครับคือมียางก็ตัดกรีดยางนะครับเพราะว่าคนน้อยนะครับสมัยนั้นนะครับก็คนไม่เยอะแล้วก็เป็นพื้นที่แห้งแล้งเนี่ยทำอะไรก็ไม่เกิดนะครับก็อยู่ไปนะครับตามยถากรรมของคนในพื้นที่ป่านะครับมันที่แรกนะครับมันก็เป็นไม่มีน้ำนะครับทำอะไรก็ยากนะครับเพราะเป็นพื้นที่แห้งแล้งอยู่แล้วนะครับในส่วนตรงนี้นะครับที่แรกอยากจะทำฝายก่อนนะครับเรื่องของหาแหล่งน้ำก่อนนะครับณปัจจุบันนี้นะครับเมื่อก่อนยังไม่มีการเรียนรู้อะไรครับก่อนก็มีทหารมาอยู่ดูแลก่อนนะครับเป็นที่ของส่วนพระองค์นะครับก็มีทหารมาเป็นอันดับแรกนะครับแล้วก็มาทำเกษตรแล้วก็เรียนรู้ผสมผสานไปนะครับตอนนี้ก็ทางสพ6ก็มาดูแลแล้วก็ช่วยกันเป็นศูนย์เรียนรู้นะครับให้แก่ชาวบ้านและพื้นที่ใกล้เคียงนะครับที่จะดำรงตำแหน่งแล้วก็ครองชีพกันเรื่อยๆมาที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามีศูนย์เรียนรู้นะครับก็ได้ศึกษากันเรื่อยๆมานี่ก็คือทำปุ๋ยนะครับเป็นชีวภาพนะครับก็ลดต้นทุนนะครับก็เรื่องปุ๋ยนะครับก็เป็นสารชีวภาพก็เป็นมหาคุณนะครับอันล้นพ้นนะครับที่มีศูนย์แห่งนี้นะครับมาเรียนรู้กับพี่น้องประชาชน
0: ท่านผู้ฟังครับจากการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีส่งผลให้เกษตรกรร้อยละ50มีรายได้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้นเป็น 1,115,474 บาทต่อครัวเรือนต่อปีจากการจำหน่ายผลผลิตไม้ผลเช่นทุเรียนมังคุดลองกองและการแปรรูปผลผลิตและเกษตรกรร้อยละ63สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนเฉลี่ย 6,894 บาทต่อครัวเรือนต่อปีโดยเป็นการนำผลผลิตที่ปลูกเองในแปลงอาทิพืชผักสวนครัวและพืชผักตามฤดูกาลมาบริโภคและเกษตรกรร้อยละ66สามารถลดค่าใช้จ่ายทางการเกษตรเฉลี่ย 27,269 บาทต่อครัวเรือนต่อปีโดยส่วนใหญ่มาจากการนำวัสดุเหลือใช้มาทำปุ๋ยหมักการผลิตอาหารสัตว์และการลดใช้สารเคมีกำจัดสัตว์

0: ภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: วิกฤตพลังงาน
2: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
3: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
4: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับการจับจ่ายในโครงการไทยช่วยไทยได้รับผลตอบรับอย่างคึกคักอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
9: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
8: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
9: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
8: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
10: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
1: การจับจ่ายในโครงการไทยช่วยไทยได้รับผลตอบรับอย่างคึกคักจัดงาน3ครั้งมียอดซื้อสินค้ากว่า86ล้านบาทช่วยประชาชนลดค่าครองชีพกว่า19ล้านบาท
11: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่ากรมการปกครองร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ห้างค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่ผู้ประกอบการท้องถิ่นจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าคุณภาพดีราคาประหยัดภายใต้โครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพพร้อมกันทั่วประเทศครอบคลุม878อำเภอโดยดำเนินการมาแล้ว3ครั้งและได้รับการตอบรับจากประชาชนอย่างคึกคักต่อเนื่องร่วม3ครั้งสามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยรวมกว่า86ล้านบาทและช่วยลด

0: ภาระค่าครองชีพประชาชนรวมกว่า19ล้านบาทถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชน SME และสินค้าโอท็อปควบคู่กับการช่วยประชาชนลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันล่าสุดมีการจัดกิจกรรมเปิดตัวเครือข่ายรถพุ่มพวงนำสินค้าราคาถูกถึงชุมชนมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200,000 คนสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากอีกกว่า26ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้กว่า5ล้านบาทด้วยจังหวัดที่มียอดการใช้จ่ายสูงสุด5อันดับแรกได้แก่จังหวัดสุรินทร์ชลบุรีเชียงใหม่สระบุรีและอ่างทองทั้งนี้กิจกรรมจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพจะยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้ณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งคุมเข้มเฝ้าระวังไฟป่าพรุบาเจาะพร้อมใช้ชุดลาดตระเวนและโดรนจับตาผู้ลอบเผาป่าหลังสถานการณ์เริ่มดีขึ้น
2: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าสถานการณ์ไฟป่าพรุบาเจาะในพื้นที่ตำบลตะปอยออำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมามีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่เจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการป้องกันการลักลอบจุดไฟเผาป่าโดยได้เชิญกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลตะปอยะและตำบลลุโบมือซารวมถึงพื้นที่ป่าพลุบาเจาะครอบคลุม3อำเภอได้แก่อำเภอยี่งออำเภอบาเจาะและอำเภอเมืองนราธิวาสให้ร่วมกันนำน้ำเข้าไปช่วยดับไฟในพื้นที่และการเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำพร้อมให้เฝ้าระวังอย่างเข้มงวดเนื่องจากพบผู้ลักลอบจุดไฟมักเดินเท้าเข้าไปในพื้นที่ลึกประมาณ 2-3 กิโลเมตรและก่อเหตุบริเวณขอบพลุเพื่อหลบเลี่ยงชุดลาดตระเวนจึงสั่งการให้ชุดลาดตระเวนและชุดปฏิบัติการส่วนหน้าเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบพื้นที่ด้านในมากขึ้นขณะที่กลุ่มชาวบ้านที่เข้าไปหาของป่าได้นำมาร่วมเป็นชุดเฝ้าระวังจึงไม่น่ากังวลเชื่อว่ายังมีผู้จงใจลักลอบจุดไฟอาจเกิดจากความขัดแย้งหรือมีเจตนาการแกล้งเจ้าหน้าที่ทำให้ต้องเพิ่มความระมัดระวังพร้อมนำโดรนขึ้นบินตรวจจับภาพทางอากาศหากพบผู้ลักลอบเผาป่าจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดปภิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดตรังเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยปี2569พร้อมฝึกซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเล
3: นายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในปี2569โดยได้กำหนดการฝึกกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังด้านอุทกภัยเพื่อซักซ้อมระบบบัญชาการเหตุการณ์ให้มีความรวดเร็วและเป็นเอกภาพส่วนการกู้ภัยทางทะเลได้เตรียมฝึกซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลร่วมกับสอนชนจังหวัดตรังเพื่อสร้างความมั่นใจกับนักท่องเที่ยวและประชาชนทั้งนี้ในการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยและการฝึกซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลจะจำลองสถานการณ์ในระยะก่อนเกิดภัยระยะเผชิญเหตุและระยะฟื้นฟูหลังเกิดภัยเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการสาธารณภัยให้มีความรวดเร็วมีประสิทธิภาพและสามารถนำไปปรับใช้กับสถานการณ์จริงได้ต่อไปยอยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: รีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้เฮ็ดประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เฮียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตเด้อทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th LINE official @oicconnect แล้วก็สำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
2: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
3: หืมไหนลูกนั่นแม่ไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายตั้งหาก
2: หืมอันตรายยังไงเหรอครับแม
3: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
4: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
5: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญท่านรับฟังรายการอปมช.คุยข่าว

0: บุรีรัมย์เมืองปราสาทหินถิ่นภูเขาไฟผไหมสวยรวยวัฒนธรรมเลิศล้ำเมืองกีฬาสมัยดีครับคุณครูสุพรรณีครับผม
1: ค่ะสมัยดีค่ะคุณพ่อคำค่ะสมัยดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ทั้งบ้านเนาะค่ะเนาะค่ะมื้อนี้เฮากลับมาพอกันอีกแล้วค่ะกับรายการวิทยุอปมช.เว้าข่าวค่ะ
0: ครับรายการวิทยุอปมช.เว้าข่าวอยู่ภายใต้การดำเนินการของท่านผอ.วิรยุทธ์หน่อยพุ่มท่านผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีผู้ขาทั้งสองนะครับผู้ขาที่กำลังพ่อพันแม่ฝ่าย
1: ค่ะพร้อมด้วยครูสุวรรณีปิยวงศ์ค่ะครูจิตอาสาจากโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมค่ะ
0: ครับมื้อนี้ได้
1: หัวหน้าพิษณุลีลาธรค่ะที่ได้เบิ่งแย้งในด้านเทคนิคค่ะ
0: ครับอำนวยความสะดวกให้กับผู้ขาทั้งสองนะครับเรื่องของการดำเนินรายการและการนี้ส่วนรวมของพี่น้องที่ฟังอยู่อยากประชาสัมพันธ์ข่าวข้าวต่างๆนะครับกับสถานการณ์การเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินและก็การพัฒนาในหมู่บ้านมีอย่างที่ดีๆเอามาอวดมาอ่างกันเนาะกับคุณครู
1: แม่นค่ะค่ะสำหรับมื้อนี้ค่ะรายการวิทยุอปมช.เว้าข่าวเฮากับพอกันตรงกับวันอาทิตย์ที่17เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2569ค่ะ
0: ครับ
1: ซึ่งตรงกับคืนวันคืน1ค่ำเดือน7ปีมะเมียค่ะคุณพ่อ
0: ครับเดือน7เหรอเด้ เดือน7 1ค่ำเหรอพอเดือน6ผ่านไปบึงนึง
1: แม่นค่ะปกติเดือน3เดือน4เฮาดำหน้าบ้านเขาเรียบร้อยแล้วเนาะ
0: ครับในช่วงของเดือน6ก็สิเป็นมื้อว่านเป็นมื้อสุดท้ายของการทรงหยังนะครับทรงสงกรานต์แต่ละบ้านนะครับเพิ่นก็จะเฮ็ดกระทงซบหมูกระทงหนางั่วนะครับอีหลีล่ะเพิ่นก็จะเอิ้นกระทงหนางั่วเนาะครับเนา
1: ะ
0: เฮ็ดข้าวดำข้าวแดงแล้วก็สิมีรูปปั่นต่างๆนะครับอยู่ในกระทงพร้อมกับของหวานของข้าวใส่ไปในนั้นล่ะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็ไปทรงสักการะกาเอาไปทรงไปทรงสงกรานต์ครับแล้วก็ตักบาตรทำบุญบ้าง
1: ค่ะสำหรับรายการของเฮานะคะออกอากาศหลายช่องทางเนาะค่ะคุณพ่อเนาะอ้าวมีสายเข้ามาค่ะ
0: สบายดี
1: สบายดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณครูคุณพ่อครับ
0: ครับสบายดีครับมาจากทางไหนเน
2: าะจากดวงครับ
0: โอ้ครับ
2: คุณพ่อที่การคุณพ่อครับคุณครูได้มาเที่ยวงานบังไฟจันดวงวะครับไปมาบ
0: ่มือใดมือใดเนาะนี่เนาะมือใดนี่
2: เมื่อวานครับ
0: เมื่อวานนี่สิได้ไปจังได
2: ๋ตรงนั้นคุณว่าการเบนปีที่แล้วปีดวงนั้น
0: ๆอ๋อบ่ได้ไปบ่ได้ไปแต่ว่าเคยไปดุนเติบแล้วล่ะครับหลายปีแล้วเคยไป
2: หลายปีแล้วครับครับ
0: ครับแม่นอยู่
2: คือคนหลายได้คุณพ่อ
0: แม่นครับเพราะว่าอยู่กับ
2: บ้านเองนะที่ว่าการ
0: ครับแมนๆครับผมเคยไปอยู่คร
2: ับ อันโอ้เขาจัดมาหลายปีแล้วอันไปมึงก็สนุกสนานดีอยู่ครับอันคุณพ่อ
0: นี่แหละครับเป็นวิถีและวัฒนธรรมครับที่คุณครูเพิ่นบอกอยู่ตลอดนะครับว่าซอฟต์พาวเวอร์ที่บ่ต้องไปลงทุนอีหยัง
1: แมนค่ะ
0: ฮอดมื้อนี้ครับพี่น้องก็สิมาเที่ยว
1: มา
0: จ
1: ับ
0: ตาก
1: ัน
0: คร
1: ับ
2: คร
0: ับ
2: จ้าสมัยตอนเป็นเด็กผมเป็นน้อยอยู่อันบอกไฟบักสีน้องก็ลงตุ่มเลยครับ
0: แมนครับแมนอันนั้นโอ้ยมวนขนาดนะครับ
2: จ้านี่
0: จักว่าจีตุ่มจักว่าบักนุ่มจักว่าเผาพริกนะครับ
2: เดี๋ยวนี้อันนี้ก็มวนที่เก่าล่ะจ้าแห่งบ่ปานนั่นเนาะพี่เนาะเนาะอันพอเนาะ
0: ครับผมบ่คือเก่า
2: บ่คือเก่าครับ
0: คนเล่น
2: มันฟังหาขึ้นยากฟังขึ้นพ่อคำก็ว่าคุณผู้ว่าหาขึ้นยากไหมผมหมุนตัวไหว
0: โอ้ครับขอบคุณได้หลายขอบคุณได้หลาย
1: ค่ะขอบคุณได้หลายค
2: ่
1: ะ
2: ดวงครับคุณผู้ครับ
1: ค่ะขอบคุณได้หลายค่ะ
0: ครับผมนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะครับพี่น้องจากแค่นดงให้กำลังใจมากเดินทางไปใส่มาใส่ปลอดภัยเด้อนะครับเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินก็ให้มีสุขภาพที่แข็งแรง
1: ค่ะทางแค่นดงเคยไปอยู่ค่ะคุณพ่อไปปิดท้องฟังลูกนิมิตเนาะที่ผ่านมาค่ะค่ะเป็นชุมชนนะคะที่มีแต่ความอบอุ่นนะคะแล้วก
0: ็
1: อุดมสมบูรณ
0: ์สายครับคุณครู
1: ค่ะสบายดีค่ะ
0: สบายดีครับผม
2: สวัสดีครับคุณครูครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: พ่อครับน้ำสวัสดีพ่อครับน้ำทั้งสองคน
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อสมใจค่ะ
2: เมื่อนี้อากาศดีอยู่บ้านเขาอยู่ล่าเด้อ
0: เออครับขอให้บ้านให้แล้วจะเจ็บจะไข้จะป่วยเด้อ
2: ครับให้คุณครูแล้วก็พ่อครับมาช่วยบ้านเขาเด้อมีเหล่ามีเบียร์เด
0: ้อเอาครับ
2: มีเหล่ามีเบียร
1: ์
2: ครับว่ามันนี่เสียหรอกว่ามันนี่หรอกตอนนี้ว่างเหงาอยู่ครับว่างเหงาอยู่ตอนนี้หลายคนอยู่หรอกประมาณจะหาคนละ
0: เอาดีใจน้ำดีใจน้ำเฝ้าวานเฝ้าวานเฝ้าคาดเฝ้าคาดเฝ้าครบ
2: ครับแล้วก็มีรถปั้นพร้อม
0: เออนั่นละเฝ้าฟันเฝ้าปั้นเฝ้าครบเอาไว
2: ้ครับมันมีสองที่ที่หนึ่งวานไปแล้วแปดไร
0: ่โอ้ดีใจน้ำภูมิที่ดินหลาย
2: ครับบ่หลายดอกกันวานมื้อนี้นี่ประมาณ20ไร่ล่ะ
0: โอ้หลายปานนั้นครับหลายปานนั้นละครับ
2: ครับในจังหวะฝนบ่ตกก็ดีหรอกผมว่าเนาะ
0: แม่น
2: ครับ
0: แม่นครับ
2: ฝนบ่ตกใครแน่อยู่หรอกคันสมมุติว่าเฮาวานเขาหมู่เพิ่นก็ว่ากันหลายคนเลยเหลือแต่ป่าของผมสุดท้ายอ่ะ
0: เออขอเป็นคนสุดท้ายครับพ่อ
2: ครับเออครับเอาขอเพลงได
1: ้ค่ะคุณพ่อเพลงยังคะ
2: เอาเพลงช่วยน้องทำหน้าของไว้พุท
0: ช่วยน้องทำนา
2: ช่วยน้องทำนา
0: โอ้ย
1: ช่วยน้องทำนา
2: ไว้พุทธเป็นสุพรรณเลยพ่อแม่ทุกเศษทุกสายเลย
0: บ่ซอยอ้ายใจทำนาบ
2: ่ซอยอยู่เออช่วยน้องช่วยได้น้องทำนาเนาะไว้พุทธเน
0: ี่
2: ยอ้าวครับ
0: ขอบคุณครับผม
1: ครับ
0: ครับครับ
1: ขอบคุณ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะค่ะก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะทั้งคุณพ่อจากแค่นดงและกับคุณพ่อสมใจจากบ้านปอแดงค่ะ
0: ครับผม
1: ที่เป็นแรงล้มไตปีกนะคะคให้กำลังใจทุกๆรายการของสวทบุรีรัมย์นะคะเน
0: า
1: ะ
0: ครับทั้งแค่นดงก็จะบอกว่าเรื่องถึงประเพณีอีสานของบ้านเฮาเดือนหกปุ่นบงไฟ
1: จ้าน
0: ะครับของคุณพ่อสมใจ
1: คุณพ่อสมใจนี่กำลังลงแขกแต่ก่อนเฮามีลงแขกเกี่ยวเข่าเนาะ
0: ครับผม
1: อันนี้เพิ่นลงแขกวานเข่า
0: ครับ
1: ค่ะเพราะว่าเพิ่นหน้าหลายหน
0: ้
1: าหลายได้เฮ็ดผู้เดียวบ่ได้ค่ะต้องลงแขกนะคะเลี้ยงเขาเลี้ยงน้ําเน
0: า
1: ะค่ะ
0: ครับผมอ้าวกลับเข้ามานะครับในรายการวิทยุอปมชอบเว้าข่าว
1: แม่นค่ะ
0: ขอข่าวเฮาเป็นยังไงครับคุณครู
1: ก่อนเฮาสิเข้าสู่หัวข้อข่าวที่เป็นประโยชน์กับคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ทั้งบ้านเนาะค่ะเนาะเฮาก็บอกช่องทางในการร่วมรายการกับเฮาทั้งสองก่อนเนาะ
0: ค่
1: ะบ่ว่าคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ทั้งบ้านค่ะที่รับชมรับฟังจากเพจสวทบุรีรัมย์หากบ่ได้โทรศัพท์เข้ามาอยากจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆก็สามารถพิมพ์เข้ามาทางเพจสวทบุรีรัมย์ได้ค่ะหรืออาจจะอินโฟนเข้ามาโทรศัพท์เข้ามาได้ค่ะเบอร์โทรศัพท์ค่ะ0926633523ค่ะ
0: ครับยินดีต้อนรับแล้วก็รับใส่พี่น้องทุกเสียงทุกสายที่เข้ามาในรายการ
1: ครับ
0: ค
1: ุ
0: ณครูนะครับ
1: ค่ะ
0: หัวข้อข่าว
1: ค่ะหัวข้อข่าวก็ต้องกราบขอบพระคุณค่ะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านหัวหน้าเรวดีหงสากลค่ะห
0: ั
1: วหน้าฝ่ายข่าวเนาะที่เพิ่นได้รวบรวมข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์นะคะสำหรับมื้อนี้นะคะเป็นประเด็นส่วนกลาง IOC ประจำสัปดาห์ประจำวันที่13ฮอดวันที่19เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2569ค่ะ
0: ค
1: ุณพ่อประเด็นแรกนี่ตอนนี้เขากำลังกระตุ้นเศรษฐกิจกันอย่างเข้มแข็งค่ะในโครงการไทยช่วยไทยพลัดนะคะเนาะค่ะจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีค่ะท่านอนุทินชาญวีรกุลค่ะท่านได้เปิดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าของชีพค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะนอกจากนั้นค่ะก็ยังมีพาณิชย์รถพุ่มพวงลดราคาซอยพี่น้องประชาชนพร้อมทั้งท่านสุภจีสุธรรมพันธ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะเพิ่นกะกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาพิเศษเลยค่ะคุณพ่อเป็นราคาพิเศษสู่ชุมชนทั่วประเทศค่ะ
0: ครับ
1: ผ่านรถพุ่มพวงค่ะนอกจากผ่านรถพุ่มพวงแล้วก็ยังมีร้านค้าที่เขารวมรายการเนาะ
0: ค
1: ่ะมีร้านค้าชุมชนนอกจากนั้นก็มีจุดบริการทางไปรษณีย์ไทยน้ำเด้ค่ะคุณพ่อนี่ทุกบูรณาการทุกรูปแบบเลยค่ะโดยเพิ่นได้ความร่วมมือนะคะระวังกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพาณิชย์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะนอกจากนั้นก็ขาดบ่ได้เลยค่ะคือผู้ประกอบการนี่เนาะค่ะผู้ประกอบการผู้ผลิตสินค้านี่แหละค่ะ
0: ขาดเพิ่นบ่ได้ครับเพราะเพิ่นเป็นผู้เฮ็ดครับ
1: แมนค่ะผู้ประกอบการนะคะเพื่อลดภาระค่าของชีพให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลเข้าถึงแหล่งจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดได้ยากนะถ้าคือเข้าถึงได้ยากเพื่อนยังมีบริการจุดบริการไปรษณีย
0: ์
1: นอกจากนั้นเพิ่นก็มีลด ผมพ่วงหรือรถลานขาชุมในชุมชนนะคะเนาะค่ะเพิ่นตั้งเป้าว่ารถสามารถลดค่าใส่ใจให้กับพี่น้องประชาชนบ่หน่อยกว่า280ล้านบาท
0: บ่หน่อยเลยนะครับ
1: แม่นค่ะ
0: ครับผม
1: ซึ่งครอบคลุมกว่า4ล้านครัวเรือนทั่วประเทศก็ขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจ
0: ครับ
1: ค่ะมั่นใจแล้วก็สามารถเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นได้ระวังวันที่15พฤษภาคมฮอดวันที่14มิถุนายน2569ค่ะนี่คือราคาประหยัดอยู่ในช่วงเวลานี้ด้วยค่ะเนาะ
0: ครับ1เดือนพอดี
1: แม่นค่ะนอกจากนั้นค่ะผู้ประกอบการรถพุ่มพ่วงสิได้รับการสนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงผ่านบัตรพรีสการ์ดเด้ค่ะคุณพ่อหรือท็อปอัพก๊าซนะคะของสถานีบริการเติมน้ำมันนะคะของปตท.นะคะซึ่งรถพุ่มพ่วงกสิได้แก่รถจักรยานยนต
0: ์ครับเพิ่นได้จังได๋ครับ
1: เพิ่นได้รับการสนับสนุนแบบนี้ค่ะ250บาทต่อสัปดาห์หรือ 1,000 บาทต่อเดือนนะคะอันนี้เฉพาะรถจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์เฮาเด
0: ้
1: ค่ะนอกจากนั้นก็มีรถ3ล้อพ่วงคาง
0: 3ล้อพ่วงคาง
1: บ้านเฮาเอิ้นหยังเน
0: า
1: ะคุณ
0: ซาเล้ง
1: ซาเล้งนะคะเพิ่นก็ให้การสนับสนุนค่ะ375บาทต่อสัปดาห์หรือ 1,500 บาทต่อเดือนค่ะ
0: ครับบ่หน่อยเลยนะครับผม
1: ค่ะเป็นการเยียวยาเนาะเป็นการเยียวยาร
0: ถอันใดอีกคร
1: ับ นอกจากรถมอเตอร์ไซค์รถ3รถซาเล้ง3ล้อพ่วงคางแล้วเนี่ยคุณพ่อยังมีรถกระบะค่ะ
0: โอ้
1: ตอนนี้เห็นหลายชุมชนค่ะที
0: ่
1: นี้ที่ผ่านมาเนาะที่ขับรถผ่านมาก็มีรถกระบะที่ได้รับการสนับสนุนอีก750บาทต่อสัปดาห์หรือ 3,000 บาทต่อเดือนค่ะ
0: บ่หน่อยเลยนะครับนะครับ
1: ค่ะอันอีกทั้งได้รับชุดสินค้าเริ่มต้นโดยรถกระบะก็สิได้รับชุดสินค้าเริ่มต้นอยู่ที่14รายการ64ชิ้น
0: เนี่ยครับผมมักต้องที่เพิ่นแบ่งสรรปันส่วนของ
1: เป็นการจัดสรรเนาะ
0: ครับจัดสรรของไอผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยครับครับรถนี่นะครับโอ้เฮ็ดดีเด้ครับนี่ครับ
1: แม่นค่ะเป็นการวางแผนที่ได้แยบย่นละกะรัดกุมมากๆนะคะเนาะค่ะนอกจากนั้นค่ะส่วนรถซาเล้งเพิ่นกะให้ชุดสินค้าเริ่มต้นที่14รายการ37ชิ้นนะคะส่วนรถมอเตอร์ไซค์หรือรถจักรยานยนต์ค่ะได้รับชุดสินค้าเริ่มต้นที่8รายการ22ชิ้นค่ะอันนี้ในช่วงแรกกะเป็นการทดลองตลาดแล้วก็ซอยลดความเสี่ยงในการเริ่มจำหน่ายสินค้าก่อนแต่ว่าก็ต้องจำหน่ายสินค้าในราคาตามที่กำหนดเด
0: ้ครับติดป้ายพร้อม
1: แมนค่ะห้ามขึ้นราคาเด็ดขาดราคาจำหน่ายนี่ต้องติดป้ายอย่างชัดเจนค่ะเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าในราคาพิเศษราคาประหยัดและก็ป้องกันการช่วยโอกาสการปรับขึ้นราคาซึ่งเป็นการที่สำคัญที่สุดก็คือเพิ่นอยากซอยลดราคาสินค้าให้กับพี่น้องประชาชนและก็สร้างรายได้ให้กับรถพุ่มพ่วงและร้านค้าในชุมชนค่ะ
0: ครับเพราะว่ามันมีอันนึงนะครับที่มันเป็นปัจจัยหลักที่ทางโครงการนี่และโดยคณะรัฐมนตรีและรัฐบาลนะครับเพิ่นบอกว่าจุดที่จำหน่ายสินค้าที่เขาได้ยากรถพุ่มพ่วงรถซาเล้งรถมอเตอร์ไซค์เรานี่ครับจะต้องเข้าไปฮอดเขาไปฮอดไปจอดไปถึงให้ได
1: ้แม่นค่ะในตรอกซอกซอยที่รถขนาดใหญ่เขาบ่ถึงนะคะหรืออีกอย่างนึงรถก็บ่สามารถเข้าถึงได้แต่เพิ่นมีจุดบริการทางไปรษณีย
0: ์อันนี้นะครับหัวใจรักเลยนะครับแล้วก็1ที่ดีที่สุดก็คือเรื่องของการนุนเสริมค่าน้ำมันให
1: ้
0: เป็นรายสัปดาห์แล้วก็เป็นรายเดือนครับผม
1: ค่ะ
0: เอาครับเฮามาซอยกันครับซอยกันซื้อซอยกันจับจ่ายสิ่งใดที่มันเป็นปัจจัยหลักของการอุปโภคบริโภคของเฮาเนาะครับเนาะ
1: แม่นค่ะ
0: ครับ
1: มาประเด็นที่2จักหน่อยเนาะค่ะคุณพ่อเนาะค่ะในช่วงเศรษฐกิจเฮาก็กําลังกระตุ้นแล้วบัดทีนี้เฮาก็มาเบิ่งในเรื่องของการบรรเทาค่าครองชีพผู้มีสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ
0: พันว่าจังได๋ครับ
1: เพิ่นบอกว่าทางโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีค่ะนางสาวรัชดาธนาริเลขค่ะในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569ค่ะเป็นงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นให้กับกองบัญชาการกองทัพไทย
0: ครับ
1: นอกจากกองทัพไทยกองทัพบกและกองทัพเรือนะคะวงเงินรวมค่ะ4 400 452ล้านบาทได้ค่ะคุณพ่อบ่หน่อยได้ค่ะ
0: บ่หน่อยเลยครับผม
1: ค่ะตามที่กระทรวงกลาโหมเพิ่นได้เสนอเพื่อบรรเทาและก็เยียวยากำลังพล91นายที่ได้รับผลกระทบทั้งร่างกายและจิตใจจากเหตุการบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาค่ะ
0: เหตุการณ์ที่ผ่านมา
1: แน่นค่ะ
0: ครับ
1: นอกจากนั้นค่ะทางด้านนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนาค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังเปิดเผยอีกค่ะว่าทางคณะรัฐมนตรีนี้เพิ่นมีการพิจารณาแนวทางในการดูแลหรือเบิกแย่งครอบครัวของข้าราชการทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ปะทะตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อให้ยังคงได้รับสิทธิ์ด้านการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องแม้ว่าเจ้าของสิทธิ์นี่สิเสียชีวิตลงแล้ว
0: ครับเพราะชิดนั้นยังอยู่กับท่าญาติ
1: กับท่าญาตินะคะนอกจากนั้นค่ะทางเพื่อกันยังกล่าวเสริมอีกนะคะว่ากรณีข้าราชการทหารที่เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่บริเวณในแนวชายแดนไทยกัมพูชาค่ะ
0: ครับ
1: จำนวน27คนส่งผลกระทบให้บุคคลในครอบครัวจำนวน40คนน
0: ี่
1: สิ้นสุดสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการแล้วก็ต้องกลับไปใส่สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
0: ครับทำเงื่อนมือใดก็เข้าไปสู่ระบบหลักประกันสุขภาพทันทีคร
1: ับ รัฐบาลเพิ่นก็เลยเห็นความสำคัญและมีการ
0: มีการ
1: เบิ่งแย่งหรือดูแลครอบครัวของผู้เสียสละเพื่อแผ่นดินนะคะให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องเหมาะสมและก็สมศักดิ์ศรีค
0: ่
1: ะ
0: อันนี
1: ้อันนี้ดีแห้งแล้วเน
0: า
1: ะเป็นการให้กำลังใจนะคะนอกจากนั้นเพิ่นก็ได้มอบหมายให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ค่ะดำเนินการให้บุคคลในครอบครัวของข้าราชการทหารที่เสียชีวิตไปแล้วนะคะเนาะได้รับสิทธิ์บัตรทองฮีโร
0: ่
1: เพ
0: ิ่
1: นเปล
0: ี่
1: ยนค่ะเพิ่นเปลี่ยนจากที่เสียสิทธิ์จากการเสียชีวิตของหัวหน้าครอบครัวนะคะได้เปลี่ยนเป็นบัตรทองฮีโร่วะซัน
0: UC
1: เป็นค่ะเป็น UC เนาะ
0: ครับ
1: UC ฮีโร่ค่ะเป็นกำลังใจนะคะให้กับครอบครัวนะคะที่เสียชีวิตค่ะซึ่งหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินี่ค่ะขอบเขตเทียบเท่าสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการเลยด้วยค่ะ
0: ครับผม
1: โอ้ดีใจน้ำนะคะเน
0: า
1: ะ
0: ดีใจน้ำนะคะ
1: อบอุ่นนะคะ
0: ที่เป็นข้าราชการได้รับสิทธิ์นี่แล้วก็เป็นสิทธิ์บัตรท่องฮีโร่สิทธิ์ยูซี่อีกสุดเลยสำหรับครับผม
1: ค่ะ
0: มีหลายต่ออีกครับคุณครูจากสปสช.ในเรื่องของสิทธิ์เบิ่งแย่งข้าราชการทหารตำรวจครับผม
1: เพิ่นมีการว่างงบประมาณไว้นะคะปีละ 780,040 บาทค่ะในปีงบประมาณ2569ค่ะแล้วก็สิมีการขอรับจัดสรรงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในปีงบประมาณต่อไปอีกค่ะ
0: อ
1: ันนี้เพิ่นกับเบิ่งแย่งยังทั่วถึงเนาะค่ะเนาะสำหรับผู้เสียสละเพื่อชาตินะคะที่ไม่ควรถูกจดจำเพียงในวันที่จากไปแต่ครอบครัวของเขาต้องได้รับการดูแลอย่างสมเกียรตินี่คือการทรงต่อความมั่นคงจากแนวหน้าสู่ความมั่นใจของครอบครัวที่อยู่แนวหลังค่ะ
0: ครับผมเอ้าข่าวต่อไปอยู่บ่ครับผม
1: ค่ะ
0: อยู่จักข่าวจะค่อยพักเนาะ
1: ค่ะ
0: เอาข่าวใดครับผม
1: อีกประเด็นที่3เนาะค่ะคุณพ่อเนาะเป็นเรื่องของอันนี้เพิ่นได้ซอยเหลือในเรื่องของพลังงานค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจเช่นเดียวกันนะคะเนาะค่ะทางรัฐบาลเพิ่นยกระดับคุ้มครองผู้เช่าซื้อรถลิสเช่าซื้อรถนะคะ อยู่ในระบบลิสซิ่งหรือเริ่มใช้เกณฑ์ใหม่นะคะตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ค่ะเบิ่งแย่งในเรือนดอกเบี้ยค่าบริการและก็สิทธิลูกค้าให้เป็นธรรมเน
0: า
1: ะ
0: ครับรายละเอียดประวังไหนครับ
1: รายละเอียดค่ะทางรัฐบาลเพิ่นเดินหน้ายกระดับคุ้มครองผู้บริโภคด้านการเงินโดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศที่ 55/2568 เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจการให้เช่าซื้อและการให้เช่าแบบลิสซิ่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่3ธันวาคม2568ค่ะ
0: ครับ
1: ซึ่งเพิ่นจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในส่วนสำคัญ ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569เป็นต้นไปค่ะมาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายค่ะให้บริการเช่าซื้อและลีสซิ่งรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่มีความรับผิดชอบให้เกิดความโปร่งใสค่ะเป็นถ้ำหลายขึ้นและครอบคลุมทั้งสถาบันการเงินบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินและกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงินค่ะสาระสำคัญ
0: เพื่อนมาจากไหนครับ
1: เพื่อนบอกว่ากำหนดการนี่เพิ่นเริ่มใส่วันที่1มิถุนายน2569นะคะ
0: ครับ
1: ซึ่งในกรณีสาระสำคัญเลยก็คือการกำหนดหลักเกณฑ์การเรียกเก็บดอกเบี้ยค่าบริการเบี้ยปรับและค่าใช้จ่ายต่างๆให้สมเหตุสมผล
0: ที่เพิ่นบอกว่าบ่เป็นถ้ำนั่นบ่ครับผม
1: แม่นค่ะบางลิสซิ่งสถาบันบางแห่งนี
0: ่ครับผม
1: คิดอัตราดอกเบี้ยสูงได้ค่ะ
0: แม่นครับนี่แหละครับ
1: สูงเกินที่รัฐกำหนดนะคะนอกจากสมเหตุสมผลแล้วนี่ให้เกิดความโปร่งใสและก็ไม่ซ้ำซ้อนไม่เอาเปรียบลูกค้าโดยเฉพาะผู้ประกอบธุรกิจต้องเปิดเผยข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องชัดเจนและเป็นปัจจุบันเพื่อให้พี่น้องประชาชนเข้าใจภาระค่าใช้จ่ายก่อนตัดสินใจทำสัญญา
0: ครับเพราะว่าก่อนจะสัญญาอีกอย่างนะครับต้องเข้าใจให้ทองแท้กับขอสัญญาทั้งหมดที่เฮาเฮ็ดลงไปถ้าจะ
1: แม่น
0: ค่ะห้องจิตตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขขอสัญญานั้นทั้งหมดเช่นเดียวกันคร
1: ับ แม่นค่ะกรณีแบบนี้นี่พี่น้องประชาชนบางท่านที่คุณพ่อคุณแม่ที่ซึ่งหลงเส้นโดยบ่ได้อ่านรายละเอียดในกรณีขอเงื่อนไขหรือดอกเบี้ยปรับในการว่างระบบระเบียบไว้นะคะ
0: ครับ
1: พอเข้าให้เส้นบางใดกับฝ่าเส้น
0: เส้นเลย
1: เส้นเลย
0: ย่านก็แล้ว
1: แมนค่ะ
0: ครับเช่นเดียวกันก็เข้า
1: ไ
0: ปฝาก
1: เขาว่าให้กู้ประมาณนี้เนาะ
0: เช่นเดียวกันก็เข้าไปฝากเงินกับธนาคารหรือเปิดบัญชี
1: แมนค
0: ่
1: ะ
0: เส้นแล้วก็เส้น
1: จริงๆนี่เป็นเรื่องที่เอาเปรียบผู้รู้เท่าไม่ถึงการ
0: ผู้บริโภคทั้งนั้น
1: แม่นค่ะซึ่งคุณพ่อคุณแม่ที่เพิ่นอายุหลายๆเพิ่นก็บ่ได้บ่ได้ติดใจตรงนั้นเนาะ
0: ค
1: ่ะหรือว่ารู้เท่าไม่ถึงการในการเหตุการณ์ต่างๆนี่ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เอาไปกรมการปกครองจักหน่อยบ่ครับผม
1: จักหน่อยกันนั่นเนาะ
0: จักหน่อยครับไปกรมการปกครองจักหน่อย
1: ค่ะทั้งอันนี้แนวชายแดนไทยเฮานะคะเพิ่นมีการกำชับค่ะทั้งอธิบดีกรมการปกครองค่ะกำชับปลัดจังหวัด7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาค่ะ
0: จังหวัดเฮาอยู่นําอยู่บ่เนาะนี่เนาะย่านสิเป็นบ้านเฮาอยู่นําเด้อนี่ครับผม
1: ติดแน่นอนค่ะ7จังหวัดติดชายแดนไทยกัมพูชาค่ะยกระดับเฝ้าระวังสถานการณ์สร้างความเชื่อมั่นเพื่อผ่อนคลายความวิตกกังวลของพี่น้องประชาชนค่ะทางท่านอธิบดีกรมการปกครองค่ะท่านณฤชาโคสาศิวิไลค่ะเพิ่นได้ลงนามหนังสือด่วนที่สุดค่ะถึงปลัดจังหวัด7จังหวัดตามแนวชายแดนไทยกัมพูชากำชับให้นายอำเภอบูรณาการทุกหน่วยงานค่ะด่านความมั่นคงร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ซอยผู้ใหญ่บ้านสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหรือสมาชิกอส.และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบ.ค่ะเบิ่งแย่งความสงบเรียบร้อยในพื้นที่หมู่บ้านในพื้นที่เขตตำบลโดยให้ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจและก็ป้องกันการตื่นตระหนกต่อสถานการณ์ข่าวความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นแก่กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการเท่านั้นเพื่อป้องกันการสับสนจากข่าวลือหรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเพิ่นก็ยังเข้มงวดนะคะได้ออกตรวจตราความสงบความเรียบร้อยในหมู่บ้านโดยจ้างโดยเพิ่นตั้งจุดตรวจจุดสกัดหรือราดตระเวนตามเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านซึ่งอยู่บริเวณชายแดนจุดผ่านต่างๆหรือช่องทางธรรมชาติที่พี่น้องประชาชนใส่ในการผ่านแดนเพื่อสังเกตความเคลื่อนไหวให้เคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนและกองกำลังทหารกัมพูชาที่อาจลุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ใดค่ะ
0: ครับ
1: นอกจากนั้นค่ะค
0: ุ
1: ณพ่อ
0: เพิ่นว่าไหนครับ
1: เพิ่นยังบอกว่าให้ทางในอำเภอค่ะบูรณาการหน่วยงานด่านความมั่นคงในพื้นที่เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตามแผน P พิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังหากเกิดสถานการณ์บ่ปกติต้องสามารถเข้าดำเนินการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วพร้อมรายงานให้กรมการปกครองทราบในวาระแรกโดยเร็วที่สุดค่ะ
0: ครับเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับป้องกันสถานการณ์นะครับถ้าเฮาเคยต่อสู้กันบ่ว่าสิเป็นสถานการณ์อยู่หม่องใดนะครับจะต้องเฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลาในเรื่องของการกระทําความผิดหรือลุกล้ําเข้ามาในเขตแดนของอีกฝ่ายนึงเพราะฉะนั้นนะครับทางกรมการปกครองเพิ่นจึงกําชับให้ทั้ง7จังหวัดนะครับให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์และก็รายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
1: ค่ะ
0: อ้าวในช่วงนี
1: ้ค่ะเฮาพักจักหน่อยเนาะค่ะเนาะ
0: ครับ
1: ค่ะฟังเพลงม่วนๆค่ะ
0: ครับ

0: 44นาทีนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านอยู่กับรายการวิทยุอปมช.เว้าข่าวโดยมีผู้การที่การอุปพันธ์แม่ฝ่ายพร้อมทั้งคุณครู
1: ค่ะครูสุวรรณีปิยวงศ์ค่ะครูจิตอาสาจากโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมค่ะ
0: โดยใช้สำเนียงภาษาอีสานพื้นบ้านสื่อสารกับพี่กับน้องนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการรับฟังและก็ติดตามทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ของเราครับคุณครู
1: ค่ะนอกจากนั้นก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านหัวหน้าพิษณุลีลาธรค่ะที่เพิ่นได้เบิ่งแย้งในด้านเทคนิคอำนวยความสะดวกให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ทั้งบ้านเนาะค่ะเนาะ
0: ครับขอทักทายพี่น้องจักหน่อยเน
1: าะ
0: ทางเฟซนะครับผมแม่บรรเทาสำราญใจสบายดีครับพ่อคำและลูกสาวสันเพิ่นว่า
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่บรรเทา
0: เพิ่นก็บอกถึงไผเนาะนี่เนาะเพิ่นว่าลูกสาวรอแม่หายป่วยดีหรือยังว่าสันว่าอ๋อถามถึงคุณแม่ของคุณครูนะครับตอนนี้เป็นพักฟื้นอยู่บ้าน
1: พักฟื้นอยู่บ้านค่ะ
0: ค่ะครับผมก็มอบหัวใจใหม่พร้อมด้วยนี่คร
1: ับ ค่ะสาธุกับพระคุณหลายๆค่ะ
0: คุณแม่บุญเรียนที่รักนะครับเพิ่นก็ว่าคือกันนะครับลูกสาวคุณครูคนสวยครับหมอบหัวใจมาให้อีกซี่หัวใจนะครับขอบคุณหลายๆนะครับคุณแม่ทั้งสองนะครับที่ติดตามรายการนะครับมีใครเข้ามาในรายการครับผมสบาย
1: สบายดีค่ะ
2: สบายดีค่ะพ่อค้ำสบายดีจ้ะอาจารย์ลูกสาว
1: ค่ะสบายดีค่ะคุณแม่ค่ะ
2: ถามข่าวหาคุณยายดีขึ้นหรือยังที่ป่วยน่ะ
1: ค่ะค่ะกำลังรักษาตัวตามระยะค่ะคุณแม
2: ่อ๋อจ้ะแต่กินข้าวได้อยู่เนาะ
1: ค่ะกินข้าวได
2: ้โอ้ขอให้ท่านอยู่กับลูกกับหลานไปสัก120ปีเน
1: า
2: ะไม่ต้องเอามากต้องเอามากดอกน้องพ่อค้ำเนาะเอา120ปีก็พอเนาะ
0: ไม่ขออยู่อีกแค่25ปีก็พอแล้วครับแม
2: ่ตอนนี้พ่อค้ำ80วาเลนเดอร์วาเลนเดอร์บ่ทันได้ถึงดอกจ้ะตอนนี้เตรียมเครื่องที่จะตําปลาถวายเพลก็เลยมานั่งตําใบสับเสือไว้มักผมเด้อพ่อค้ำ
0: โอ้ดีเด้เนี่ย
2: จ้ะเดี๋ยวจองเพลงเอาไว้สักเพลงเนาะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ทําบุญไปด้วยครับผม
2: พ่อคำเขาเวียนต้องน้องปิ้นเปีย
0: ไม่วันนี้หัวหน้าพิษณุครับ
2: อ๋อน้องปิ้นออกเวียนไปแล้วเนาะ
0: ครับผม
2: จองเพลงเด้อช่างเด่นลูกหล่อเด้อเฝ้าคอยเฝ้าหวังชั่วโมงหน้าค่อยเปิดช่วงนี้ฟังข่าวก่อน จ้าพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: เจอกันในรายการรักถิ่นถิ่นอีสานครับ
2: จ้าสวัสดีจ้า
1: ค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณหลายๆค่ะ
0: ค
1: ุณแม่บรรเทาสำลั่นใจเนาะค่ะเนาะค่ะโยมอุปถากบางอินนะคะเนาะค่ะอนุโมทนาบุญกับคุณแม่เนาะโอ้ได้บุญหลายได้ค่ะคุณพ่อ
0: เฮ็ดบุญเป็นน้ำยังได้นึ่งได้ประโยชน์กับส่วนตัวเจ้าของนั่นก็คือตำใบบันห้างนะครับเอาไว้มะพอกหัวเจ้าของใบสาบเสือ
1: ใบสาบเสือป่ะค่ะ
0: บ้านห้องอื่นใบบันห้างต
1: ้
0: นบันห้าง
1: พอกเฮ็ดยังค่ะคุณพ
0: ่
1: อ
0: พ่อไปผมดำสันทนะ
1: ขออภัยหลายๆค่ะอันนี้คนรุ่นใหม่อาจจะไม่ค่อยรู้
0: ทั้งใบสาบเสือและใบมันมีใบอันหนึ่งขึ้นจำลืมซื้อครับ
1: ดีเนาะค่ะที่เป็นสมุนไพรบ้านเฮาเนาะ
0: ครับ
1: ค่ะบ่ต้องใส่สารเคมีค่ะ
0: อ้าวกลับมาข่าวครับพร้อม
1: ค่ะมาข่าวส่วนกลางค่ะในช่วงที่2จักหน่อยนะคะแล้วก็ต่อบุรีรัมย์บ้านเฮาจะเลยเน
0: า
1: ะค่ะคุณพ่อเน
0: า
1: ะ
0: เอาส่วนกลางเลยจ้ะครับ
1: ส่วนกลางเหลืออยู่ข่าวนึงนะคะ
0: อ๋อข่าวเดียวครับผมเอาข่าวนี้ก่อนเน
1: า
0: ะครับข่าวส่วนกลางก่อนเน
1: า
0: ะ
1: แม่นจ้ะ
0: สมั
1: ยนี้ค่ะคุณพ่ออากาศร้อนเน
0: า
1: ะอากาศร้อนผู้มีอากาศกับเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวหรือเกิดมรสุมพายุรุนแรงนะคะแต่ความร้อนนี่มันห่อนแห้งอีหลีบ่ว่าสิเป็นเฮาหรือสัตว์เลี้ยงที่เฮาเลี้ยงไว้นะคะคุณพ่อก็ย่อมจะเกิดภัยพิบัติต่างๆเข้ามานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าค่ะ
0: ครับคุณพ่อความห่อนนี่มันเฮ็ดให้คนเฮางุดหงิดหลายเด้ครับคุณ
1: แม
0: ่
1: นค่ะบ่ว่าแต่เฮาเด้
0: ครับสัตว์เลี้ยง
1: กันแม่นค่ะเฮานี่สามารถที่จะควบคุมวุฒิภาวะทั้งอารมณ์ของคนใดเนาะเพราะว่าเฮาเป็นมนุษย์เฮาก็มีจิตใจสูงที่สามารถควบคุมได้แต่ว่าถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงที่เฮานํามาเลี้ยงนะคะเพราะฉะนั้นนี่เฮาก็ต้องเบิ่งแย่งเมื่อเอาเข้ามาเลี้ยงแล้วก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็เบิ่งแย่งในเรื่องสุขภาพเขานําโดยเฉพาะสุนัขและแมวค่ะโรคพิษสุนัขบ้านี่ระบาดนักค่ะในช่วง4เดือนที่ผ่านมาค่ะ
0: เพิ่นว่าจังได๋ครับผม
1: ค่ะซึ่งเพิ่นมีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้านี่เกือบ เท่าทั้งปีที่ปีหรือปีที่ผ่านมานี่สาเหตุหลักนี่คือมีการมีเชื้อนี่วนเวียนอยู่ในพื้นที่ที่ให้เกิดโรคซ้ำซากนะคะรายงานการแพร่ระบาดในปีนี้พบในพื้นที่จังหวัดระยอง
0: ระยอง
1: ค่ะจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดตากค่ะ
0: ครับอยู่ใกล้ๆเฮาทั้งนั้นเลยครับ
1: แม่นค่ะเพิ่นก็ได้ยังแจ้งไปจังหวัดกลุ่มเสี่ยงอีกหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ซอยกันวางแผนป้องกันร่วมถึงจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดในปีก่อนนําในปีก่อนที่ผ่านมากับเป็นชลบุรีศรีสะเกษฉะเชิงเทรานครราชสีมาและระยองค่ะ
0: ครับก็ยังวนเวียนอยู่ซ้ํานี่นะครับ
1: แม่นค่ะซึ่งเป็นการเฝ้าระวังโรคจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโดยเฉพาะสุนัขและแมวเป็นหลักนะคะเนาะซึ่งเฮาก็ต้องเบิ่งแยงในเรื่องการในเรื่องของความสะอาดในเรื่องของความปลอดภัยและก็ในเรื่องการนำสัตว์เลี้ยงที่เฮาเบิ่งเลี้ยงเนี่ยนะคะไปฉีดวัคซีนสม่ำเสมอทุกปีนำในกรณีถูกสัตว์กัดขวัญ นะคะก็ต้องเฝ้าล้างแผลทำความสะอาดใส่ยาฆ่าเชื้อแล้วก็ไปพบแพทย์โดยเร็วค่ะ
0: ครับ
1: เพื่อประเมินความเสี่ยงนะคะเน
0: า
1: ะ
0: เพิ่นย้ำเตือนจังได๋แน่บ่
1: ค่ะเพิ่นก็ย้ำเตือนให้พี่น้องประชาชนนำมันตรวจสอบการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงอย่างสม่ำเสมออันนี้ย้ำเตือนนะคะ
0: ครับเพราะว่าสัตว์เลี้ยงถ้าเฮาเลี้ยงเขาบ่ดีมันก็สิแพร่โรคระบาดให้กับตัวของเฮาเองนั่นแหละครับอยู่ใกล้ๆกันอาจสิกัดกันก็ได้เลี้ยเลี้ยแข้งเลี้ยขาจังซี่ก็คือความเสี่ยงคือกันแม่นบ่ครับคุณครู
1: แม่นค่ะ
0: อืมค่ะในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาผู้ขาย่างเข้าบ้านถูกหมากัดคือกันแต่ว่าดีบ่เขาเด้กางเกงนาไปลึกกับบุ้งนะครับเออก็มีความวิตกกังวลกับโรคเหล่านี้อยู่คือกันแต่ว่าก็ถือว่าบ่ได้มีรอยอีหยังก็เลย
1: บ่ได้มีบาดแผล
0: ครับก็เลยบ่ได้เฮ็ดอีหยังนะครับก็เลยถือว่าเออคือสิบ่เป็นหยังแต่ไม่เป็นก็เอออาจสิกำเริบแล้วครับปันนี้เนาะ
1: ค่ะ
0: เอาครับผมข
1: ่
0: าวต่อไปครับ
1: ค่ะมาบุรีรัมย์บ้านเฮาจักหน่อยนะคะ
0: มาบ
1: ้
0: านมาบ้านเฮาครับ
1: นี่เห็นบ่ค่ะบุรีรัมย์บ้านเฮานี่ตอบโจทย์โครงการของทางภาครัฐทันทีทันใดเลยค
0: ่
1: ะบ
0: ุ
1: ร
0: ี
1: รัมย์
0: ค
1: ิ
0: กออฟนะ
1: คะโครงการไทยช่วยไทยผ่านเครือข่ายลดพุ่มพวงลดค่าของชีพพี่น้องประชาชนเนาะตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาค่ะ
0: เพิ่นเฮ็ดที่ไสครับคุณคร
1: ูบ้านน้องไผ
0: ่โ
1: อ้บ้านน้องไผ่ตำบลสะแกพงอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ
0: นี่ถือว่าบ้านน้องไผ่นี่เป็นบ้านของกำนันยอดเยี่ยมประจำปีนี้เด้นี่ครับของตำบลสะแกพงครับนี
1: ่ค่ะ
0: เพิ่นมาจังได๋ครับรายละเอียดครับผม
1: ค่ะถือว่าเป็นเขาเรียกว่านำร่องเลยเนาะคุณพ่อเนาะทางด้านท่านในอำเภอเมืองบุรีรัมย์ท่านอุกฤษหงไทยสงค่ะเพิ่นก็ได้เป็นประธานในเปิดกิจกรรมคิกออฟการจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงโดยมีหน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนผู้ประกอบการและพี่น้องประชาชนเข้าร่วมอย่างคึกคักค่ะซึ่งอำเภอเมืองบุรีรัมย์ของเฮาค่ะมีรถพุ่มพวงอยู่จำนวนอยู่80คันค่ะ
0: บ่น้อยครับ
1: เพิ่นก็เฮ็ดหน้าที่เป็นเครือข่ายในการกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคผลผลิตทางการเกษตรผักผลไม้เครื่องปรุงอาหารสดและของใส่ในครัวเรือนไปยังครัวเรือนต่างๆในหมู่บ้านตำบลต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงสินค้าที่จำเป็นได้สะดวกขึ้นในขณะเดียวกันสามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับผู้ประกอบการรถพุ่มพวงและก็การกระจายสินค้ากับสู่พี่น้องเกษตรกรที่นำผลผลิตมาฝากจำหน่ายได้ยั่งค่ะ
0: ครับนี่ก็คือรูปธรรมหนึ่งนะครับที่รถพุ่มพวงที่ตอนแรกๆในช่วงของโควิดเป็นบ่ครับคุณครู
1: แม่นค
0: ่
1: ะ
0: ก็ได้รถพุ่มพวงนี่แหละครับเป็นตัวกระจายสินค้าของพี่น้องตำบลสะแกพงไปสู่เป้าหมายแต่ละหมู่บ้านเนาะครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะครับ
1: แม่นค่ะ
0: นี่นั่นถึงฮอดมื้อนี้นะครับรถพุ่มพวงซาเล้งเฮายังมีประโยชน์กับพี่น้องที่จะนำไปสู่ความอยู่ดีกินดีภายใต้โครงการไทยซอยไทยน้ำกันในเทียนี่คือเก่าอยู
1: ่แม่นค่ะนอกจากนั้นก็มีการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชนทุกระดับค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ไปสายตา
1: ไปทางด้านการเกษตรของเฮาจักหน่อยเนาะค่ะเน
0: า
1: ะสปก.บุรีรัมย์ค่ะ
0: เพิ่นเฮ็ดจังหยังเน
1: า
0: ะ
1: สปก.บุรีรัมย์เพิ่นได้เดินหน้านโยบายสร้างสิทธิเสริมทุนหนุนเกษตรมอบเอกสารสิทธิ์และสินเชื่อการสินเชื่อเกษตรกรเสริมความ ความมั่นคงในที่ดินทำกินค่ะ
0: ครับ
1: ทางสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ
0: เป็นเหตุยุ่งมองใดเน
1: า
0: ะครับคุณคร
1: ูรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นะคะท่านคำเคลื่อน
0: ค
1: ณะชัยค่ะเพิ่นเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมอบรมก่อนมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินหรือสปก. 4/01 ค่ะพร้อมทั้งมอบเอกสารสิทธิ์และสินเชื่อเกษตรกรเพื่อสร้างความมั่นใจด้านที่ดินทำกินและยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรในพื้นที่ค่ะ
0: ครับ
1: ซึ่งพื้นที่นะคะที่เพิ่นสนับสนุนอยู่หลายประเภทค่ะมีหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ดินมอบให้แก่วัดป่าทรัพย์ประดู่อำเภอโนนดินแดงค
0: ่
1: ะจำนวน1แห่งนะคะแล้วก็มอบให้พี่น้องเกษตรกร129รายจำนวน135แปลง
0: บ่หน่อยได้ค่ะครับบ่หน่อยครับผม
1: ค่ะโฉนดเพื่อการเกษตรมอบให้พี่น้องเกษตรกรในอำเภอเมืองบุรีรัมย์54รายรวม63แปลงค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะสำหรับสัญญาเช่าที่ดินกรณีจัดที่ตามระเบียบของ62มอบให้เกษตรกร59รายรวม65แปลงสินเชื่อกองทุนสปก.มอบให้พี่น้องเกษตรกร5กลุ่มรวม17รายและเป็นเงินทุนหมุนเวียนอยู่ 495,000 บาทค่ะ
0: อืมครับดีใจก็พี่กับน้องเฮาครับผม
1: ค่ะ
0: ครับ
1: นอกจากนั้นนโยบายนี้นะคะคุณพ่อไม่เพียงแต่สร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องเกษตรกรในเรื่องสิทธิการใช้ที่ดินยังซอยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อให้สามารถพัฒนาการผลิตสร้างรายได้อย่างยืนต่อไปและอีกก้าวนึงที่เป็นก้าวสำคัญก็คือเป็นการผลักดันการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและก็ตอบโจทย์การความต้องการพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่อย่างแท้จริงค่ะ
0: นี่ก็ดีใจก็เพียงกับน้องที่เฮามีที่ดินนะครับเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินก็ถือว่าสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตและครอบครัวของเฮาเนาะครับเนาะครับ
1: มาประเด็นสุดท้าย
0: ครับ
1: ของเฮาเนาะค่ะคุณพ่ออันนี้เป็นประเด็นสำคัญเด
0: ้ประเด็นหยังเนาะ
1: ซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะคุณพ่อเนาะตั้งแต่วันที่
0: เท่าไหร่ละครับ
1: ที่เพิ่นเปิดภาคเรียนที
0: ่ผ่าน
1: มา
0: ค่ะเปิดภาคเรียนครับผมครับ
1: ที่เพิ่นเปิดภาคเรียนที่ผ่านมาสัปดาห์ที่แล้วนะคะ คุณพ่อหลายๆหน่วยงานสถาบันการศึกษาเพิ่นกะเปิดเทอมใหม
0: ่
1: นะคะเพราะฉะนั้นกะต้อนรับลูกๆและหลานเด็กเยาวชนเข้าสู่รั้วสถานศึกษาเพื่ เรียนรู้และหาความรู้ใส่โตเพื่ออนาคตข้างหน้าซึ่งการศึกษานี่ก็ถือว่าเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติประเทศชาติสิมั่นคงประเทศชาติที่สิเป็นปึกแผ่นและสามารถเป็นรากฐานในการพัฒนาให้เป็นปึกแผ่นมั่นคงที่เข้มแข็งได้นี่การศึกษาต้องเข้มแข็งนําเนาะค่ะคุณพ่อเนาะเพราะฉะนั้นบุรีรัมย์นี่ยังพัฒนาอย่างเข้มแข็งเลยค่ะคือหนุนโอกาสสำหรับชีวิตใหม่ชูพลังความรักความศรัทธานำทางแก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการและครบวงจรค่ะ
0: ครับที่ข้ามอีสานพันวาไว้ว่าถ้าบ่ออกจากบ้านบ่เห็นดานแดนไกลถ้าบ่ไปหาเฮียนแม่นบ่มีความรู้อยู่ในครัวเฮียนก็รู้ในครัวเฮียนอยู่ในหมู่บ้านก็อยู่ในหมู่บ้านมันต้องออกไปเรียนออกไปทู่สถานการศึกษาเช่นโรงเรียนบัวหลวง
1: ค่ะโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมโรงเรียนพัทลับนะคะหรือหนองตาดทางกลันท่าหรือกนกศิลป์นะคะ
0: คร
1: ับรอบๆหรือทุกๆอำเภอค่ะทุกสถานที่นะคะเป็นสถาบันการศึกษาที่มีความปลอดภัย คุณครูผู้บริหารคุณครูดูแลห่วงใยอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อที่จะปกป้องลูกศิษย์ให้ห่างไกลยาเสพติดซึ่งตรงนี้ค่ะต้องกราบขอบพระคุณท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรนะคะเพิ่นได้ขับเคลื่อนนะคะท่านโสพลสาลัมค่ะพร้อมด้วยท่านศักดิ์สาลัมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์และคณะค่ะเพิ่นได้ลงพื้นที่อำเภอบ้านใหม่ชัยพฤษจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะมีการดำเนินงานเปิดเป็นประธานในการเปิดค่ายรวมพลังรักศรัทธาแก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการที่อำเภอบ้านใหม่ชัยพฤษรุ่นที่5จัดขึ้นระวังวันที่14หอดวันที่23พฤษภาคม2569ค่ะณวัด รุวรรณารามตำบลหนองแวงค่ะคุณพ่อ
0: นี่ก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะครับเพราะว่าเพิ่นสิใส่พลังของความหักและความศรัทธาและความเชื่อมั่นว่าถ้า ทั้งพื้นที่บ่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานต่างๆทบูรณาการกันได้ดีรักและศรัทธาว่าสิแก้กันได้ดีนะครับแก้ปัญหายาเสพติดได้เพื่อเปิดโอกาสให้ขึ้นคนดีสู่สังคมเนาะคุณครูเนาะ
1: แม่นค่ะนอกจากนั้นเนาะยังนำสถาบัน
0: ครับ
1: การสถาบันชาติสถาบันศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์เป็น3สถาบันหลักที่ล้อมรวมใจให้เยียวยาและก็เชิดชูพลังแห่งความรักความศรัทธานะคะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับการชุบชีวิตใหม่ให้กับผู้ติดยาเสพติดนะคะ
0: ครับเพราะว่าพระราชบัญญัติยาเสพติดนี่ถ้าบอกว่าผู้เสพก็คือผู้ติดมันบ่ครับผม
1: แม่นค่ะ
0: ต้องได้รับการรักษาตามสิทธิของเขา
1: ค่ะฝืนฟูจิตใจนะคะด้วยหลักธรรมทั้งคำสอนพระพุทธศาสนาผสมผสานกับการฝืนฟูสภาพร่างกายโดยแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างใกล้ชิดค่ะ
0: ครับนี่คือความปรารถนาดีนะครับของโครงการรักและศรัทธาในการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการครบวงจรของจังหวัดบุรีรัมย
1: ์ค่ะ
0: โดยท่านโสพลซาลัมและท่านซักซาลัมนะครับพร้อมกับหน่วยงานต่างๆที่ระดมสรรพกำลังแล้วก็มาสนับสนุนกันแบบบูรณาการเพื่อเป้าหมายนั่นก็คือคนดีขึ้นสู่สังคมสู่ครอบครัวสู่อ้อมกอดของพ่อของแม่เฮาแล้วก็สู่อ้อมกอดของครูบาอาจารย์ท้ายของรายการฝากกันกับคุณครู
1: ค่ะกะฝากทุกท่านในเรื่อง

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับเช้าวันนี้การจราจรบริเวณจุดตัดทางรถไฟแยกอโศกดินแดงกลับมาสู่ภาวะปกติและมีประชาชนบางส่วนนำดอกไม้มาวางเพื่อแสดงความอาลัยต่อผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางเมื่อช่วงเย็นวานนี้อีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: สวัสดีเจ้าน้ำตาลพิจารณาหน่ะเจ้าขอเชิญชวนฮีโร่เจ้าประจำตีสัญญาว่าจะมาบริจาคเลือดตั้ง3เดือนและคนที่มาบริจาคเดือนแรกอยากให้อยู่ด้วยกันเป็นเหมือนๆส่วนคนที่หายไปหมู่เฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอนะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮื้อและมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮื้อเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได้ติดตามกิฟต์บัตรนาวฮื้อเลือดฮื้อได้ฮื้อเลยได้ทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโรหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเจ้า
6: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
7: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
6: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
8: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
9: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
8: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
9: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
8: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
10: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
1: เช้าวันนี้การจราจรบริเวณจุดตัดทางรถไฟแยกอโศกดินแดงกลับสู่ภาวะปกติและมีประชาชนบางส่วนนำดอกไม้มาวางเพื่อแสดงความอาลัยต่อผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางเมื่อช่วงเย็นวานนี
11: ้ในช่วงเช้าวันนี้สถานการณ์การจราจรบริเวณจุดเกิดเหตุขบวนรถไฟสินค้าที่2126เฉี่ยวชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟบริเวณแยกอโศกดินแดงเมื่อช่วงเย็นวานนี้ได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วโดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตราชเทวีเร่งดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่บริเวณจุดเกิดเหตุอย่างต่อเนื่องและทำความสะอาดพื้นผิวการจราจรเพื่อสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางขณะเดียวกันประชาชนบางส่วนได้นำดอกไม้มาวางเพื่อแสดงความอาลัยต่อผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวโดยใช้เครนขนาด70ตันของกองโรงงานช่างกลสำนักการคลังกรุงเทพมหานครลำเลียงไปเก็บรักษาไว้หน้าองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสอมกเขตพระราม9เมื่อเวลา 23:00 นของคืนที่ผ่านมาทั้งนี้จากการตรวจสอบในช่วงเช้าวันนี้พบว่าระบบไม้กั้นและสัญญาณเตือนบริเวณทางผ่านเสมอระดับยังสามารถทำงานได้ตามปกติขณะที่มีขบวนรถไฟสัญจรผ่านพื้นที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยดูแลความเรียบร้อยอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังพบว่าพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ต่างหยุดรอหลังเส้นหยุดและหน้าไม้กั้นรถ

0: ไปอย่างเป็นระเบียบสะท้อนถึงความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยและบทเรียนสำคัญจากเหตุการณ์ครั้งนี้อย่างเป็นรูปธรรมและในเวลา 10:00 นจะมีการนำส่งร่างของผู้เสียชีวิตทั้ง8รายไปยังสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อให้คณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทำการผ่าพิสูจน์อัตลักษณ์เพื่อยืนยันตัวบุคคลผู้เสียชีวิตต่อไปสวิสาปทุมมารายงาน
1: พาณิชย์จังหวัดพังงาขอให้เกษตรกรงดตัดทุเรียนอ่อนเพื่อรักษาคุณภาพมาตรฐานของทุเรียนสาริกา GI พร้อมคาดการว่าจะมีการกระจายผลผลิตผลไม้ของจังหวัดพังงาออกนอกประเทศประมาณ 1,500 ตันในฤดูกาลนี้
2: นางสาวกัลยรัตน์เพชรอาวุธพาณิชย์จังหวัดพังงากล่าวว่าแนวทางกระจายผลไม้ปี2569ของกระทรวงพาณิชย์เน้นยุทธศาสตร์เชิงรุกในการแก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาดและพยุงราคาไว้โดยทำความร่วมมือกับภาคเอกชนในการรวบรวมผลไม้จากแหล่งผลิตผ่านสหกรณ์ลงจุดรวบรวมผลไม้ทั้งนี้มีการบูรณาการร่วมกับพาณิชย์จังหวัดต่างภูมิภาคโดยมีตัวกลางที่จะรวบรวมสินค้าคือสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.หรือสกต.และบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนอกจากนี้ยังมีลงเอกชนที่เข้ามาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเช่นลงมณฑลฟรุตซึ่งรวบรวมผลผลิตออกนอกพื้นที่ไปยังประเทศจีนวันหนึ่งไม่น้อยกว่า25ตันคาดว่าสิ้นฤดูกาลจะอยู่ที่ประมาณ 1,500 ตันในช่วงฤดูกาลผลผลิตในปีนี
3: ้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนะคะเราก็ได้มีการบูรณาการร่วมกับพาณิชย์จังหวัดต่างภูมิภาคนะคะโดยเรามีตัวกลางที่ว่าจะรวบรวมสินค้าก็คือผ่านสกต.นะคะแล้วก็มีผ่านบริษัทประชารัฐรักษามัคคีนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังมีในส่วนของลงเอกชนนะคะที่เข้ามาอยู่บ่อยๆในพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นลงมณฑลพุทธนะคะซึ่งเขารวบรวมผลผลิตออกนอกพื้นที่นะคะเนี่ยวันหนึ่งไม่น้อยกว่า25ตันนะคะไปยังประเทศจีนนะคะคาดว่าเนี่ยสิ้นฤดูกาลเนี่ยน่าจะเป็นสักประมาณ 1,500 ตัน
2: พาณิชย์จังหวัดพังงากล่าวต่อไปด้วยว่าขอให้เกษตรกรรักษาคุณภาพของผลผลิตทุเรียนสาริกา GI โดยไม่ตัดทุเรียนอ่อนเพื่อเป็นการรักษาชื่อเสียงของผลไม้คุณภาพตลอดจนไม่ฉวยโอกาสจำหน่ายผลผลิตในราคาที่สูงเกินไปและปิดป้ายแสดงราคาให้ผู้บริโภคได้รับทราบอย่างชัดเจนชัดชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.

0: นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพ.ศ.ต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
2: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
3: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวมั่งนี
2: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
3: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
2: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
3: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
2: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
3: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
2: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
3: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
4: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการรักสินถิ่นอีสาน

0: ดอาศัยพึ่งบ้านบ้านพึ่งอาศัยวัดป่าอาศัยเวิ้นว่างจึงอยู่เย็นสลอนยังว่างอาศัยยังห่วยคุ้ยหน้าอาศัยแอกแต่แหกยังอาศัยไก่บักโจนตุ่นตึงจากค่อนดอนยังอาศัยใหม่นกไซอาศัยโกนคนของเฮากระเพิงกันเสมอดามข้ามอาศัยยังหมอหมอหม้ออาศัยซองข่องยังอาศัยไม่ค่อนตีต้องจังค่อยดังสบายดีครับคุณครูสุพันธ์นี่ครับผม
1: ค่ะสบายดีค่ะคุณพ่อคำค่ะสบายดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ทั้งบ้านเนาะค่ะเนาะเฮาก็มาพอกันอีกค่ะกับรายการรักสินถิ่นอีสานมื้อนี้ก็พอกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะคะเนาะมื้อนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่17เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2569ค่ะขึ้น1ค่ำเดือน7ปีมะเมี่ยค่ะ
0: ครับเป็นประจำนะครับสวยๆมาจักหน่อยมาพอกับผู้ขาพร้อมทั้งคุณครูเนาะครับมาเบิ่งรายการแท่นลูกไส้หล่าลูกสาวหล่า
1: เดิมที่รายการรักสินถิ่นอีสานเนาะค่ะเนาะค่ะผู้ดำเนินรายการลูกสาวป่าน้องพักบุ้งหรือน้องปานทิพย์เนาะค่ะเนาะค่ะกับลูกชายวราเทพปุรันลำเนื่องจากลูกๆทั้งสองเนาะค่ะเนาะติดภารกิจสำคัญก็เลยให้เฮาทั้งสองนี่ดำเนินรายการเพียงชั่วคราวไปก่อน
0: ค
1: ่ะล่อๆลูกๆเพิ่นเสร็จภารกิจแล้วกัดสิได้มาพบปะคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ทั้งบ้านค่ะ
0: ครับนิสัยเขามาทักทายเลยเนี่ยครับผม
1: ค่ะ
0: สบายดีครับ
1: สบายดีค่ะ
2: สบายดีจ้ะพ่อคำ
0: สบายดีครับแม่บุญเรียน
2: สาวคู่น้ำคนสวย
1: ค
2: ุ
1: ณแม่
2: แก้ว
1: ค่ะ
2: ว่าจะเป็นเพิ่นเว้าข้าวได้ชัดเจนนี่ไรเนาะ
0: เห็นแล้วครับเห็นแล้วหัวใจสามหัวใจเขามากแล้วครับผมขอบคุณหลายๆครับ
1: ขอบคุณหลายๆค่ะเห็นว่าคุณแม่สบาย
2: ขอบคุณเด้อรอบนี้เด้อ
0: เมื่อละหายหรอกยัง
2: มันยังบ่ทันเศร้าเจ็บเลยพ่อคำมันจับยังบ่ได้มันกำบ่ค่อยลงแม
0: ่นี่
1: ค่ะ
0: มันเป็นนี่ยังครั้งแรกจึงเป็นจังซั่น
2: เริ่มแรกมันก็ล็อกนี่ล่ะล็อกวันนี้มันก็เลยปวดล้ามใจหลายนิ้ว
0: บ่ได้เป็น
2: แต่ว่ามามารอบนี้รอบนี้มันบ่ล็อกแต่ว่ามันหังเจ็บหังปวด
0: มันกำ
2: บ่ลงแต่มันจับยังก็ยากนะ
0: กำยังบ่ได้เลยกำจักรยานก็บ่ได้ก็บ่ได้ไปวัด
2: อันตะกี้ก็ไปวัดได้เยอะก็ไปเจ็บๆนี่ล่ะบัดนี้เพราะจะไปฉีดยามาน่ะมันเลยเจ็บระบมแม่คนมาแต่เดือนกุมภาพันธ์พุ่นเนาะ
0: นี่นะ
2: จะเปลี่ยนมาเลย
0: ก็จะต้องทนไปอีกนะครับแม
2: ่แม่น
0: เพราะมันอยู่ในร่างกาย
2: มันระบมมันเลยจับอีหยังเฮ็ดหยังบ่ได้มันเจ็บนะ
0: ครับ
1: ไปหาคุณหมอหรือยังค่ะคุณแม
2: ่ไปหมอโรงพยาบาลแล้วไม่มามาเมื่อวันศุกร์น่ะนะ
1: จ้า
2: ก็นัดอีกกับวันที่29พุ่นล่ะ
1: ค่ะ
2: โอ้ขอฟังเพลงให้เด้อรอบนี้เด้อรอบที่แล้วบ่โทษนะเห็นข่าวหลายก็เลยบ่โทษ
0: ขอบคุณหลายครับร
1: ัก
0: และศรัทธาเบิ่งลูกเบิ่งหลานเด้อครับห่างไกลยาเสพติดแน่
2: จ้าอันขอเพลงไอ้สวรรค์ชาวนาของการเกี่ยวสุพรรณเด้อคุณพ่อ
0: ค่ะ
1: สวรรค์ชาวนาค่ะ
0: ครับ
2: จ้าแล้วก็เว้าเรื่องใบสาบเสือเนาะมันมีหลายชื่อเนาะพ่อคำคนอีสานเฮาก็เอื้อนใ
0: บบ้
2: านห้างใบมุ้งเมี้ยงคนไทยก็สาบเสือเสือหมอบติต้นเสือหมอบ
0: หมอบบ่ฮู้คือกันเพิ่นแต่ว่าเพิ่นเอิ้นจักชื่ออันทางภาคกลางครับเพราะว่าต้องถามคุณครูเพราะว่าคุณครูอยู่ภาคกลางแถวนครปฐมครับ
2: ตะกี้เห็นพนันในฐานในหน้าเฟซเนาะมันบอกว่ามักผมเฮ็ดให้ผมดําผมดกแต่ว่าก็บ่มั่นเฮ็ดปานใดดอกเท่นั้นก็เฮ็ดเป็นเดือนอยู่ดอกแต่มันบ่ดําดอกผมเฮาดําอยู่แล้วเนาะ
0: ผมมันก็ดํามาแต่เกิดแล้วแม่
2: แต่ว่าก็ลางเที่ยถึงหมอกมันก็บ่ค่อยดําให้ง่ายดอกพวกค่ํา
0: แม่นครับผม
2: แต่ว่าคันขยันเฮ็ดก็ดีอยู่หรอกมันก็เฮ็ดให้ผมบ่ค่อยล้นปานใดนําเห็นมาในหน้าเฟซที่ก็แชร์ต่อนะแชร์สาธารณะแชร์ไป
0: ครับผม
2: เขาก็บอกว่าแก้อย่างดอกแก้ขับพยาธิแก้คนไร้ย้อนยังเขาบอกมาหลายแล้วแม่หลายขวดยาในหน้าเฟซเนาะเห็นมาเรื่อย
0: ๆเฮ็ดน้ำบ่ท่าน
2: นั่นล่ะจักอันใดดีบ่ดีจังใดแม่นบ่แม่นเฮาก็บ่ฮู้เนาะ
0: แม่นทั้งหมดเหรอครับแม่
2: แต่ว่าดอกมันนี่เพิ่นว่าดอกแก้เฮามาล้างน้ําตากแดดเอาไปส่งกับน้ําร้อนกินยามมื้อเช้าเขาว่ามันแก่อ่อนเพลียว่าซั่นแก่ไงแก่ล่ะ
0: ก็ลองเบิ่งครับแม่ก็ลองเบิ่ง
2: แต่ก็บ่ทันได้ลองดอกวะ
0: ครับตอนนี้กําลังสิแก่แล้วครับตอนนี้เอ้ยแม่นบ่ล่ะ
2: มันบ่ทันเป็นดอกมันมีดอกหน้าช่วงพุ่นช่วงมกรามา
0: ครับ
2: ช่วงนี้มันสิมีแต่งอก
0: เพราะว่าถ้าบันห้างออกดอกแล้วฝนก็สิยุตกบ่แม่นติครับ
2: แม่นหน้าพุ่นล่ะหน้าหนาวพุ่นล่ะ
0: อืม
2: นี่มันจะมีแต่ยอด
0: อืมแม่นครับนานี่มีแต่หยอดอ้วนๆล่ะครับผม
2: ลูกคู่ว่าแม่บ่สบายเตีย
1: อ๋อค่ะค่ะ
2: กันแม่อายุหลายแล้วบ่
1: อายุ8อายุ79ค่ะคุณแม่ค่ะ
2: โอ้ขอให้เพิ่นสุขภาพแข็งแรงเนาะ
1: ค่ะ
2: แม่หลายแล้วแต่แม่ยังบ่ทันฮอด70เลยยังถ้าขาถึงมือตัวหลุด
0: กินเข่าคำใหญ่ๆเอาไว
2: ้คำหน่อยๆก็ยังกินบ่อยากพี่ลุงอยู่
0: ถ้าจากได้70เก่าคืออีเมลล่ะก็กินของคําใหญ่ๆเอาไว้มือก็พยายามออกกําลังกายยามมื้อเช้าตื่นขึ้นมาก็
2: ถ้าพอคําเด้อถ้าพอคํา70ว่าแล้วยังแข็งแรงยังเปี้ยอยู่เลย
0: ผู้ขาอธิษฐานซุมือตัวว่าสิอยู่ไปซ้ํานี้ซ้ํานี้ตั้งใจจังซั่นเด้ครับแม่บุญเรียนบ่ยอมเด้ครับเพราะว่าชีวิตมันเป็นของเฮาแม่ๆ
2: ก็อยากได้จังซั่นล่ะพอคําจ้าบ่มีหยังดอกพ่อค่ําก็ขอมอบให้ทุกคนที่ฟังอยู่ตอนนี้เด้อ
1: ค่ะ
2: จ้าแค่นี้ล่ะสวัสดีจ้า
0: ขอบคุณหลายๆครับ
1: ค่ะขอบคุณหลายๆค่ะ
0: ครับนี่ก็คือแม่บุญเลี่ยนเนาะครับเนาะผมขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมของพระอาจารย์ประเทืองนะครับประโมทิโตนะครับพระลูกวัดของวัดกลางพระอารามหลวงน
1: ะคร ับ
0: มีสายเข้ามาบ่สามีสายเขามารับก่อนเนาะ
1: จ้า
0: ครับผม
1: ค่ะสบายดีค่ะ
0: สบายดีครับ
3: สวัสดีครับคุณครูคุณพ่อครับบ้านผมเอิ้นใบละห่างครับ
0: เออใบละห่างคือกันน่ะล่ะ
3: เพราะว่าถ้ามันเป็นบาดแผลนี่เอาใบละห่างขยําชมอ่านชมใส่กับน้ําลายนี่มาแปะแผลมันหาย
0: บ่ต้องไปหาหมอยากเนาะ
3: เดี๋ยวมาหาหมอยากครับนี่ผมจําอันมันจะใช่คนไทยเอิ้นใบหูเสียมั้ย
0: อื้อๆ
3: เป็นใบละบาดผมเหมือนใบละห่าง
0: ใบละห่างคือกันล่ะครับผม
3: เป็นละห่างทั้งเดี๋ยวเฮาเวลามีบาดแผลแน่น้ํามือทํายังก็เอาเด็ดมาแล้วมาขยําใส่น้ําลายแล้วก็แผล
0: ครับ
3: ถ้ามันบ่มีน้ํานะถ้ามีน้ําก็ใส่น้ํานะพี
0: ่ถ้าอยากให้ดีก็คือเอายาสูบใส่มันนําครับผมยาเส้นใส่น้ําบ่
3: อันยาจ่ายยาเส้นใส่น้ําครับ
0: อืมย่องๆๆใส่กันใส่
3: ก
0: ัน
3: ครับคุณพ่อ
0: โอ้ยจะเป็นดีหลายเนาะ
3: คือเด็ดนี่แหละยาเส้นตอนผมไปตัดใหม่อยู่อันน้ําพอผมเนาะ
0: อืม
3: พอผมบาดใหม่มันเฉียบมือมันเลือดออกไปเอายาเส้นมาใส่คือกัน
0: ครับ
3: มันก็ช่วยให้หามเลือดแม่พ่อครับ
0: ครับจะแม่น
3: หายได้ล่ะ
0: จะแม่นบ่ต้องไปหาหมอแมนบ่ต้องไปหาหมอยากเลยดอกครับและอีกอันนึงก็คือ
3: คุณพ่อคุณครูครับ
0: เคยใส่อันนึงบ่ล่ะเครือพุทธสงฆ์เคยใส่บ่
3: อะไรพ่อ
0: เครือพุทธสงฆ์นะอย่างพุทธสงฆ์อ่ะนะ
3: โอ้ผมบ่ฮู้แล้ว
0: โอ้ยอันนั้นก็ยังแต่ดีคือกันเนี่ยครับอย่างพุทธสงฆ์เนี่ยครับปิดออกมาเป็นคือจังน้ำนุ่มนะครับเอามาหยอดใส่แผลสดแผลเปื่อยอีหยังต่างๆนี่หายไปคือกันเนี่ยครับนั่นน่ะครับอยู่ในโขกในปลาคือกันนั่นล่ะครับผม
3: อ๋อครับ
0: ครับผม
3: คือว่าสนี่ล่ะพ่อครับคุณคร
0: ับ ขอบคุณหลายครับผม
1: ขอบคุณหลายครับ
3: คร
1: ับ
3: ผมคร
0: ับผมว่าถึงกิจกรรมของพระอาจารย์ประเทืองเนาะครับประโมทิโตนะครับพระลูกวัดของวัดกลางพระอารามหลวงครับคุณครู
1: ค่ะ
0: วันนี้น้องเฮ็ดกิจกรรมนะครับไปให้กําลังใจผู้ติดเตียงผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียงครับ
1: จ้
0: าเมื่อวันที่8นะครับพฤษภาคม2569ย่าอันย่าคนแรกที่เพิ่นไปหาเนี่ยก็คือย่าทองอินหนุเนื่องล่ำนะครับอายุ63ปีพิการตั้งแต่กำเนิดมากครับอยู่ที่บ้านตัดตวนนะครับหมู่ที่4ตำบลชุ่มเฮ็ดสิ่งของที่พระคุณเจ้าได้นำไปเนี่ยคือแผ่นเพิดข้าวสารไข่ไก่นะครับมากๆน้ำกินนะครับแล้วก็ข้าวสารเนี่ยโอ้เพิ่นเอาไปหลายเด้ครับหม่องละ3ถุงหม่องละ4ถุงหม่องละ5ถุงนะครับพระคุณเจ้าแล้วก็พร้อมทั้งนมสดน้ำดื่มแล้วก็มาม่าอันนี้รายแรกเนาะครับที่พระคุณเจ้าเพิ่นไปรายที่2เนี่ยครับเป็นคุณยายบูพิมพ์ผ้าอายุ93ปี
1: จ
0: ้
1: าน
0: ะครับอยู่ที่ก็เป็นผู้สูงอายุติดเตียงนะครับอยู่ที่บ้านของผู้ขานะครับบ้านนุ่นแข้งนะครับเพิ่นก็นำข้าวสารอาหารแห้งแผ่นเพิดนะครับแล้วก็นมง่าดำแล้วก็ขนมแล้วก็ไข่ไก่คือกันนะครับข้าวสารเนี่ยเพิ่นเอาไปให้4ถุงครับเนี่ยก็ถือว่าเป็นจิตที่เมตตาจากพระอาจารย์นะครับประเทืองนะครับที่เพิ่นบ่แม่นว่าพระสงฆ์สิอยู่แต่หลับฝ่ายเดียวเด้อครับคุณครู
1: แม่นค่ะ
0: ในส่วนหนึ่งที่เพิ่นหลับมากก็ยัง คิดถึงญาติโยมที่ซอยเหลือตัวเองบ่ได
1: ้
0: ที่ยังให้ผู้อื่นได้มีโอกาสได้เฮ็ดบุญนำแล้วก็ต้องขอบคุณเครือข่ายเพิ่นเดี๋ยวในช่วงหน้าจะเอาเครือข่ายเพิ่นที่อนุโมทนาไปบ่ว่าสิเป็นข้าวสารบ่ว่าสิเป็นแผ่นเพิดบ่ว่าสิเป็นไข่ไก่น้ำดื่มมื้อนี้ล่ะครับเป็นเครือข่ายที่ให้การสนับสนุนโดยผ่านพระคุณเจ้าเป็นสายบุญครับคุณครู
1: ค่ะกราบขอกราบอนุโมทนาบุญนะคะกราบนมัสการขอบพระคุณพระคุณเจ้าเป็นอย่างสูงค่ะที่ได้เอื้อเฟื้อมีจิตเมตตาอันเป็นกุศลกับคุณพ่อคุณแม่ที่บ่ซอยเหลือเจ้าของบ่ได้ค่ะหรือผู้ป่วยติดเตียงนะคะเน
0: า
1: ะ
0: บางรายก็สิเป็นผู้ที่อยากจนพ่อสมควรบ่มีผู้เบิ่งแย่งนำกับคุณครูก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่ที่พระคุณเจ้าเพิ่นได้เฮ็ดนะครับก็เอามาบอกมากล่าวกับพี่กับน้องทากท่านผู้ใดมีจิตศรัทธาเหลือจิตเหลือใส่ด้วยครับคุณครูเอาเหลือจิตเหลือใส่ก่อนนะครับผม
1: ค่ะ
0: เอาเหลือจิตเหลือใส่ที่บ่ลำบากกับตัวเองนะครับอยากสิซอยอยากสิซอยคนกลุ่มเรานี่หลายขึ้นทุกปีทุกปีเนี่ยครับคนติดเตียงบางปีนี่เตียงบ่พอกันที่สิใส่เนาะครับคุณครูเนา
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นนะครับถ้าเฮามีจิตเมตตาอยู่ในศาสนาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยากสิซอยกันก็อย่าลืมนะครับผ่านพระคุณเจ้าพระประเทืองประโมทิโตได้นะครับพระลูกวัดของวัดกลางพระร่างหลวงของเฮานี่แหละครับไปย้ําได้ก็พอเพิ่นย้ํานั่นครับ
1: ค่ะอยู่วัดใดคะ
0: วัดกลางครับ
1: ค่ะวัดกลางพระอารามหลวงค่ะ
0: ครับอ้าวในช่วงนี่เพลงที่ขอมาแม่นบ
1: ่แม่นค่ะ
0: มีเพลงใดเนี่ยล่ะครับคุณคร
1: ูนี่จากคุณแม่บุญเรียนนะคะเพลงสวรรค์ชาวหน้านะคะคุณ
0: สวรรค์ชาวหน้าผมเห็นมีเพลงนึงเขาขอมาแต่ว่าบ่บอกชื่อเพิ่นคนบ่ออกนามตัวไก่ใจอยู่แม
1: ่เปิดสักต้องขอความอนุเคราะห์นะจากท่านหัวหน้าพิษณุลีลาทองเปิด2เพลงนะคะ
0: ครับผม2เพลงเนาะ
1: ค่ะ
0: เอาครับ2เพลงในช่วงนี้นะครับจากเพลงของคุณแม่บุญเรียน
1: ค่ะสวรรค์ชาวนาค่ะ
0: แล้วก็คนบ่ประสงค์ออกนามนะครับตัวไก่ใจอยู่ครับผม

0: 10:32 นะครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านอยู่กับรายการรักจินทินอีสาน
1: ค่ะ
0: โดยมีผู้ขาพร้อมทั้งคุณครูสุพันธ์นี่ซอยกันเมาซอยกันจ่าในรายการนี้ครับผม
1: ค่ะ
0: บทเพลงที่ผ่านไป2เพลงเพลงไหนครับคุณคร
1: ูต้องกราบขอบพระคุณค่ะท่านหัวหน้าพิษณุลีลาธรค่ะได้นอบมอบบทเพลงม่วนๆให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ทั้งบ้านเนาะค่ะเนาะ
0: ครับ
1: บทเพลงแรกสวรรค์ชาวนาค่ะ
0: ของอาจารย์การแจว
1: ค่ะ
0: สุพันธ
1: ์ส่วนล่าสุดเป็นเพลงของผู้บทสมบัติ
0: เพิ่นว่าตัวไก่ใจอยู่เอาก็มอบให้นะครับขอให้ท่านขอมาจีบ่ออกซื้อออกเสียงกับว่าเป็นอย่างครับรายการนี้เฮาพร้อมเป็นซื้อกลางให้ความสุขกับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านทุกท่านนะครับเพราะอย่างเพราะว่าเฮาขอเป็นซื้อกลางเนาะคุณครูเนาะ
1: แม่นค่ะ
0: อาจสิบ่ถูกใจทั้งหมดแต่ว่าส่วนหนึ่งละครับอย่างน้อยๆก็อาจสิพอใจอยู
1: ่
0: หรือมีรอยยิ้มให้เฮาได้เห็นได้เนาะครับเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะทักทายไปยังคุณพ่อคุณแม่ที่ทั้งบ้านที่รับชมรับฟังจากเพจสวทบุรีรัมย์อ้าวมีสายเข้ามาค่ะคุณพ่อค่ะ
0: สบายดีครับผม
1: สบายดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับพ่อคำคุณครูทั้งสองคน
0: อ้าวครับสบายดีครับ
2: มาอีกแล้วครับ
0: ว่านเขาแล้วหรือเปล่าว่านเขาแล้วหรือบ่
2: ยังว่าใกล้หอมหอมสีแล้วพ่อคำตอนนี้รถกำลังปั่นอยู่กำลังกินเหล้ากินเบียร์กันอยู่เนี่ย
0: โอ้ยเนาะมวนน้ำแน่ครับมวนน้ำมวนน้ำครับ
2: มื้อนี้เมาแล้วมื้อนี
0: ้เอ้ยอย่าเมาหลายอย่าเมาหลายระวังเด้อรถไถรถปั่นเด้อมันถือมือถือตีนเด
2: ้ครับผมก็ขับรถส่งเข้าเมื่อวานแ
0: หมนั่นล่ะเข้าสิผ้าลมเข้าสิผ้าลมก็เดี๋ยวแบกถุงเข้าไปน่ะล่มนั่นมานี่งานเข้าหาหมออีกเด้นั่นน่ะ
2: แต่อาจสิบ่ปานนั่นล่ะวะอาจสิพอดีอยู่ดอก
0: บ่าวอาจารย์ขาไปเตะขี้ตลก
2: ก็เอาพอกินข้าวแซ่บละลองถามก่อนว่าพอคำทั้งบ้านเบิ่นได้บ้านเขายังล่ะ
0: ของคุณครูยังบ่ทันหวานครับ
1: ค่ะบ่ทันหวานค่ะ
2: ครับได้ยินว่าแม่ของคุณครูเป็นอย่างครับ
0: ค่ะเพิ่นครับคุณครู
1: เพิ่นบ่สบายค่ะเป็นลงมะเร็งค่ะ
2: ครับตอนนี้อยู่จังไหนอยู่น้ำหมอว่าอยู่บ้าน
1: ค่ะกะรักษาเป็นระยะค่ะคุณพ่อขอบพระคุณหลายๆค่ะ
0: พักฟื้นอยู่ครับผม
2: ขอดีขึ้นไวๆเด้ออายุดีมีแห้งตลอดไป
1: ครับ
0: ก็มีโอกาส
2: ก็ได้ครับ
0: ขอเรียนพอสมใจว่าผู้ขาก็ไปเยี่ยมเพิ่นอยู่นะครับเพิ่นก็เป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพที่แข็งแรงดีนะครับจิตใจดีมาก
2: คร
0: ับดีหลายๆเลยครับจิตใจเพิ่นครับ
2: ตอนนี้เพิ่นหลายปานใดอายุสูงบ่
1: 79ค่ะ
0: 79ปีครับผม
2: โอ
0: ้สูงเติบนะครับผมสูงกว่าเฮา
2: สูงปานใดเน
0: า
2: ะ
0: สูงกว่าเฮา2คนน่ะครับพ่อสนใจ
2: สูงกว่าอยู่ล่ะครับแต่ฉันนี่ก็72เลย
0: เออ72
2: เลยล่ะ
0: 72กับ79
2: ครับคุณหมอถามผมเทียนนึงวันเสาร์ว่าได้อยู่ตอนไหนแล้ว72มาแล้วเพิ่นคุณหมอพลาเพิ่นได้71กันคุณหมอศิริพรน่ะ
0: ครับผม
2: เป็นถามผมได้คุยกันตั้งแต่วันเสาร์ก่อนพูน
0: ครับผม
2: ครับ
1: ค่ะ
2: สิได้อยากเพียงบ่
0: อ้าวขอมา
2: สิได้อยากเพียงบ
1: ่
0: ขอมา
2: อ๋อครับเอาชวนชมเด้อ
0: เอออ้าวชวนชม
2: ชวนชมของแมนเนรมิต
0: ขอบคุณหลายๆเลยครับ
2: แมนเนรมิตขับร้องชวนชม
0: ครับ
2: ครับมอบเป็นทุกเจ็ดนกสายแล้วก็หน้าไม้น้ำพอครับคุณครูน้ำ
1: ครับ
0: ม้วนไปน้ำกันเลยนะครับผมครับม้วนไปน้ำกันครับผม
2: ครับผมแค่นี้เด้อพ่อครับเด้อสวัสดีครับ
0: ครับขอบคุณหลายๆครับ
1: สวัสดีค่ะขอบคุณหลายๆค่ะคุณพ่อสมใจจากบ้านปอแดงเป็นกำลังใจให้กับคุณพ่อกับทีมงานกำลังลงแขกวานเข่านะคะค่ะดูเบื้องย่างสุขภาพเด้อค่ะแดดฮ้อนๆเน
0: า
1: ะครับ
0: อย่าดื่มหลายอย่ากินหลาย
1: เบื้องย่างสุขภาพ
0: ครับผม
1: เป็นกำลังใจให้ค่ะ
0: ขออนุโมทนากับสายบุญของพระอาจารย์ประเทืองประโมทที่โตนะครับเนาะบ่ว่าจะเป็นในครอบครัวของนะครับพ่อวุฒิพงศ์ จงกรนนะครับพร้อมทั้งครอบครัวนะครับที่เพิ่นได้ร่วมบริจาคแล้วก็ครอบครัวของคุณแม่สมรจันทาร่ำละนะครับครอบครัวของนางสาวเบญจานะครับมณิตร่ำแล้วก็ครอบครัวของคุณแม่มณีมณิตร่ำนะครับแล้วก็ครอบครัวของกัณิกานะครับเทพอักษรณรงค์นะครับที่ได้ร่วมสายบุญกับพระอาจารย์แล้วก็ครอบครัวของนางสาวสายทองนะครับเจตจิตนะครับพร้อมทั้งครอบครัวของคุณพ่อสมบูรณ์นะครับซึ่งเพิ่นเป็นครอบครัวที่ใหญ่แล้วก็ซอยกันนะครับบริจาคให้กับคุณครูนี่ก็คือส่วนหนึ่งอยากเอามาบอกมากราบแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่ว่างอยู่ตั้งนานเนี่ยครับคุณแม่บรรเทาสำร่านใจเพิ่นเอามาให้นะครับนางสาวธีรนุชนะครับแห่งจันทึกนะครับอยู่ที่หน้าสถานีรถไฟเมืองบุรีรัมย์ของเขาเนี่ยแหละครับผู้ใดหูจักเพิ่นบอกเพิ่นได้ว่าบัตรประจำตัวประชาชนของเพิ่นอยู่ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยบ่ต้องไปเฮ็ดดอกครับเพราะว่าโอ้ยังเหลืออีกหลายปีอยู่ครับเนี่ยครับนอกจากบัตรประจำตัวประชาชนนะครับเป็นบัตรที่จะต้องติดตัวประจำว่าจะไปใกล้ไปไกลนะครับนี่คือหลักฐานที่สำคัญนะครับเนาะแต่ท่านผู้ใดนะครับหูจักกับนางสาวนางสาวยังแหละครับนางสาวธีรนุช
1: ค่ะ
0: แพ่งจันทึกแม่นบอกครับคุณครู
1: แม่นค่ะ
0: ครับบอกพ่อแน่นะครับมีความจำเป็นมีความสำคัญเลยครับกับบัตรประจำตัวประชาชนเลยครับไอ้ที่เขาจับก็ติดคุกกันอยู่มื้อนี้ก็นอนจังซี่แล้วครับผมเอานะครับบอกข้าวพ่อแน่ครับเอาในช่วงนี้
1: ค่ะ
0: ฟังเพลงสบายสบายครับกับรายการรักสินที่นิสานแม่นบ่ครับคุณครู
1: แม่นค่ะ
0: เพลง2เพลง
1: 2เพลงค่ะ
0: เพลงแรก
1: ค่ะกาดชวนชมนะคะเนาะ
0: อ๋อชวนชมกับเพลงอย่างเนาะ
1: ค่ะแล้วแต่ทันหัวหน้า
0: ครับ
1: เพิ่นสิจัดให้นะคะ
0: ครับเพิ่นบอกว่าอีกอันนึงนะครับของคนที่บ่ออกซื่อเสน่หาบ่ของปนัดดานะครับอีกสั่งก็ขอ2เพลงนะครับเนาะ1ชวนชม2เสน่หาของปนัดดาครับในช่วงนี้มวนๆน้ำกันครับกับรายการรักจริงที่นิสานครับ
1: ค่ะ

0: นาฬิกา46นาทีนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านอยู่กับรายการรักจินถิ่นอีสานทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีผู้ขาที่กำลังประพันธ์ในฝ่ายพร้อมทั้งคุณครู
1: ค่ะครูสุวรรณีปิยวงศ์ค่ะครูจิตอาสาจากโรงเรียนบุญหลวงวิทยาคมค่ะ
0: ครับซอยกำเนิดรายการในใจสำเนียงภาษาอีสานเพื่อนบ้านสื่อสารกับผีกับน้องนะครับตามใจทุกๆท่านนะครับเนาะกับรายการของห้องกับอยากบอกเรื่องของวิถีและวัฒนธรรมเพราะโดยเฉพาะรายการก็บอกอยู่แล้วนะครับคุณครูเนาะ
1: แม่นค
0: ่
1: ะ
0: กระกะเสียงเพลงพี่น้องงมหักเพลงไหนนะครับบ่ว่าจะเป็นเพลงร่วมสมัยหรือเพลงในอดีตที่หลายๆท่านมีอดีตอย่างเข้ามาซื้อกันอยู่มงนี้นะครับ
1: แม่นค่ะก็ถือว่าเป็นรายการที่มอบความรักความอบอุ่นและกากำลังแรงใจให้ซึ่งกันและกันนะคะบ่ว่าสิเป็นผู้ที่เพิ่นลงไห้ลงหน้าหรืออยู่บ้านหรือไปทำบุญสร้างกุศลอันใดกะอยากสิประชาสัมพันธ์กะสามารถโทรเข้าร่วมรายการประชาสัมพันธ์กับรายการของเฮาค่ะ
0: ค
1: ่ะเบอร์โทรศัพท์ค่ะ0926633523หรืออาจจะพิมพ์มาในเพจ Facebookสวทบุรีรัมย์ค่ะได้ค่ะ
0: ครับทักทายกันมากนะครับผมว่าจะเป็นคุณพ่อมาจากแดงมุดคุณพ่อจาก
1: ทางแค่นดง
0: ทางแค่นดงนะครับแล้วก็คุณพ่อจากเฉลิมพระเกียรตินะครับจากเขาพนมรุ้ง
1: แม่นค่ะ
0: ครับที่เคยเข้ามานะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งกับพี่น้องเขาอยู่ทางจังหวัดนครราชสีมาเครือข่ายผู้พี่การนะครับที่อยู่กับรายการมาตลอดก็เจนฮอดคิดถึงสู้ผู้สู้คนนะครับว่าจะเป็นพี่น้องทั้งนุ่มเมืองพ่อจังสินะครับเนาะสาวกระสังตอนนี้สาวกระสังเงียบไปนิดนึง อยู่จังไหนนาะนะครับนุ่มน้องตาดแต่ว่ามือสาวนี่เห็นนะครับนุ่มเลี้ยงเป็ดนะครับปูเดียทางกระจายข่าวอยู่บนตัวบักขามนะครับทักทายมากก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันยังจริงแล้วครับแล้วก็รายการรักจริงที่นิสานก็ยังวันนี้เป็นใสนะครับยังอยู่เป็นมูเป็นกำลังใจให้กับพี่กำนองย้ำสายๆยังสี่อยู่คือเก่า
1: แมนค่ะไก่ไก่เพ่นเนาะค่ะเนาะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: อาจจะเปลี่ยนผู้ดำเนินรายการทำแท่นลูกไส้ล่
1: ะ
0: ลูกสาวล่ะกันยังอยู่คือเก่าอยู
1: ่ช่วงนี้ลูกสาวลูกไส้ติดภารกิจค่ะทางอำเภอบันกรวดค่ะเดี๋ยวเสร็จภารกิจก็ได้มาพบปะกับคุณพ่อคุณแม่นะคะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ได้มาเงินมวลกันเนาะ
1: แม่นค่ะ
0: กับภาษาท้องถิ่น
1: ค่ะภาษาถิ่นบ่ว่าสิเป็นภาษาซวยภาษาเขมร
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เป็นวัฒนธรรมที่สวยงามของเฮาเวลาเว้าภาษามันเป็นภาษาที่เฮาสื่อสารกันไปเวลาเฮาสื่อสารรู้สึกว่ามันจุใจหรือมันขัดใจมันบอกครับคุณกู
1: ้แม่นค่ะ
0: แม่ก็เฮาเว้าอีหยังมันบ่ท่องแบบนี้แม่ครับหรือเว้าบ่ชัดจังซี่นะครับถ้าเฮาเว้าภาษาเฮาเองนี่มันชัดจังซี่แม่ครับเช่นภาษาลาวจังซี่ถ้าเฮาเว้าว่าเออมากินข้าวกันได้กินกันหยังกินกับปลาแดกจังซี่แม่ครับถ้ามันกินกับปลาล่ามันสิแซ่บบ่ครับคู่เพราะมาบ่แซ่บแน่ถ้ามากินกับปลาแดกเฮาเห็นภาพเห็นอาการเนี่ยครับว่าปั้นข้าวเหนียวซำใดจ้ำลงไปจังซี่นะครับโอ้ยคำเข่าที่เขาจำลงไปในปีเลเปียดไหมครับติดมากับประแดกติดมากับประจอมพร้อมกับปึกพริกเม็ดหน่วยหนึ่งโอ้ยแสบแต่ๆได้กับคุณครู
1: ค่ะ
0: เขาบอกเรื่องกินเนี่ยนี่เที่ยงเที่ยงมาจากหน่อยนะครับมันสั่นว่าเป็นก้อยปลาอย่างละก้อยปลาเซียวก้อยอีหยังก็แล้วแต่ในพ่อใหญ่สมใจเพิ่นกำลังหาอยู่ก็หาคนหวานเข่าบ
1: ่ค่ะลุงแขกหวานเข่า
0: อาจจะได้กินก้อยก็ได้นี
1: ่อาจจะแยกไข่มดแดงค่ะ
0: เออถ้าบอกพุ่นไข่มดแดงหวานนี่ครับเออซื้อจากตลาดไปย้ำกินก็ดีอยู่ครับคุณครู
1: ย้ำไข่มดแดงก็แซ่บนะคะ
0: ครับผม
1: อากาศหอนๆจังสิถ้ามันสู่ปลามาต้มปลาสู่กันกินนี่เนาะค่ะคุณพ่ออ
0: ันนี้แซ่บหลายแล้วครับจะเป็นต้มปลานะครับเนาะแล้วก็ต้มปลาใส่มดแดง
1: จ้า
0: หาแต่เนื้อแซ่บๆด้วยคนฮอกกันได้งั้นจังไหนก็แล้วแต่นะครับอีหลีแล้วตำส้มหมกฮวงได้ครับบัดสิแล้วอีหลีตำส้มหมกฮวงแก้วกับหยังนะครับเนาะแก้วกับพักเกษตรครับผมแก้วกับพักบุ๋งนี่ทงไห้ทงหน้านะครับเนาะเดี๋ยวนี้ก็คงสิบ่มีหยังนะอันลูกฮวกมีบ่ครับคุณครูตอนนี
1: ้ช่วงนี้น่าสิหายากจัง
0: หายากเนาะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าฮวกนี่ก็ฝนกระทบตก2เทีย3เทียเข้าใจว่าหวกก็คงสิบ่ทันล่ะครับหรืออาจสิใครบ่ทันจังซี่เนาะครับเนาะกบแจดก็บ่คือเก่าเด้ล่ะครับซุมื้อนี้ก็ได้ พราะแต่ตกในจักหน่อยหนึ่งพี่น้องก็ไปจับมากก็บ่ได้ใครซ้ำครับบ่ได้มีหมวกกินได้บัดนั้นเนี่ยนะครับวิถีชีวิตของท่านนะครับตอนนี้ดอกกระเจียวกำลังออกแม่นบ่ครับผม
1: แม่นค่ะ
0: พักหมู่พักหมู่ข้าวผีแก้วก็ปนนะครับยืนนึกโขกได้ปานนะครับผู้พระอีทกพระอีทกพักสาบนะครับเน
1: า
0: ะดอกกระเจียวแต่ว่าต้องห่วงนะครับเช่นยอดเสดาจังสี่ตอนนี้นะครับฝนตกมาอู้จะเป็นยอดงามครับ
1: งามนะคะ
0: ครับผม
1: ยอดขีดเล็กน้ำเนาะค่ะ
0: ครับจีเล็กนี่ยิ่งจะดีแล้วครับแจงจีเล็กเลยครับ
1: ทุกอย่างนี่ถือว่าเป็นภูมิปัญญาทั้งอีสานบ้านเฮาได้ค่ะคุณพ่อ
0: ครับ
1: เป็นอาหารสมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
0: ครับผม
1: เป็นสรรพคุณที่ดูเบิกแย่งสุขภาพร่างกายของเฮาเนาะ
0: ครับผมว่าว่าตั้งแต่ของอยู่ของกินนะครับเอามีสายเข้ามาได้ครับถ่ายทายรายการนะครับผมสบายดีครับผม
1: สบายดีค่ะ
2: วันดีครับ
0: สบายดี
2: ตู้เครียดไปหมดแดงได้บ
0: ่แกงเกียดใส่หมดแดงใช่มั้ยครับผม
2: ครับตู้เครียดใส่หมดแดงได้บ
0: ่ได้ตุ่มใส่หยังก็ได้ทั้งนั้นแล้วแต่ว่าให้มีหมอเด้อแล้ว
2: ขอเพลงด้วย
0: เพลงอะไรครับผม
2: เพลงไงสุเทพวงแหงเพลงอะไรก็ได
0: ้โอ้สุเทพวงคำแหงวงคำแหงเพลงอะไรก็ได้ใช่ไหมครับ
2: ครับ
0: ครับได้เลยครับผม
2: ครับสวัสดีด้วยครับโปรแกรม
0: ครับขอบคุณมากเลยครับ
1: ขอบคุณมากครับ
0: ครับผมครับ
1: อันนี้จากทั้งใดนะคะคุณพ่อ
0: ผมไม่ได้ถามคนมึงนึงครับเข้าใจว่าน่าจะเป็น
1: ทางกับเชิงบ่ค่ะ
0: น่าจะเป็นเขาเพิ่นลุ่มลุงหรือ
1: คร
0: ับถ้าใช่เนี่ยแหละครับผมจำเสียงเพิ่นเนาะ
1: คือ
0: จำเสียงเสียตึกจังได๋ขออภัยหลายหลายครับผมห้วยลาดใช่มั้ยครับห้วยลาดห้วยลาดห้วยลาดนะครับขอบคุณหลายๆนะครับเนาะเพิ่งลูกกุ้งนะ
1: แม่นค่ะนี่คุณพ่อขออนุญาตค่ะอยู่ในเพจขอความเนาะค่ะเน
0: า
1: ะ
0: ครับคนบางได้ค่ะ
1: หัวหน้าแล้วก็ถามว่าคุณแม่บรรเทาเพิ่นขอเพลงอย่างนอกเพิ่นอยากได
0: ้เออครับ
1: เพลงเนาะ
0: เพราะอีนี่เราบ่ได้เรื่องทักทายเพิ่นนี่นี่ครับ
1: แต่ว่าช่วงนี้ไก่เพลคุณแม่อาสิญญากับกันเตรียมค่ะ
0: เตรียมอาหาร
1: เตรียมภัตตาหารถวายเพลค่ะ
0: คุณแม่บรรเทาพิมพ์มาใหม่เด้อครับเด้อเพลงหยังกับแม
1: ่แต่ส่วนมากเพิ่นสิมีเพลงประจำตัวเพิ่นเนาะ
0: ครับผม
1: บอลลมฝากรัก
0: เอ
1: าบอลลมฝากรักให้คุณแม่ก็ได้เนาะ
0: ครับ
1: ค่ะคุณแม่บรรเทา
0: เพิ่นมักเพลงโจโจอีหยังของเพิ่นในของอีหยังก็ทำนองของโคราชจังสันละคล้ายๆครับข้าหมอดข้าห้องจังสันละครับผมครับผมทำนองจังสันละครับผมอ
1: ัน
0: นี้เอกลักษณ์ของคุณแม่บรรเทาครับผมในช่วงท้ายของรายการ
1: ที่เหลือเนาะมอบซ้อมบทเพลงที่เหลือให้กับท่านหัวหน้าพิษณุลีลาธรเนาะ
0: ครับผม
1: ค่ะกับฝากอีกอย่างเนาะค่ะคุณพ่อ
0: ครับมวลครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่กับน้องเนาะนะครับ
1: ค่ะ
0: มีอย่างหลายกับรายการนี้นะครับน้องที่จาก
1: อ๋อเพิ่นทรงขอความขมาหลักคุณแม่บรรเท
0: า
1: ขอเพลงเฝ้าคอยเฝ้าหวัง
0: อ๋อเฝ้าคอยเฝ้าหวังโอเคครับขอบคุณหลายแม
1: ่
0: บอกปึ๊บมาเลย
1: แม่นค่ะ
0: อันนี้เกินว่าฮิตาชิเปิดปึ๊บมาหยัดไฟเลย
1: ค่ะก็ต้องช่วงนี้ก็ต้องกราบอนุโมทนาบุญกับคุณแม่บรรเทา
0: ค่
1: ะที่เป็นโยมอุปถากเบิ่งแย่งภัตตาหารเพลนเนาะค่ะเนาะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มวลก็สองเพลงไทยรายการผู้ขาที่กำลังประพันธ์ในฝ่าย
1: ค่ะครูสุวรรณีปิยวงศ์ค่ะ
0: ครับหัวหน้าพิษณุลีลาธร
1: จ้า
0: ต้องกราบลาไปก่อนเอาไว้อาทิตย์หน้าค่อยพอกันสำหรับมื้อนี้
1: ค่ะสบายดีค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับรัฐบาลชี้แจงกรณีวิพากษ์วิจารณ์การฟ้องปิดปากของนายกรัฐมนตรีระบุอาจเป็นการตีความคลาดเคลื่อนพร้อมย้ำไม่สนับสนุนผู้กระทำผิดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
8: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
9: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐบาลชี้แจงกรณีมีคลิปวิพากษ์วิจารณ์นายกรัฐมนตรีประเด็นการฟ้องปิดปากระบุอาจเป็นการตีความคลาดเคลื่อนย้ำไม่สนับสนุนผู้กระทำผิดแต่ทุกฝ่ายมีสิทธิ์ใช้กฎหมายปกป้ององค์กรหากถูกกล่าวหาโดยไม่มีข้อเท็จจริง
11: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่นางสาวรัชนกศรีนอกเผยแพร่คลิปวิพากษ์วิจารณ์กรณีนายกรัฐมนตรีแสดงความเห็นเกี่ยวกับสิทธิของหน่วยงานรัฐในการดำเนินคดีหากได้รับความเสียหายจากข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงโดยระบุว่าอาจเข้าข่ายการฟ้องปิดปากว่ารัฐบาลรับฟังทุกข้อกังวลเกี่ยวกับเสรีภาพในการตรวจสอบภาครัฐแต่ในบางประเด็นอาจมีการตีความที่คลาดเคลื่อนจากหลักกฎหมายและข้อเท็จจริงพร้อมชี้แจงว่านายกรัฐมนตรีไม่เคยสนับสนุนให้มีการใช้กฎหมายเพื่อการแกล้งผู้เปิดโปงข้อมูลหรือปิดกั้นการตรวจสอบแต่ได้อธิบายหลักการพื้นฐานว่าหากมีการกล่าวหาหรือเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงจนสร้างความเสียหายต่อหน่วยงานหรือบุคคลหน่วยงานนั้นย่อมมีสิทธิใช้กระบวนการยุติธรรมเพื่อปกป้องชื่อเสียงและข้อเท็จจริงของตนเองซึ่งเป็นสิทธิกฎหมายรับรองเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไปผลิตนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุต้องพิจารณามาตรการเพื่อป้องกันการเกิดเหตุขบวนรถไฟชนรถโดยสารประจำทางอย่างเข้มข้นมากขึ้น
12: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวผ่านไลฟ์สดทาง Facebook Fanpage ในช่วงเช้ามืดของวันนี้ว่าขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ขบวนรถไฟชนรถโดยสารประจำทางเมื่อวานนี้จนมีผู้เสียชีวิต8รายและผู้บาดเจ็บประมาณ33รายซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นและต้องพยายามหาทางแก้ไขซึ่งหลังจากนี้จะเข้าสู่กระบวนการสืบสวนว่าความผิดพลาดดังกล่าวเกิดขึ้นจากอะไรพร้อมระบุว่าจุดตัดทางรถไฟในพื้นที่เกิดเหตุยังคงเป็นจุดที่การจราจรมีปัญหาที่ผ่านมาได้ยกเลิกทางรถไฟ

0: วิภาวดีทั้งหมดแล้วแต่ยังคงมีจุดตัดจากเส้นทางที่มาจากจังหวัดฉะเชิงเทราและยมราชประมาณ18จุดซึ่งจะต้องไปพิจารณามาตรการต่างๆให้เข้มข้นมากขึ้นปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอความร่วมมือสื่อมวลชนตรวจสอบข้อมูลก่อนเผยแพร่ป้องกันความเข้าใจผิดในสังคม
2: พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ากล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ภาพและข้อมูลเหตุระเบิดภายในนิคมอุตสาหกรรมฮาลานจังหวัดปัตตานีโดยอ้างว่าเป็นข้อมูลจากศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าทั้งที่ข้อมูลและภาพดังกล่าวไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและไม่ได้เผยแพร่ผ่านช่องทางทางการของหน่วยใดอย่างใดว่าการนำเสนอข้อมูลที่คลาดเคลื่อนหรือยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบอย่างรอบด้านอาจทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดกระทบต่อบรรยากาศและความเชื่อมั่นในพื้นที่รวมถึงอาจถูกขยายผลจนสร้างความสับสนในสังคมวงกว้างจึงขอความร่วมมือสื่อมวลชนทุกแขนงรวมถึงผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้ยึดหลักความถูกต้องรอบคอบและตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข้อมูลทางการก่อนเผยแพร่เพื่อป้องกันการสร้างความเข้าใจผิดในสังคมเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรอบด้านและเกิดความเข้าใจที่ตรงกันอันจะนำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ต่อไปปฏิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12 นาฬิกา

0: ทบุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: วัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้า
2: อย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้า
1: ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
3: ่การทุจริตไม่ใช่เรื่องไกลตัวทุกคนมีส่วนร่วมในการหยุดมันได้เริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราซื่อสัตย์โปร่งใสไม่ใช้ตำแหน่งเพื่อประโยชน์ส่วนตนร่วมกันตรวจสอบแจ้งเบาะแสและไม่ยอมจำนนต่อการทุจริตทุกรูปแบบเพราะสังคมที่ซื่อสัตย์คือรากฐานของประเทศที่มั่นคง
4: ร่วมกันต่อต้านการทุจริตเพื่ออนาคตที่โปร่งใสของเราและคนรุ่นต่อไป

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปรับฟังรายการปันรักแชร์ริ่งเลิฟ
1: สื่อมวลชนเสียงสันติสื่อแห่งการประกาศสันติสุขพบกับท่านในรายการปันรักแชร์ริ่งเลิฟ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านขอเปิดรายการปันรักแชร์ริ่งเลิฟด้วยการทักทายถามถึงการดำเนินชีวิตของคุณผู้ฟังในช่วงเวลาที่ผ่านพ้นไปนะคะคุณผู้ฟังทุกท่านคงสบายดีนะคะทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจและจิตวิญญาณค่ะเราทีมงานปันรักสื่อมวลชนเสียงสันติอธิษฐานเผื่อคุณผู้ฟังทุกท่านเสมอค่ะไม่ว่าคุณผู้ฟังจะอยู่ในสถานภาพใดก็ตามจะเป็นผู้สูงอายุเด็กเยาวชนคนพิการผู้ด้อยโอกาสทีมงานปันรักยินดีที่จะส่งมอบความรักขององค์พระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นความรักที่เที่ยงแท้และมั่นคงส่งมอบเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านให้ก้าวเดินขับเคลื่อนชีวิตด้วยพลังกายพลังใจและพลังจิตวิญญาณที่เข้มแข็งค่ะและบางทีนะคะคุณผู้ฟังอาจจะพบว่าความรักที่เรามอบให้นั้นอาจไม่เหมือนรักใดที่คุณเคยพบมาก่อนเลยก็ได้ค่ะวันนี้คุณผู้ฟังยังอยู่กับดิฉันนะคะดร.จริยาสอนมยุราผู้ดำเนินรายการค่ะและก็ต้องขออนุญาตพาคุณผู้ฟังทุกท่านมาหยุดพักใจสักครู่หนึ่งค่ะเพื่อฟังข้อคิดดีๆที่ทรงพลังภายใต้หัวข้อรางวัลแห่งการทำดีค่ะคุณผู้ฟังเคยรู้สึกไหมคะว่าการทำดีบางครั้งก็เหนื่อยและที่น่าเสียใจกว่านั้นก็คือบางครั้งเราทำดีแต่ไม่มีใครเห็นเลยไม่มีคำขอบคุณไม่มีรางวัลไม่มีแม้แต่คำชมแต่รู้ไหมคะว่าการทำดีไม่เคยสูญเปล่าเลยค่ะเพราะรางวัลที่แท้จริงของการทำดีนั้นไม่ได้อยู่ที่ปลายทางหรือเป้าหมายที่เราจะไปให้ถึงแต่อยู่ในหัวใจของเราเองค่ะอาจารย์มีเรื่องราวของแม่ค้าขายข้าวแกงคนหนึ่งในชุมชนเล็กๆมาแบ่งปันค่ะทุกเช้านะคะเธอจะตื่นตั้งแต่ตีห้าค่ะเพื่อเตรียมข้าวกล่องไปแจกให้กับคนไร้บ้านคือคนที่ไม่มีบ้านค่ะโดยไม่เคยที่จะโพสต์ลงโซเชียลใดๆเลยวันหนึ่งมีคนถามเขาว่าเธอทำไปทำไมไม่เหนื่อยหรือเธอยิ้มและตอบเบาๆว่าเหนื่อยสิแต่เห็นเขากินอิ่มฉันก็หลับสบายแล้วคุณผู้ฟังคะนี่แหละค่ะคือรางวัลแห่งการทำดีมันไม่ใช่เหรียญทองมันไม่ใช่ชื่อบนเวทีแต่มันคือความสุขใจที่ฝังลึกๆอยู่ในใจบางครั้งความดีของคนเราอาจจะเปลี่ยนชีวิตของใครบางคนไปตลอดกาลค่ะการทำดีบางครั้งไม่ได้ให้ผลทันทีแต่มันคือเมล็ดพันธุ์ที่เมื่อเวลาผ่านไปมันจะงอกงามและออกดอกออกผลงดงามในวันที่เราไม่คาดคิดค่ะดังนั้นนะคะถ้าวันนี้คุณกำลังทำความดีเล็กๆอยู่แม้ไม่มีใครมองเห็นก็จงทำต่อไปค่ะเพราะคุณได้รางวัลแล้วและรู้ไหมคะว่าโลกนี้ยังต้องการคนแบบคุณอีกมากค่ะคนที่ทำดีและยังคงทำอยู่เพราะเขาเชื่อในความดีค่ะ

คุณผู้ฟังคะหลายคนอาจตั้งคำถามว่าการทำดีได้รางวัลจริงหรือบางคนอาจเคยเจ็บปวดเพราะแม้เราทำดีมากมายแต่กลับไม่ได้อะไรตอบแทนเลยแต่ในความเป็นจริงแล้วการทำดีไม่เคยสูญเปล่าค่ะแม้บางครั้งจะไม่มีคำชมไม่มีรางวัลไม่มีใครสังเกตเห็นแต่จิตใจของเราต่างหากค่ะที่ได้รับรางวัลไปแล้วโดยอัตโนมัติมันอาจไม่ใช่ถ้วยรางวัลหรือเงินทองแต่มันคือความสุขใจความภาคภูมิใจและเป็นความหมายของชีวิตค่ะในบางครั้งการกระทำดีของเราส่งผลต่อชีวิตของคนอื่นอย่างคาดไม่ถึงนะคะคุณผู้ฟังเช่นเด็กชายคนหนึ่งเคยถูกรังแกที่โรงเรียนจนคิดอยากจะลาออกแต่วันหนึ่งมีเพื่อนร่วมชั้นเพียงคนเดียวยื่นมือมาชวนคุยด้วยประโยคง่ายๆว่าเรามานั่งกินข้าวด้วยกันไหมประโยคนั้นเปลี่ยนความคิดของเด็กชายคนนั้นไปตลอดชีวิตค่ะและหลายปีต่อมาเขากลับมาเยี่ยมโรงเรียนพร้อมใบปริญญาและบอกว่าถ้าวันนั้นไม่มีใครคุยกับผมอาจไม่รอดมาเรียนต่อได้จนถึงวันนี้รางวัลแห่งการทำความดีอาจมาในรูปแบบที่เราคาดไม่ถึงนะคะบางครั้งมันคือโอกาสที่เข้ามาในชีวิตบางครั้งมันคือความไว้ใจจากคนรอบตัวหรือแม้แต่มิตรภาพที่ยั่งยืนไปตลอดชีวิตค่ะคุณผู้ฟังคะในชีวิตของคนเราทุกคนไม่ว่าเราจะเกิดมาแบบไหนร่างกายจะพร้อมหรือไม่เราทุกคนต่างมีคุณค่าและทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะทำความดีค่ะและมีสิทธิ์ที่จะรับรางวัลอันมีค่าที่ตามมาจากมันบางคนอาจจะสงสัยรางวัลของการทำความดีคืออะไรคนพิการแบบฉันจะมีโอกาสทำอะไรดีๆได้จริงหรืออาจารย์ขอตอบว่าใช่ค่ะได้ค่ะคุณทำได้และคุณค่าของความดีไม่เคยวัดจากขาที่แข็งแรงหรือแขนที่ขยับได้แต่มันวัดจากหัวใจที่ไม่ยอมแพ้และความตั้งใจที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่นแม้ในวันที่เราเจ็บปวดหรือกำลังเผชิญกับความทุกข์ยากก็ตามค่ะขอเล่าเรื่องของลุงสมชายนะคะลุงสมชายเป็นผู้พิการที่ต้องนั่งรถเข็นมาตลอด30ปีค่ะคุณผู้ฟังแต่ลุงสมชายเลือกที่จะไม่หยุดอยู่กับบ้านลุงเปิดร้านซ่อมจักรยานเล็กๆและซ่อมจักรยานให้กับเด็กในชุมชนฟรีนะคะโดยไม่คิดเงินแม้แต่บาทเดียวมีคนถามเขาว่าทำไปเพื่ออะไรลุงไม่เหนื่อยหรือลุงสมชายยิ้มแล้วตอบว่าเหนื่อยสิครับแต่เห็นเด็กได้ปั่นจักรยานไปโรงเรียนผมก็มีความสุขแล้วและนี่ก็คือรางวัลแห่งการทำดีรางวัลที่ไม่มีเหรียญทองไม่มีเสียงปรบมือแต่เป็นรางวัลที่เต็มไปด้วยความสุขเต็มไปด้วยความหมายของชีวิตค่ะขอให้ผู้พิการทุกท่านนะคะเชื่อในคุณค่าของตัวเองค่ะอย่าให้เสียงของโลกมาบอกว่าคุณทำอะไรไม่ได้เพราะทุกความดีไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่คือพลังสำคัญในการเปลี่ยนโลกค่ะอย่ารอให้ใครมามอบรางวัลเพราะความดีที่คุณทำในแต่ละวันนั้นคือรางวัลที่แท้จริงและคุณเองก็คือของขวัญที่ดีของโลกใบนี้ค่ะ

0: ุณผู้ฟังคะสำหรับผู้พิการแล้วความดีอาจไม่ได้แสดงออกด้วยสิ่งใหญ่โตแต่มันอาจจะเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆแค่รอยยิ้มให้กับคนข้างบ้านแค่พูดให้กำลังใจเพื่อนที่ท้อใจหรือแค่การที่เราไม่ยอมแพ้และลุกขึ้นมาใช้ชีวิตในแบบของเราเองทั้งหมดนั้นคือความดีค่ะและทั้งหมดนั้นก็มีพลังมากพอที่จะเปลี่ยนโลกของใครบางคนได้อาจารย์อยากบอกทุกคนนะคะว่าจงทำดีเถอะค่ะแม้ไม่มีใครเห็นแม้ไม่มีใครพูดถึงเพราะในทุกวันที่คุณเลือกจะทำความดีคุณกำลังได้รับรางวัลแล้วและรางวัลนั้นก็คือการได้รู้ว่าเรามีคุณค่าจริงๆและรางวัลนั้นก็คือหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ต่อสิ่งที่เป็นอยู่ค่ะไม่ว่าคุณจะเคลื่อนไหวได้หรือไม่ไม่ว่าคุณจะถูกจำกัดแค่ไหนขอแค่คุณไม่หยุดทำความดีค่ะโลกก็จะไม่มีวันลืมคุณขอให้ทุกคนเป็นรางวัลของโลกใบนี้ด้วยหัวใจที่งดงามนะคะคุณผู้ฟังคะแล้วคริสเตียนผู้ที่เชื่อในพระเจ้าล่ะคะมีความเชื่อและมีมุมมองอย่างไรในเรื่องของรางวัลแห่งการทำความดีให้เราไปฟังสาระน่ารู้ในเรื่องนี้กันนะคะไปฟังกันค่ะในช่วงปันรักจากใจค่ะ
1: ช่วงปันรักจากใจ
0: รางวัลแห่งการทำดีในโลกปัจจุบันคำว่ารางวัลมักหมายถึงสิ่งที่เราจะได้รับจากการประสบความสำเร็จเช่นถ้วยรางวัลเงินทองชื่อเสียงหรือแม้แต่ยอดไลค์ในโซเชียลมีเดียแต่ในความเชื่อของคริสเตียนรางวัลแห่งการทำดีไม่ได้วัดจากสายตามนุษย์และไม่ได้มาจากการทำดีเพื่อตัวเองแต่เป็นผลที่เกิดขึ้นเมื่อเราทำดีด้วยใจบริสุทธิ์ตามแบบอย่างของพระเยซูคริสต์1ทำดีเพราะได้รับความรักจากพระเจ้าคริสเตียนเชื่อว่าความรอดมาจากพระคุณพระเจ้าไม่ใช่มาจากการทำความดีแต่เมื่อเราได้รับความรักนั้นเราจึงอยากตอบสนองด้วยการดำเนินชีวิตที่เปี่ยมไปด้วยความดีความเมตตาและการรับใช้ที่สำคัญคือการทำดีเพื่อสะท้อนความรักของพระเจ้านั้นออกไปสู่ผู้อื่น 2. พระเจ้าเห็นแม้สิ่งที่โลกมองข้ามพระเยซูทรงสอนว่าความดีที่แท้จริงไม่จำเป็นต้องประกาศหรืออวดโชว์ในพระคริสตธรรมคัมภีร์พระธรรมมัทธิวบทที่6ข้อที่3ถึง4พระองค์ตรัสว่าแต่ท่านเมื่อทำทานอย่าให้มือซ้ายรู้การกระทำของมือขวาเพื่อว่าทานของท่านจะเป็นทานลับและพระบิดาของท่านผู้ทอดพระเนตรเห็นในที่ลี้ลับจะประทานบำเหน็จแก่ท่านนี่คือคำสัญญาอันอ่อนโยนที่ทำให้คริสเตียนสามารถทำความดีในความเงียบโดยไม่ต้องบอกให้ใครรู้เพราะมั่นใจว่าพระเจ้าทรงเห็นแม้สิ่งที่คนทั้งโลกไม่เห็น 3. รางวัลอาจไม่ใช่สิ่งจับต้องได้ทันทีแต่มั่นคงบางครั้งการทำดีอาจไม่ได้รับผลตอบแทนทันทีอาจไม่มีคำขอบคุณไม่มีชื่อเสียงแต่อย่าท้อใจเพราะพระคัมภีร์หนุนใจว่าอย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดีเพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้วเราก็จะเก็บเกี่ยวในเวลาอันสมควรรางวัลที่แท้จริงของคริสเตียนจึงไม่ใช่แค่สิ่งของหรือคำชมแต่คือความสุขที่มาจากพระเจ้าสันติสุขในใจความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับพระองค์และสุดท้ายคือชีวิตนิรันดร์ในสวรรค์ 4. ทำดีเพื่อสะท้อนพระคริสต์เมื่อพระเยซูดำเนินชีวิตในโลกนี้พระองค์ไม่ได้มาเพื่อรับใช้ตัวเองแต่ทรงรับใช้ผู้อื่นด้วยความรักแท้โดยเฉพาะกับคนที่สังคมไม่ยอมรับหรือไม่อยากดูแลเช่นคนป่วยคนบาปคนพิการคนยากไร้คริสเตียนจึงเชื่อว่าการทำดีคือการติดตามพระเยซูด้วยการใช้ชีวิตที่มีความเมตตาใจกว้างและอ่อนสุภาพดังนั้นไม่ว่าเราจะมีฐานะอย่างไรเป็นคนธรรมดาเป็นคนพิการหรือใครก็ตามทุกคนสามารถเป็นผู้รับใช้ของพระคริสต์ผ่านการกระทำดีของตนเองได้รางวัลแห่งการทำดีสำหรับคริสเตียนรางวัลของการทำดี อาจไม่ใช่สิ่งที่โลกเห็นแต่อยู่ลึกในใจอยู่ในสายพระเนตรของพระเจ้าและแม้บางครั้งเราอาจจะรู้สึกท้อขอให้จำไว้ว่าพระเจ้าทรงเห็นคุณพระองค์ไม่ลืมความดีเล็กๆที่คุณทำและพระองค์ทรงสัญญาว่าจะประทานรางวัลยิ่งใหญ่ในเวลาของพระองค์หากคุณกำลังทำดีอยู่ในความเงียบขอจงเดินต่อไปด้วยความหวังเพราะในสายพระเนตรของพระเจ้าคุณกำลังได้รับรางวัลแม้

0: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารกรมการจัดหางานเตือนไปทำงานต่างประเทศโดยผิดกฎหมายมีแต่เสียกับเสียรู้หรือไม่ว่าไปทำงานต่างประเทศโดยผิดกฎหมายมีแต่เสียกับเสียดังนี้ค่ะ 1. เสียเวลาเพราะอาจถูกปฏิเสธการเข้าเมืองหากใช้วีซ่าผิดประเภท 2. เสียอนาคตเสี่ยงถูกจับดำเนินคดีโดยที่สถานเอกอัครราชทูตไม่สามารถช่วยเหลือได้ 3. เสียรายได้เพราะค่าตอบแทนอาจไม่ตรงกับที่นายจ้างโฆษณาไว้อาจไม่ได้รับค่าจ้างตามที่ตกลง 4. เสียอิสรภาพเพราะอาจถูกนายจ้างกักขังยึดหนังสือเดินทางและยังถูกบังคับให้ทำงานหนัก 5. เสียสุขภาพเสียชีวิตเนื่องจากถูกบังคับขู่เข็นทำร้ายร่างกายหรืออาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะดังนั้นหากอยากทำงานต่างประเทศแบบปลอดภัยต้องไปอย่างถูกกฎหมายนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมการจัดหางานหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน1506กด2ค่ะผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
1: ์อุ๊ยกดครั้งเดียวได้ทั้ง 10,000 บาทเลยเหรอเอ๊ะหรือว่าจะหลอกให้เรากดนะแต่ลองกดดูดีกว่าได้ทั้ง 10,000 บาทลองกดแค่ครั้งเดียวเอง
2: อย่านะคะอย่ากดลิงก์ที่ล่อใจเด็ดขาดมิจฉาชีพกำลังรอแฮกข้อมูลคุณอยู่ไม่กดลิงก์ไม่สแกนไม่รับสายเบอร์แปลกรู้ว่าเขาหลอกอย่าเต็มใจให้หลอกนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ์
3: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรท่อมรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรท่อมหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.thแอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
4: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการเพื่อนใจวัยรุ่นค่ะ
5: เมากันให้มันสนั่นคลื่นพูดคุยกันในทุกเรื่องราวของเด็กและเยาวชนกับรายการเพื่อนใจวัยรุ่นที่นี่ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์สวท.บุรีรัมย์

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อนใจวัยรุ่นทุกวันอาทิตย์เวลา 11:35 น.ถึงเที่ยงตรงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์ติดตามชมข่าวสารได้ที่เพจสวท.บุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวภวิตากรมเกียวประชาสัมพันธ์สภาเด็กและเยาวชนอำเภอนางรอง
1: และดิฉันนางสาวสายทองกฤษคนคณะบริหารสภาเด็กอำเภอนางรองวันนี้เราได้รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการรายการเพื่อนใจวัยรุ่นในวันนี้ค่ะ
0: วันนี้พวกเรามาคุยแลกเปลี่ยนมุมมองและนำสาระดีๆเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนโครงการที่น่าสนใจจากสภาเด็กและเยาวชนไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอาสากิจกรรมเสริมสร้างภาวะผู้นำและการป้องกันยาเสพติดค่ะวันนี้เรามาในหัวข้ออะไรคะ
1: ค่ะวันนี้เรามาในหัวข้อความเครียดและแรงกดดันในวัยเรียนนะคะ
0: ปัจจุบันปัญหาความเครียดและแรงกดดันในวัยเรียนนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่พบได้บ่อยในสังคมเนื่องจากนักเรียนต้องเผชิญกับทั้งการแข่งขันความคาดหวังและภาวะหน้าที่ต่างๆดังนั้นวันนี้เราจะมาศึกษาและทำความเข้าใจถึงสาเหตุผลกระทบและวิธีรับมือกับปัญหาเหล่านี้กันค่ะ
1: ค่ะในช่วงวัยเรียนเด็กและเยาวชนต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงหลายด้านทั้งด้านร่างกายอารมณ์สังคมและความคิดความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักมาพร้อมกับความคาดหวังจากตนเองครอบครัวโรงเรียนและสังคมส่งผลให้เกิดความเครียดและแรงกดดันโดยไม่รู้ตัวความเครียดในวัยเรียนจึงเป็นเรื่องใกล้ตัวที่หลายคนมองข้ามทั้งที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันและอนาคตของเด็กและเยาวชนอย่างมากค่ะ
0: ทุกวันนี้นะคะเด็กและเยาวชนหลายคนต้องเผชิญกับความกดดันหลายด้านไม่ว่าจะเป็นแข่งขันขออภัยค่ะไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันทางการศึกษาการบ้านและงานที่เพิ่มมากขึ้นทุกวันความคาดหวังจากครอบครัวครูหรือแม้แต่ความกดดันจากตัวเองที่อยากทำให้ดีออกมาที่สุดนอกจากนี้นะคะสังคมออนไลน์ก็ยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้หลายคนเผลอเปรียบเทียบกับตัวเองว่าคนอื่นดีทั้งการเรียนทั้งหน้าตาความสามารถหรือการใช้ชีวิตจนบางครั้งนะคะทำให้รู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอและเกิดความเครียดโดยไม่รู้ตัวค่ะหลายคนอาจจะคิดว่าความเครียดเป็นเรื่องเล็กหรือเป็นเรื่องปกติของวัยเรียนแต่ถ้าสะสมมากเกินไปอาจจะส่งผลต่อร่างกายและจิตใจเช่นรู้สึกเหนื่อยง่ายไม่มีสมาธินอนไม่หลับหงุดหงิดง่ายหรือไม่อยากพูดคุยกับใครบางคนอาจเริ่มไม่อยากไปโรงเรียนไม่อยากทำกิจกรรมที่เคยชอบหรือรู้สึกกังวลกับทุกเรื่องรอบตัวซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อการเรียนความสัมพันธ์เพื่อนและครอบครัวรวมถึงความสุขในการใช้ชีวิตประจำวันในความเป็นจริงแล้วไม่มีใครที่สามารถเก่งหรือสมบูรณ์แบบได้ตลอดเวลาทุกคนต่างมีช่วงที่เหนื่อยท้อหรือผิดหวังบางทีนะคะเราก็ควรจะได้พักผ่อนทำกิจกรรมที่ตัวเองชอบใช้เวลากับคนที่ทำให้เราสบายใจและหากรู้สึกไม่ไหวก็ควรที่จะกล้าพูดคุยหรือปรึกษากับคนใกล้ตัวไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือคุณครูหรืออย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างเช่นครูที่ปรึกษาของพวกเราก
1: ็
0: เป็นครูที่ปรึกษาเองเลยเป็นครูแนะแนวเองเลยนะคะก็สามารถปรึกษาได้ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นสังคมเรื่องเพื่อนเรื่องการบ้านเรื่องศูนย์รอมศมผปรึกษาได้ทุกเรื่องเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะคนรอบข้างเองก็มีส่วนสำคัญในการช่วยลดความกดดันให้กับเด็กและเยาวชนค่ะการรับฟังโดยไม่ตัดสินการให้กำลังใจและการสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นปลอดภัยจะช่วยทำให้เด็กกล้าเปิดใจและรู้สึกว่าตัวเองไม่ต้องเผชิญเรื่องแบบนี้คนเดียวค่ะ
1: ค่ะสาเหตุสำคัญของความเครียดในวัยเรียนมักเริ่มจากเรื่องการเรียนไม่ว่าจะเป็นการสอบการบ้านที่มากขึ้นคะแนนผลการเรียนที่ถูกนำไปเปรียบเทียบกับเพื่อนหรือความคาดหวังให้ต้องประสบความสำเร็จจากตามที่ผู้ใหญ่ต้องการนะคะนอกจากนี้ยังมีแรงกดดันจากกิจกรรมเสริมการแข่งขันความต้องการเป็นที่นิยมในกลุ่มเพื่อนรวมถึงปัญหาครอบครัวเศรษฐกิจที่เด็กบางคนต้องแบกรับทั้งหมดนี้ล้วนทับซ้อนกันค่ะ
0: อีกทั้งในปัจจุบันนะคะสื่อสังคมออนไลน์ยังเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตของวัยเรียนอย่างพวกเรามากๆเด็กและเยาวชนจำนวนไม่น้อยเกิดการเปรียบเทียบตนเองจากผู้อื่น ทั้งในด้านการเรียนหน้าตาฐานะหรือความสามารถจนทำให้เกิดถึงความรู้สึกกดดันขาดความมั่นใจและวิตกกังวลอยู่ตลอดเวลาบางคนอาจต้องรู้สึกว่าตนเองเก่งต้องสมบูรณ์แบบหรือประสบความสำเร็จให้ทันคนอื่นจึงเกิดความเหนื่อยล้าทางอารมณ์โดยไม่รู้ตัวค่ะ
1: ค่ะนอกจากนี้เด็กหลายคนยังขาดเวลาพักผ่อนและเวลาทำกิจกรรมที่ตนเองชอบนะคะเพราะต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการเรียนพิเศษการอ่านหนังสือการทำงานกลุ่มหรือการเตรียมสอบส่งผลให้เกิดความเครียดสะสมเมื่อไม่ได้รับการระบายหรือดูแลอย่างเหมาะสมนะคะความเครียดเหล่านี้อาจจะส่งผลต่อสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจนะคะทำให้เกิดอาการนอนไม่หลับเบื่ออาหารอ่อนเพลียขาดสติขาดสมาธิหรือแม้แต่กำลังใจในการเรียนและการใช้ชีวิตในประจำวันค่ะ
0: นอกจากนี้นะคะความเครียดที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลต่อความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเด็กบางคนอาจเก็บตัวไม่อยากพูดคุยกับคนอื่นหรือเกิดความขัดแย้งกับครอบครัวนะคะและเพื่อนเนี่ยบ่อยครั้งเลยว่าบางทีเราก็อาจจะอารมณ์แปรปรวนใส่เพื่อนเพราะว่าเรามีความเครียดที่เก็บไว้ข้างในจิตใจแล้วไม่กล้าพูดระบายออกไปแล้วก็ไปลงที่เพื่อนอาจจะเกิดปัญหานะคะ
1: ค่ะเมื่อเด็กและเยาวชนเผชิญกับความเครียดสะสมอาจส่งผลต่อร่างกายจิตใจเช่นนอนไม่หลับเบื่ออาหารอ่อนเพลียไม่มีสมาธิในการเรียนอารมณ์แปรปรวนขาดความมั่นใจในตนเองนะคะหรือรู้สึกว่าตนเองไม่มีคุณค่าหากไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมความเครียดอาจพัฒนาไปสู่ภาวะซึมเศร้าความวิตกกังวลหรือพฤติกรรมเสี่ยงเช่นการหนีเรียนการใช้สารเสพติดหรือการทำร้ายตนเองซึ่งเป็นปัญหาที่น่ากังวลอย่างยิ่งในสังคมปัจจุบันค่ะ
0: ที่สำคัญนะคะผลกระทบของความเครียดไม่ได้เกิดขึ้นเพียงระยะสั้นแต่ว่าอาจส่งผลในระยะยาวนะคะต่อการพัฒนาและอนาคตของเด็กและเยาวชนทางด้านการศึกษาบุคลิกภาพการใช้ชีวิตในสังคมดังนั้นคนรอบข้างไม่ควรให้ขออภัยค่ะดังนั้นคนรอบข้างจึงควรให้ความสำคัญกับสภาพจิตใจของเด็กรับฟังปัญหาอย่างเข้าใจและช่วยกันสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยที่ทำให้เด็กๆมีความสุขนะคะไม่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่
1: สร้างความเครียด
0: ใช่ไม่สร้างความเครียดให้เด็กไม่กดดันเด็กๆนะคะรับฟังแล้วก็รับฟังอย่างเข้าใจนะคะเพื่อให้เด็กและเยาวชนเนี่ยเติบโตได้อย่างมีคุณภาพทางร่างกายและจิตใจค่ะ
1: ค่ะเช่นเดียวกันกับเด็ก70ในช่วงนี้นะคะเชื่อว่าหลายคนคงกำลังอยู่ในช่วงที่ทั้งตื่นเต้นทั้งกดดันกับเรื่องการเข้ามหาลัยอย่างเช่นพวกเรานะ
0: ใช่ค่ะ ก็เริ่มบางคนเห็นน้องๆเด็ก71 72เริ่มอ่านหนังสือกันแล้ว
1: เริ่มเลือกมหาลัย
0: ใช่เริ่มได้มหาลัยที่ชอบแล้วบางคนก็ทำพอร์ตกันแล้วก็เลยยังไม่แน่ใจว่าเด็ก70แบบพวกเราเริ่มกันหรือยังนะคะเพราะว่าน้องๆเขาเริ่มกันแล้วค่ะ
1: ค่ะจริงๆทุกคนต้องเริ่มคิดจริงจังเกี่ยวกับอนาคตของตัวเองมากขึ้นทั้งเรื่องการเลือกคณะเลือกมหาลัยมหาวิทยาลัยหรือแม้แต่หลายคนต้องใช้เวลากับการอ่านหนังสือเตรียมสอบทำพอร์ตหรือเข้าคอร์สเรียนพิเศษแทบทุกวันบางครั้งก็แทบจะไม่มีเวลาพักผ่อนหรือทำในสิ่งที่ตัวเองชอบยิ่งใกล้ช่วงสอบหรือช่วงประกาศผลก็ยิ่งทำให้เกิดความเครียดและความกังวลมากขึ้นนะคะบางคนกลัวว่าจะสอบไม่ได้ตามเป้าหมายบางคนกลัวทำให้ครอบครัวผิดหวังหรือรู้สึกกดดันเมื่อเห็นเพื่อนรอบตัวเริ่มมีเป้าหมายชัดเจนกว่าตัวเองนะคะ
0: ใช่ค่ะถ้าพูดถึงเรื่องกดดันเด็ก70แบบพวกเราที่กำลังจะได้เข้าไปย่างได้เข้าไปในมหาลัยแล้วเนี่ยมั่นใจได้เลยว่ากดดันแน่นอนค่ะเพราะว่าการแข่งขันในประเทศไทยเรานี
1: ่การแข่งสูงมาก
0: สูงมากๆ เด็กๆ เก่งกันมากๆและรุ่นพวกเรานี่ก็เก่งกันมากๆเลยนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีเด็กอีกหลายคนที่สับสนจริงๆว่าตัวเองชอบอะไรหรืออยากเรียนในอนาคตหรืออยากเรียนอะไรในอนาคตเพราะว่าบางคนอาจจะเก่งหลายด้านแล้วก็ชอบหลายด้านแบบว่าทำทุกอย่างได้แต่ว่า
1: ทั้งเรื่องกีฬาทั้งวิชาการ
0: ใช่บางครั้งอาจจะแบบ หรือบางครั้งสิ่งที่เราอยากที่จะเรียนอาจจะไม่ตรงกับคนรอบข้างนะคะทำให้เกิดความลังเลและไม่มั่นใจในการตัดสินใจของตัวเองบางคนก็เลือกตามเพื่อน
1: ใช่
0: บางคนก็เลือกตามกระแสบ้างนะคะ
1: บางคนก็ครอบครัวอยากให้เรียน
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะบางทีก็เลือกเพราะว่าคิดว่าอาชีพนี้มั่นคงนะคะแต่ที่จริงแล้วจริงๆแล้วอาจจะทุกคนอาจจะไม่ได้มีความสุขกับมันนะคะถ้าทุกคนเลือกตามสิ่งเหล่านี้นะคะทุกคนอาจจะต้องเลือกที่ตัวเองใจที่ตัวเองชอบจริงๆนะคะเพราะว่าบางทีถ้าเราเลือกไปแล้วเราไม่มีความสุขมันก็อาจจะเป็นทุกข์กับตัวเราเองนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็อีกเรื่องนึงเลยนะคะที่สำคัญคือเด็กยุคนี้ชอบเผลอเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นอยู่ตลอดเวลาค่ะเพราะว่ายุคนี้เป็นยุคที่โซเชียลมีเดียเนี่ยมีให้เห็นได้ตลอดเวลาเลยไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆนะคะเวลาเห็นคนอื่นสอบติดคณะดังมีผลงานเยอะหรือดูประสบความสำเร็จนะคะก็อาจทำให้หลายคนเนี่ยรู้สึกกดดันรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ดีพอทั้งที่ความจริงแล้วแต่ละคนนะคะมีต้นทุนมีความสามารถและจังหวะชีวิตที่แตกต่างกันค่ะต่างคนต่างมีเส้นทางของตัวเองนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือการได้เรียนรู้ในสิ่งที่ตัวเองสนใจมีความสุขกับสิ่งที่เลือกนะคะแล้วค่อยๆพัฒนาตัวเองในแบบที่ตัวเองเป็นค่ะไม่ว่าจะเดินช้าหรือเร็วนะคะแต่ถ้าเราเดินในเส้นทางที่เหมาะสมกับตัวเองนะคะก็ถือว่าเป็นความสำเร็จอีกอย่างหนึ่งแล้วนะคะคือช่วงนี้เด็ก70แบบพวกเรานะคะก็ต้องเตรียมตัวที่จะเข้าสอบแล้วคือพี่สายทองอยากเข้าคณะอะไรคะ
1: จริงๆอยากเข้าบริหารธุรกิจไม่งั้นก็เกษตรวรรณศาสตร์ค่ะแล้วพี่พวิตาล่ะคะ
0: คือจริงๆแล้วพี่พวิตาอยากเข้าแพทย์ค่ะคือตั้งมั่นไว้เลยคือตั้งแต่จบม.3 มาคือตั้งมั่นไว้เลยว่าอยากเป็นแพทย์อยากเป็นหมอแต่จะทำได้ไหมก็ต้องรอดูกันนะคะ
1: ก็ต้องทำได้แหละ
0: ถูกค่ะแล้วเด็ก70เนี่ยคือเราพี่สายทองอยากเข้ารอบไหนคะ
1: จริงๆอยากเข้ารอบแรกไปเลย
0: คือรอบแรกก็คือรอบพอร์ตโฟลิโอนะคะแฟ้มสะสมผลงานตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะเริ่มหรือยังในการทำพอร์ต
1: เริ่มทำแล้วค่ะแต่ว่าย
0: ังไม่เสร็จนะคะคือแล้วมันจะแล้วรอบโควต้าล่ะคะเป็นยังไงบ้างที่ไปสอบมา
1: โควต้าก็อาจจะยังไม่ค่อยได้เท่าไหร
0: ่อาจจะยัง
1: นะคะ
0: ส่วนรอบที่3นะคะเป็นรอบ admission คือรอบที่ใช้ข้อสอบกลางเลยคือเราสอบล้วนแบบว่าคืออ่านหนังสือมาเน้นๆเลยนะคะตั้งแต่ตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณ200กว่าวันนะคะสำหรับเด็ก70นะคะหรืออาจจะเป็นรุ่นพี่ที่ยังเขาเรียกว่าอะไรนะ
1: ยังไม่จบยังไม่เลือก
0: ใช่ยังไม่เลือกนะคะบางที่อาจจะแบบว่าคือตัวเองติดแล้วแหละตอนปี69แต่ว่าอาจจะยังไม่ใช่มหาใช่ค่ะก็เลยมาเริ่มต้นใหม่กับเด็ก70แบบพวกเรานะคะส่วนรอบที่4นะคะเป็นรอบรับตรงอิสระไรเด็ก admission คือเป็นรอบเก็บตกนะคะสำหรับมหาลัยที่ยังมีที่ว่างคือมหาลัยแต่ละมหาลัยเนี่ยนะคะก็ต้องมีกฎเกณฑ์อะไรต่างๆนะคะ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าบางคนที่อาจจะไม่ตรงใจอาจจะแบบเลือกเข้าไปเรียนแล้วแต่ไม่ชอบก็อาจจะต้องกลับมาดอป
0: ดอปเป็นเด็กซิ่วเด็กอะไรนะคะซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ผิดเลยค่ะเพราะว่าการเรียนรู้เนี่ยเราสามารถเรียนได้ตลอดเวลาเลยคือเราเป็นคนชอบเรียนรู้อยู่แล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เราทุกคนชอบเรียนรู้กันอยู่แล้วนะคะคือสำหรับเด็ก70เนี่ย คือคิดว่าการแข่งขันสูงมากแน่ๆค่ะถ้าสมมุติว่าบางคนไม่ติดมหาลัยบางคนใช่ค่ะเพราะว่าคือน้องๆเริ่มกันแล้วเด็ก71 72เริ่มกันแล้วนะคะคือทุกคนเก่งกันมากๆเลยค่ะเพราะว่าเห็นแบบตามแอปต่างๆนะคะเห็นน้องๆลงคลิปแบบว่าทำโจทย์คณิต
1: นั่งอ่านหนังสือ
0: นั่งอ่านหนังสือ
1: หรือหาคอร์สเรียนเพิ่มเติมเรียนพิเศษ
0: ใช่ค่ะคือเรื่องคอร์สเรียนเรื่องแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะคอร์สเรียนพิเศษ
1: ใช่
0: มันอาจจะแบบว่าเกิดความเครียดได้อีกอย่างนึงเลยก็คือเพราะว่าเราก็เรียนมาแล้วเนาะทั้งแบบ
1: เราก็ต้องมาเรียนข้างนอก
0: ใช่เรียนข้างนอกอีกก็อาจจะให้แบบว่าสมองเรานะคะไม่ได้รับความพักผ่อนหรือเปล่า
1: ใช่
0: เราก็เลยอาจจะต้องหาเวลาว่างๆนะคะมาพักบ้างคืออย่างเช่นนะคะอาจจะฟังเพลงดูหนังหรือดูศิลปินที่เรารักนะคะอย่างเช่นแบบทีป๊อปเคป๊อปอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็อ๋อเรื่องนี้ค่ะอีกหลายคนอาจจะรู้สึกว่าแค่แป๊บเดียวเพราะว่ามันใกล้เข้ามาแล้วอ
1: ี
0: กประมาณ10เดือนหรือไม่ก็11เดือนนะคะอีกแค่แป๊บเดียวแต่หลายคนอาจจะก็รู้สึกว่าโอ๊ยอีกนานเลย
1: ใช่ก็เลยก็อาจจะยังไม่เริ่มคิดเริ่มทำอะไรเลย
0: ใช่ค่ะคือจริงๆเราควรเริ่มกันได้แล้วนะคะ
1: ใช่ค่ะจริงๆเราควรจะเริ่มตั้งแต่ปิดเทอมแล้วเริ่มต้องเริ่มอ่านหนังสือเริ่มหาสิ่งที่เราชอบได้แล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะจริงๆเด็ก70อย่างเราก็คือแบบเหนื่อยมากเพราะว่ามีกิจกรรมเยอะๆมากอย่างเช่นแบบอย่างเช่นเราที่อยู่ม .6 แล้วต้อง
0: ใช่ค่ะ
1: ทำกิจกรรมเช่นกีฬาสี
0: ใช่ก็แบบใกล้เข้ามาแล้วนะคะคือสำหรับกีฬาสีเนี่ยพี่สายทองตื่นเต้นไหมคะ
1: ตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าน่าจะต้องทำอะไรหลายๆอย่าง
0: ใช่ค่ะเพราะว่าคือพี่ม .6 เนี่ยปีนี้นะคะได้คุมสแตนก
1: ็
0: คือดูแลน้องๆนะคะ
1: แล้วก็ทำคือคุมหมดเลยทำหมดเลย
0: ใช่ค่ะเพราะว่าเป็นพี่ม .6 แล้วก็ส่วนนี้นะคะทุกคนอย่าเขาเรียกว่าอะไรอย่า
1: อย่ากดดันตัวเอง
0: ใช่ไม่ เขาเรียกว่าอะไรนะคือเขาเรียกว่าอะไรอะคือทุกคนอย่าสนใจกับกีฬาสีมากจนเกินไปจนลืมอ่านหนังสือกันนะคะเพราะว่าการเรียนเนี่ยถือเป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องนึงเลยนะคะสำหรับเด็กและเยาวชนเพราะว่าในแต่ละวันนะคะสิ่งที่เราต้องเจอเนี่ยคือมันก็มีหลายอย่างอย่างเช่นกีฬาสีเมื่อกี้นะคะแล้วก็งานกลุ่มการสอบแล้วก็ความคาดหวังในผลการเรียนนะคะคือถ้าบางครั้งเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเหนื่อยหลายคนอาจจะรู้สึกว่าตัวเองพยายามตลอดเวลาคือบางทีก็กลัวเรียนตามเพื่อนไม่ทันนะคะหรือกังวลว่าจะทำให้คะแนนออกมาเนี่ยไม่ดีพอนะคะซึ่งความรู้สึกเหล่านี้เกิดขึ้นได้กับทุกคนเลยนะคะทุกคนสามารถเกิดขึ้นได้ค
1: ่ะใช่ค่ะ
0: คือจริงๆเรื่องแบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเซนซิทีฟเล็กน้อยนะคะคือในความเป็นจริงแล้วเนี่ยแต่ละคนนะคะมีความเรียนรู้ที่แตกต่างกันบางคนก็เก่งวิชาคำนวณบางคนก็ถนัดภาษาศิลปะหรือกิจกรรมอื่นๆนะคะดังนั้นค่ะการเรียนจึงไม่ใช่เรื่องของการเปรียบเทียบนะคะไม่ว่าใครเนี่ยจะเก่งกว่าใครแค่คือพัฒนาตัวเองให้ขึ้นจากเดิมนี่ก็ถือว่าเป็นบุคคลที่ยอดเยี่ยมแล้วนะคะ
1: ใช่ค่ะคือตอนนี้ก็ขออยากให้ทุกคนอย่าท้อนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้เด็ก70ทุกคนนะคะ
0: ใช่แล้วก็อาจจะมีพี่ๆด้วยนะคะ
1: ค่ะแล้วพบกันใหม่ในรายการเพื่อนใจวัยรุ่นทุกวันอาทิตย์เวลา 11:35 น.ถึงเที่ยงตรงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM
0: FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์ติดตามชมข่าวสารได้ที่เพจสวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์อย่าลืมติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะ
2: ใช่เหรอมาแรงๆมาลากับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การจราจรบริเวณจุดตัดทางรถไฟแยกอโศกดินแดงกลับสู่ภาวะปกติแล้วโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสืบสวนหาสาเหตุที่เกิดขึ้นการจับจ่ายในโครงการไทยช่วยไทยได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีมียอดซื้อสินค้ากว่า86ล้านบาทช่วยประชาชนลดค่าครองชีพกว่า19ล้านบาทผู้นำสหรัฐกำลังพิจารณาการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรบริษัทของจีนที่ซื้อน้ำมันจากอิหร่านทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้คว้าแชมป์ FA ครับสมัยที่8ไปครองได้อย่างยิ่งใหญ่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวเช้าวันนี้การจราจรบริเวณจุดตัดทางรถไฟแยกอโศกดินแดงกลับสู่ภาวะปกติแล้วและมีประชาชนนำดอกไม้มาวางเพื่อแสดงความอาลัยต่อผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางเมื่อช่วงเย็นวานนี้
1: ภายหลังเกิดเหตุขบวนรถไฟขนสินค้าที่2126เฉี่ยวชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟบริเวณแยกอโศกดินแดงเมื่อช่วงเย็นวานนี้ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากโดยตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานร่วมกันดำเนินการกู้ซากรถโดยสารประจำทางและขบวนรถไฟคู่กรณีออกจากพื้นที่ได้สำเร็จทำให้ล่าสุดในช่วงเช้าวันนี้สถานการณ์การจราจรบริเวณจุดเกิดเหตุได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วโดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตราชเทวีเร่งดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่บริเวณจุดเกิดเหตุอย่างต่อเนื่องและทำความสะอาดพื้นผิวการจราจรเพื่อสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางส่วนซากรถโดยสารประจำทางที่ถูกเพลิงไหม้เจ้าหน้าที่ได้ทำการเคลื่อนย้ายโดยใช้เครนขนาด70ตันของกองโรงงานช่างกลสำนักการคลังกรุงเทพมหานครลำเลียงไปเก็บรักษาไว้ณองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.เขตพระราม9ขณะเดียวกันประชาชนบางส่วนได้นำดอกไม้มาวางเพื่อแสดงความอาลัยต่อผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวโดยนายเสาพิชานเตโชหนึ่งในประชาชนที่นำดอกกุหลาบมาวางแสดงความอาลัยต่อผู้เสียชีวิตเปิดเผยว่าใช้เส้นทางบริเวณนี้เป็นประจำทุกวันในการเดินทางไปทำงานจึงรู้สึกสะเทือนใจอย่างมากและเหตุการณ์ครั้งนี้ถือเป็นบทเรียนสำคัญของสังคมที่ควรนำไปสู่การตระหนักรู้และการเคารพกฎจราจรมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการปฏิบัติตามสัญญาณเตือนและไม้กั้นทางรถไฟซึ่งที่ผ่านมาแม้จะมีอุปกรณ์ป้องกันครบถ้วนแต่ยังพบว่ามีผู้ฝ่าฝืนอยู่บ่อยครั้งซึ่งทุกฝ่ายจะต้องร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียซ้ำอีกและหวังว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะเป็นเครื่องเตือนใจให้ทุกคนเพิ่มความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนต่อไป
2: ผมคิดว่าสักวันมันต้องเกิดในฐานะที่คนที่ผ่านทุกเช้าอะครับคือผมเองขับมอเตอร์ไซค์เนาะคือผมแค่คิดว่ามันจะเกิดคือในความคิดด้านลบของเราแต่ว่าผมก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดจริงๆมันก็เกิดขึ้นมาจริงๆขอให้บทเรียนครั้งนี้ครับส่งผลที่ทำให้เราเกิดความตระหนักขึ้นในสังคมนะครับถ้าวิญญาณมีจริงๆก็ขอให้ผลบุญเหล่านี้ครับส่งไปถึงทุกคนที่อยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาผมเชื่อว่ามันน่าจะเป็นแรงกระเพื่อมพอสมควรที่จะทำให้สังคมได้ตระหนักกับเรื่องตรงนี้มากขึ้น
1: ทั้งนี้จากการตรวจสอบในช่วงเช้าวันนี้พบว่าระบบไม้กั้นและสัญญาณเตือนบริเวณทางผ่านเสมอระดับยังสามารถทำงานได้ตามปกติขณะที่มีขบวนรถไฟสัญจรผ่านพื้นที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยดูแลความเรียบร้อยอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังพบว่าพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ต่างหยุดรอหลังเส้นหยุดและหน้าไม้กั้นรถไฟอย่างเป็นระเบียบสะท้อนถึงความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยและบทเรียนสำคัญจากเหตุการณ์ครั้งนี้อย่างเป็นรูปธรรมสำหรับวันนี้จะมีการนำส่งร่างของผู้เสียชีวิตทั้ง8รายไปยังสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อให้คณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทำการผ่าพิสูจน์อัตลักษณ์เพื่อยืนยันตัวบุคคลผู้เสียชีวิตต่อไปชวิสาประทุมมารายงาน
0: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับเจ้าหน้าที่ดูแลและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถโดยสารประจำทางพร้อมประสานการรถไฟแห่งประเทศไทยวางแนวทางป้องกันเชิงรุกเข้มงวดห้ามหยุดรถคร่อมรางรถไฟเด็ดขาดพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากกรณีอุบัติเหตุรถไฟเฉียวชนรถโดยสารสาธารณะพร้อมสั่งการด่วนกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าควบคุมสถานการณ์ดูแลอำนวยความสะดวกในพื้นที่โดยเฉพาะด้านการจราจรและบริหารจัดการพื้นที่มาตรการประกอบด้วยบริหารจัดการสถานที่เกิดเหตุให้เร่งเก็บรวบรวมพยานหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิดในบริเวณโดยรอบและระดมพนักงานสอบสวนเร่งสอบปากคำพยานบุคคลรวมถึงผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด

0: บริหารการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจและสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเข้าตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและชันสูตรพลิกศพตามขั้นตอนทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างละเอียดเคลื่อนย้ายรถเร่งดำเนินการเคลื่อนย้ายขบวนรถและรถโดยสารสาธารณะออกจากจุดเกิดเหตุอย่างปลอดภัยเพื่อเปิดทางจราจรและป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อนสืบสวนสอบสวนพิสูจน์ทราบหาสาเหตุโดยละเอียดให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงในประเด็นระบบไม้กั้นทางรถไฟสัญญาณไฟรวมถึงพฤติการของผู้ขับขี่ขบวนรถไฟและรถโดยสารสาธารณะและการกำหนดแนวหยุดรถให้พิจารณาทบทวนและกำหนดแนวทางการหยุดรถของผู้ใช้รถใช้ถนนในแนวก่อนถึงไม้กั้นรถไฟเพื่อความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุนอกจากนี้ผบ.ตร.ยังได้แสดงความห่วงใยถึงแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุในอนาคตโดยได้เน้นย้ำแนวทางปฏิบัติไปยังตำรวจจราจรและการประสานการปฏิบัติร่วมกับเจ้าหน้าที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยบนเส้นทางใดที่มีทางรถไฟตัดผ่านจะต้องร่วมกันบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดโดยห้ามไม่ให้ผู้ขับขี่หยุดหรือจอดรถคล่อมรางรถไฟหรือจอดใกล้แนวรางรถไฟในระยะอันตรายโดยเด็ดขาดไม่ว่าในขณะนั้นจะมีขบวนรถไฟวิ่งผ่านหรือระบบไม้กั้นจะทำงานเป็นปกติหรือไม่รวมทั้งต้องมีการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในการตรวจจับผู้ฝ่าฝืนและต้องมีเจ้าหน้าที่เฝ้าตรวจสอบโดยตลอดหากพบผู้ฝ่าฝืนให้เจ้าหน้าที่เร่งแจ้งบังคับให้ผู้ขับขี่ดังกล่าวเลื่อนยานพาหนะให้พ้นแนวรางรถไฟทันทีเพื่อความปลอดภัยทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติย้ำว่าจะดำเนินการสืบสวนสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุครั้งนี้ด้วยความโปร่งใสตรงไปตรงมาตามพยานหลักฐานและจะวางมาตรการป้องกันเชิงรุกไม่ให้เกิดความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในลักษณะนี้อีกต่อไปผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยเร่งพิสูจน์ร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารทั้ง8รายเบื้องต้นพบชิ้นส่วนอวัยวะ3ชิ้นและญาติให้ข้อมูลแล้ว4ครอบครัวคาดรู้ผลภายในวันอังคารนี้พลตำรวจตรีนายแพทย์วิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจกล่าวถึงความคืบหน้าการผ่าพิสูจน์อัตลักษณ์ร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางว่าเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตที่ถูกส่งมาจำนวน8รายและชิ้นส่วนอวัยวะอีก3ชิ้นส่วนโดยมีญาติเข้าให้ข้อมูลและเก็บตัวอย่างแล้วจำนวน4ครอบครัวขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจพิสูจน์เก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลและรอผลตรวจ DNA และการเก็บตัวอย่างจากญาติเพื่อนำมาเปรียบเทียบโดยทั้ง8ร่างที่ถูกส่งมาผิวหนังถูกไฟไหม้ทั้งหมดไม่สามารถดูด้วยตาและระบุตัวบุคคลรวมถึงไม่สามารถตรวจลายพิมพ์นิ้วมือได้จึงจำเป็นต้องตรวจพิสูจน์จาก DNA ผลเลือดและกระดูกทั้งนี้คาดว่าจะสามารถสรุปผลการตรวจพิสูจน์ได้ภายในวันอังคารที่19พฤษภาคมนี้ก่อนส่งผลให้พนักงานสอบสวนสน.มักกะสันดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายและประสานส่งมอบร่างผู้เสียชีวิตคืนแก่ญาติต่อไป
1: ตรวจพิสูจน์หาสาเหตุแล้วก็พิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลเสร็จเรียบร้อยแล้วครับขณะนี้รอผลการตรวจ DNA แล้วก็รอญาติมาเก็บตัวอย่างเพื่อที่จะเปรียบเทียบกับร่างที่ส่งมาครับในที่มาทั้งหมดเนี่ยมีผิวหนังถูกไฟไหม้หมดไม่สามารถที่จะใช้ดูด้วยตาแล้วระบุได้ว่าเป็นใครตอนนี้เนี่ยนิ้วมือก็ถูกทำลายด้วยทำให้ไม่สามารถตรวจลายพิมพ์นิ้วมือได้ฟันบางส่วนก็ถูกไหม้ตอนนี้ได้จาก DNA ซึ่งผมดูจากสภาพแล้วเนี่ยเราสามารถตรวจ DNA ในกรณีได้ทั้งหมดผมมั่นใจว่าทำได้ครับ8ร่างกับ3ชิ้นส่วนครับ
0: รัฐบาลกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางพร้อมขอความร่วมมืองดเผยแพร่หรือส่งต่อภาพผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากกรณีอุบัติเหตุรถโดยสารประจำทางชนกับรถไฟบริเวณแยกมักกะสันพร้อมกำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตและดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่และขอความร่วมมือประชาชนงดเผยแพร่หรือส่งต่อภาพผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตและภาพเหตุการณ์รุนแรงจากอุบัติเหตุหรือเหตุสะเทือนขวัญต่างๆผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ขอย้ำว่าการแชร์ภาพลักษณะดังกล่าวแม้อาจเกิดจากความตั้งใจในการแจ้งข่าวสารหรือเตือนภัยแต่สามารถส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของครอบครัวและญาติผู้สูญเสียรวมถึงผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ได้อย่างรุนแรงโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ทุกฝ่ายยังอยู่ในภาวะตกใจและโศกเศร้าโดยหากมีความจำเป็นต้องนำเสนอข่าวควรเลือกใช้ภาพที่เหมาะสมเช่นภาพมุมกว้างภาพบรรยากาศหรือภาพที่ผ่านการเบลอใบหน้าและข้อมูลส่วนบุคคลพร้อมหลีกเลี่ยงการลงรายละเอียดที่อาจสร้างความสะเทือนใจเกินจำเป็นขณะเดียวกันสิ่งที่คนส่งต่อคือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเช่นช่องทางติดต่อฉุกเฉินการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบการบริจาคเลือดหรือข้อมูลด้านความปลอดภัยที่ถูกต้องทั้งนี้หากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์หรือผู้ติดตามข่าวสารรู้สึกเครียดวิตกกังวลหรือได้รับผลกระทบทางจิตใจสามารถติดต่อสายด่วนสุขภาพจิต1323เพื่อขอรับคำปรึกษาได้ตลอด24ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีเตรียมนำข้อเสนอของภาคเอกชนจากเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อนำไปขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นจริงและเป็นประโยชน์กับประชาชน
2: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังซึ่งนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมามีผู้บริหารระดับสูงจากภาคเอกชน10กลุ่มอุตสาหกรรมเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อนำไปกำหนดเป็นแผนปฏิบัติการหรือ Action Plan ที่ชัดเจนขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนนายกรัฐมนตรีมีดำริให้นำข้อเสนอสำคัญจากภาคเอกชนในเวทีครั้งนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ข้อเสนอแต่ละด้านมีหน่วยงานรับผิดชอบและถูกนำไปขับเคลื่อนเป็นรูปธรรมอาทิการเติบโตของภาคธุรกิจรายใหญ่และรายย่อยรวมถึงการผลักดันเศรษฐกิจใหม่ข้อเสนอให้เร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระบบน้ำและพลังงานสะอาดการปรับปรุงกฎระเบียบและเพิ่มความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐการผลักดันอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและรัฐบาลรับทราบปัญหา SME โดยเฉพาะรายย่อยหรือไมโคร SME ที่ยังเข้าไม่ถึงมาตรการของรัฐและแหล่งเงินกู้ซึ่งจะช่วยให้รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือในอนาคตอย่างตรงจุดควบคู่กับการสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมย้ำว่าข้อเสนอจากภาคเอกชนหลายเรื่องสอดคล้องกับนโยบายที่รัฐบาลผลักดันอยู่แต่ยังมีรายละเอียดที่ต้องทำร่วมกันดังนั้นเพื่อให้เกิดผลโดยเร็วรัฐบาลจะจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรอพร้อมสร้างระบบแดชบอร์ดติดตามผลทุกมาตรการและนับประเมินผลร่วมกันภายใน6เดือนเพื่อให้ประชาชนเห็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงผลิตน่าขวัญแสนสุขรายงาน
0: การจับจ่ายในโครงการไทยช่วยไทยได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีการจัดงาน3ครั้งมียอดซื้อสินค้ากว่า86ล้านบาทช่วยประชาชนลดค่าครองชีพกว่า19ล้านบาทครอบคลุม878อำเภอทั่วประเทศ
3: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่ากรมการปกครองร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ห้างค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่ผู้ประกอบการท้องถิ่นจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าคุณภาพดีราคาประหยัดภายใต้โครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพพร้อมกันทั่วประเทศครอบคลุม878อำเภอโดยดำเนินการมาแล้ว3ครั้งและได้รับการตอบรับจากประชาชนอย่างคึกคักต่อเนื่องรวม3ครั้งสามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยรวมกว่า86ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนรวมกว่า19ล้านบาทถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชน SME และสินค้าโอท็อปควบคู่กับการช่วยประชาชนลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันล่าสุดมีการจัดกิจกรรมเปิดตัวเครือข่ายรถพุ่มพวงนำสินค้าราคาถูกถึงชุมชนมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200,000 คนสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากอีกกว่า26ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้กว่า5ล้านบาทโดยจังหวัดที่มียอดการใช้จ่ายสูงสุด5อันดับแรกได้แก่จังหวัดสุรินทร์ชลบุรีเชียงใหม่สระบุรีและอ่างทองทั้งนี้กิจกรรมจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพจะยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้ณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศเพื่อช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าคุณภาพในราคาประหยัดลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดการหมุนเวียนในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่องจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีติดตามการบริหารจัดการน้ำโครงการคลองพักดีรำไพพร้อมสั่งการกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและภาคการเกษตร
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการบริหารจัดการน้ำณโครงการระบายน้ำคลองพักดีรำไพอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าโครงการดังกล่าวช่วยแก้ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีได้อย่างยั่งยืนซึ่งปัจจุบันจังหวัดจันทบุรีมีอ่างเก็บน้ำหลักจำนวน6แห่งและมี4แห่งที่อยู่ในการกำกับดูแลของกรมชลประทานภาพรวมสถานการณ์น้ำในปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 189,000 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณร้อยละ50ของความจุซึ่งถืออยู่ในเกณฑ์ดีเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาแต่คาดการว่าในปีนี้จะมีน้ำน้อยจากปรากฏการณ์เอลนีโญดังนั้นในช่วงฤดูฝนนี้กรมชลประทานจะต้องบริหารจัดการและกเก็บน้ำให้ได้มากที่สุดพร้อมทั้งเตรียมความพร้อมเครื่องมือด้านชลประทานรวมถึงความพร้อมของอาคารชลประทานต่างๆประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำให้สามารถบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะที่นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งน้ำได้อย่างทั่วถึงโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรรายย่อยการบูรณาการร่วมกันระหว่างกรมชลประทานและกรมพัฒนาที่ดินจะทำให้มีการกระจายแหล่งน้ำขนาดใหญ่และขนาดเล็กมากขึ้นขณะเดียวกันกรมชลประทานจะต้องให้ความสำคัญและหาแนวทางในการรับมือปรากฏการณ์ฝนตกรุนแรงเฉียบพลันหรือเรนบอมโดยเฉพาะในจังหวัดที่เป็นพื้นที่ชายฝั่งซึ่งมีโอกาสเกิดเรนบอมสูงหากมีการระบายน้ำและกระจายน้ำได้ดีก็จะสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้และช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อประชาชนชวนันท์มาลีรายงานจากจังหวัดจันทบุรี
0: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมขับเคลื่อนโรงเรียนปลอดภัยอุ่นใจในพื้นที่สร้างสรรค์เปิดระบบเซฟสคูลยกระดับความปลอดภัยเด็กไทย
5: นางสาวยุภาพรสิริกิจพานิชกูลผู้ช่วยปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE กล่าวว่าการลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนนโยบายความปลอดภัยและพื้นที่สร้างสรรค์ในสถานศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมเปิดระบบ Safe School ภายใต้แนวคิดโรงเรียนต้องเปิดพื้นที่ความปลอดภัยอย่างแท้จริงมุ่งเน้นการสร้างระบบความปลอดภัยในสถานศึกษาแบบบูรณาการทั้งระบบครอบคลุมทั้งการป้องกันดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาจากภัยในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงอุบัติเหตุการละเมิดสิทธิปัญหาสุขภาพกายและจิตใจปัญหายาเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าตลอดจนภัยออนไลน์และอาชญากรรมไซเบอร์ที่กำลังส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนไทยอย่างต่อเนื่องสำหรับระบบ Safe School มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของนักเรียนใน4ด้านได้แก่ภัยจากความรุนแรงของมนุษย์ภัยจากอุบัติเหตุภัยจากภัยพิบัติหรือโรคระบาดและภัยจากการละเมิดสิทธิโดยจะมีการคัดกรองหรือการประเมินระดับความรุนแรงของภัยหรือปัญหาที่เกิดขึ้นการจัดการมีการให้คำปรึกษาแนวทางแก้ไขและแจ้งผู้บริหารสถานศึกษาการส่งต่อคือการร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีโดยนักเรียนจะได้รับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ได้เต็มที่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและมีการทำงานร่วมกันระหว่างครูผู้ปกครองและชุมชนปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
6: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนองค์สภานายิกาสภากาชาติไทย
7: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
0: ณ
8: นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยเมื่อวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2499สืบต่อจากสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่สอดคล้องกับภารกิจของสภากาชาติไทยอย่างมิขาดตกบกพร่องเพื่อยกระดับสภากาชาติไทยซึ่งเป็นองค์กรที่ให้บริการด้านการสาธารณสุขและบรรเทาทุกข์แก่ประสบกนิกรไทยให้เจริญก้าวหน้าและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติพระราชทานความช่วยเหลือโดยไม่เลือกปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานกาชาติสากล7ประการอันประกอบด้วยมนุษยธรรมความไม่ลำเอียงความเป็นกลางความเป็นอิสระบริการอาสาสมัครความเป็นเอกภาพและความเป็นสากลเพื่อจุดมุ่งหมายสูงสุดคือการปกป้องคุ้มครองชีวิตและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาติไทยเพื่อติดตามการดำเนินงานของสภากาชาติไทยอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งพระราชทานแนวพระราชดำริในการดำเนินงานอย่างละเอียดโดยเฉพาะภารกิจเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสของเหล่ากาชาติจังหวัดการผลิตบุคลากรทางการแพทย์และการพยาบาลการให้สถานที่พักรักษาผู้ด้อยโอกาสเมื่อยามเจ็บป่วยที่ต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องเป็นต้นนับเป็นเวลากว่า69ปีที่ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงทุ่มเทปฏิบัติพระราชกรณียกิจช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสการจัดหาโลหิตให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยและเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ภัยพิบัติเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยด้วยพระองค์เองจึงนับเป็นโชคดีของชาวไทยที่มีองค์สภานายิกาที่ทรงพระปรีชาและเปี่ยมด้วยพระเมตตาพระสกนิกรชาวไทยเป็นที่ยิ่งคณิษฐาลือสัตว์เรียบเรียงเอกวินกากนิกรายงาน
0: ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
9: ตลอดช่วงเช้าวันนี้ประชาชนจากทั่วประเทศทยอยเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางนายรุทธิไกรวนาวันกล่าวว่ารู้สึกประทับใจในพระราชกรณียกิจของพระองค์ที่ทรงมุ่งมั่นช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารรวมถึงทรงพระปรีชาสามารถในการออกแบบและส่งเสริมชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบซึ่งเป็นการอนุรักษ์เอกลักษณ์ความเป็นไทยนอกจากนี้ยังทรงจัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อราษฎรในพื้นที่ทำให้มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง
10: พระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านที่พระองค์ท่านไปช่วยชาวไร่อะไรแบบนี้ครับไปช่วยในถิ่นทุรกันดารประมาณนี้ครับชอบในส่วนของชุดไทยครับชุดไทยทั้ง8แบบของที่พระองค์ท่านใส่ทำให้ในชุมชนนั้นนะครับมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็ทุกคนมีอาชีพครับ
9: ด้านนายเจษดาตันเอกอกล่าวว่ารู้สึกประทับใจในพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติทั้งการแสดงโขนและผ้าไทยซึ่งหากพระองค์ไม่ได้ทรงสนับสนุนและทรงอุปถัมภ์การแสดงโขนและศิลปะการแสดงแขนงต่างๆของไทยศิลปะเหล่านี้คงจะซบเซาและสูญหายไปในที่สุด
10: ที่เด่นๆก็การแสดงโขนการทอผ้าส่วนมากการแสดงโขนหรือว่าการแสดงของในเมืองไทยเนี่ยแต่ถ้าหากพระองค์ท่านไม่ได้สนับสนุนโขนเราก็จะเงียบพอนั้นเสร็จการแสดงทุกการแสดงของแต่ละแขนงเนี่ยก็มีความสำคัญหมดแต่เด่นๆก็ที่พระองค์ทำโขน
9: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนสามารถเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง21นาฬิกาจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนรัฐบาลร่วมพิธีรำลึกครบรอบ34ปีเหตุการณ์พฤษภาประชาธรรม
11: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนรัฐบาลโดยได้รับมอบหมายจากนายอนุทินชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมพิธีวางพวงมาลาและสดุดีวีรชนในโอกาสรำลึก34ปีพฤษภาประชาธรรมซึ่งจัดโดยมูลนิธิพฤษภาประชาธรรมโดยมีนายวิโรจน์ลัคนาอดิศรผู้แทนผู้นำฝ่ายค้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนักการเมืองนักวิชาการนักเคลื่อนไหวทางการเมืองรวมถึงญาติผู้เสียชีวิตเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและประกอบกิจกรรมทางศาสนาณสวนสันติพรอนุสรณ์สถานพฤษภาประชาธรรมตั้งแต่ช่วงเช้ารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นหน้าสำคัญในประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่สะท้อนพลังและเจตจำนงของประชาชนในการยึดมั่นหลักนิติธรรมและประชาธิปไตยแม้เวลาจะผ่านมากว่า3ทศวรรษแต่คุณค่าของเหตุการณ์ยังคงมีความหมายต่อการพัฒนาประชาธิปไตยไทยพร้อมย้ำว่าความคิดเห็นที่แตกต่างเป็นเรื่องปกติในระบอบประชาธิปไตยแต่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันแสวงหาทางออกด้วยสันติวิธีบนพื้นฐานของเหตุผลการรับฟังและความเข้าใจซึ่งกันและกันโดยรัฐบาลยืนยันจะบริหารประเทศด้วยแนวทางไม่ใช้ความรุนแรงเน้นการพูดคุยสร้างความปรองดองและเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาของประเทศร่วมกันพร้อมแสดงความไว้อาลัยต่อวีรชนและผู้สูญเสียจากเหตุการณ์พฤษภาคม2535
12: การที่ความคิดเห็นมีความเห็นต่างเป็นคันลองของระบอบประชาธิปไตยแต่สิ่งที่สำคัญคือการแสวงหาทางออกร่วมกันโดยสันติวิธีบนพื้นฐานของเหตุผลความเข้าใจและการรับฟังซึ่งกันและกันรัฐบาลมีเจตนารมณ์ในการบริหารประเทศโดยยึดหลักการไม่ใช้ความรุนแรงเน้นการพูดคุยสร้างความปรองดองและเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของประเทศร่วมกันเหตุการณ์พฤษภาคมจะยังคงเตือนใจพวกเราทุกคนให้ร่วมกันรักษาบรรยากาศแห่งสันติภาพเคารพความเห็นต่างและร่วมกันสร้างสังคมที่เป็นธรรมและประชาธิปไตยที่เข้มแข็งสำหรับคนรุ่นต่อไป
11: ขณะที่รองศาสตราจารย์ปริญญาเทวานฤมิตกุลประธานมูลนิธิพฤษภาประชาธรรมเปิดเผยว่ากิจกรรมในวันนี้นับเป็นโอกาสสำคัญที่ไม่เพียงเป็นการรำลึกถึงวีรชนในเหตุการณ์พฤษภาประชาธรรมแต่ยังเป็นโอกาสในการเรียนรู้ว่าทำอย่างไรความเห็นต่างของผู้คนในสังคมจะไม่นำไปสู่ความสูญเสียพร้อมเรียกร้องให้รัฐสภานำรัฐธรรมนูญฉบับปี2540ซึ่งเป็นผลพวงจากการต่อสู้ของประชาชนในอดีตมาใช้เป็นต้นร่างหลักในการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราตามเจตนารมณ์ของเหล่าวีรชนพฤษภาประชาธรรมทั้งนี้หลังพิธีวางพวงมาลาและกิจกรรมทางศาสนายังมีพิธีบรรจุอัฐิของคุณสุทธิศักดิ์ผลแก้วหนึ่งในวีรชนเหตุการณ์สะพานผ่านฟ้าและกิจกรรมเสวนาเมทอความหวังประเทศไทยเพื่อสะท้อนบทเรียนทางการเมืองและแนวทางการพัฒนาประชาธิปไตยของไทยผ่านิชาตินาครายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งคุมเข้มเฝ้าระวังไฟป่าพลุบาจอโดยใช้ชุดลาดตระเวนและโดรนจับป่าผู้ลอบเผาป่าน
13: ายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าสถานการณ์ไฟป่าพลุบาจอในพื้นที่ตำบลตะปอยออำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมามีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่เจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการป้องกันการลักลอบจุดไฟเผาป่าโดยได้เชิญกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลตะปอยอและตำบลลุโบมือซารวมถึงพื้นที่ป่าพลุบาเจาะครอบคลุม3อำเภอได้แก่อำเภอยี่งออำเภอบาเจาะและอำเภอเมืองนราธิวาสให้ร่วมกันนำน้ำเข้าไปช่วยดับไฟในพื้นที่และการเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำพร้อมให้เฝ้าระวังอย่างเข้มงวดเนื่องจากพบผู้ลักลอบจุดไฟมักเดินเท้าเข้าไปในพื้นที่ลึกประมาณ 2-3 กิโลเมตรและก่อเหตุบริเวณขอบพลุเพื่อหลบเลี่ยงชุดลาดตระเวนจึงสั่งการให้ชุดลาดตระเวนและชุดปฏิบัติการส่วนหน้าเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบพื้นที่ด้านในมากขึ้นขณะที่กลุ่มชาวบ้านที่เข้าไปหาของป่าได้นำมาร่วมเป็นชุดเฝ้าระวังจึงไม่น่ากังวลเชื่อว่ายังมีผู้จงใจลักลอบจุดไฟอาจเกิดจากความขัดแย้งหรือมีเจตนาการแกล้งเจ้าหน้าที่ทำให้ต้องเพิ่มความระมัดระวังพร้อมนำโดรนขึ้นบินตรวจจับภาพทางอากาศหากพบผู้ลักลอบเผาป่าจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดปภิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
14: หลายครั้งหลายคนคิดว่าของฝากเล็กๆน้อยๆเป็นเรื่องธรรมดาแต่รู้ไหมครับสิ่งเล็กๆเหล่านี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของสินบนที่ค่อยๆสร้างความเคยชินกับการให้ที่เสียนิสัยโดยที่เราไม่รู้ตัว
15: ผมยันยงราชานุนมาติผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายกรมบัญชีกลางและก็ที่ผู้ช่วยเลขาธิการกองทุนการออมแห่งชาติครับให้เงินเล็กๆน้อยๆนะฮะน้ำใจอะไรให้กันเนี่ยมูลค่าจะมากจะน้อยอย่างไรเจตนาแอบแฝงหรือต้องการอยากให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่คนให้ต้องการต้องใช้ดุลพินิจใช้อำนาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนอะไรพวกเนี้ยมันเข้าข่ายเป็นสินบนเลยถ้ามีเรื่องสินบนเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมันกระทบไปหมดทั้งระบบอยู่เล็กๆเนี่ยมันจะหมดทำลายกลายเป็นมะเร็งร้ายเลยสังคมมันก็จะอยู่สงบสุขไม่ได้ครับ
14: การปฏิเสธของขวัญที่ไม่เหมาะสมอาจเป็นเรื่องยากในตอนแรกแต่คือการปกป้องตัวเราองค์กรและสังคมไม่ให้หลุดเข้าไปในวังวนของสินบนส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
0: อีกสักครู่กับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
16: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
17: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
16: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
17: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
16: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับผู้สื่อข่าวบน Air Force One เครื่องบินประจำตำแหน่งของประธานาธิบดีสหรัฐที่ระบุว่าเขากำลังพิจารณาการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐต่อบริษัทน้ำมันของจีนที่ซื้อน้ำมันจากอิหร่านซึ่งจีนเป็นผู้ซื้อน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของอิหร่านพร้อมกันนี้ผู้นำสหรัฐยังเน้นย้ำว่าเขาไม่ได้ขอให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนให้ความช่วยเหลือใดๆเกี่ยวกับประเด็นอิหร่านแต่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้แหกคำมั่นอย่างแน่วแน่ที่จะช่วยกดดันให้อิหร่านเปิดช่องแคบฮอร์มูซอีกครั้งถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นภายหลังประธานาธิบดีทรัมป์เสร็จสิ้นภารกิจการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ9ปีเมื่อวันที่13ถึง15พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงอย่างไรก็ตามผู้นำจีนไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการหารือกับประธานาธิบดีทรัมป์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านสำนักข่าวทัสนิมของทางการอิหร่านรายงานว่านายโมซินนาควีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของปากีสถานเดินทางถึงกรุงเตหะรานของอิหร่านแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อดำเนินภารกิจอำนวยความสะดวกการเจรจาระหว่างอิหร่านกับสหรัฐและส่งเสริมสันติภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางทางนี้ปากีสถานยังคงทำหน้าที่คนกลางการเจรจาอย่างแข็งขันเพื่อให้อิหร่านกับสหรัฐบรรลุข้อตกลงสันติภาพที่จะนำไปสู่การยุติสงครามระหว่างกันท่ามกลางข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวที่เปราะบางขณะที่ล่าสุดนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเปิดเผยว่ารัฐบาลอิหร่านได้รับข้อความจากทางการสหรัฐที่บ่งชี้ว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยินดีที่จะเจรจากับอิหร่านต่อไปสำนักงานสื่อสารประจำนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่านายกูเตเรสแสดงความยินดีต่อการประกาศขยายระยะเวลาการหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนออกไปอีก45วันพร้อมเน้นย้ำว่าสหประชาชาติสนับสนุนทุกความพยายามที่จะนำไปสู่การยุติการสู้รบและบรรเทาความทุกข์ยากของชุมชนบริเวณชายแดนระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนเลขาธิการสหประชาชาติยังเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเคารพการหยุดยิงครั้งนี้รวมทั้งยุติการโจมตีซ้ำอีกและปฏิบัติตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยว่าการเจรจารอบล่าสุดระหว่างอิสราเอลและเลบานอนเมื่อวันที่14ถึง15พฤษภาคมที่ผ่านมาที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ซึ่งนำไปสู่การขยายระยะเวลาหยุดยิงดังกล่าวและทั้งสองฝ่ายจะกลับมาเจรจากันอีกครั้งวันที่2ถึง3มิถุนายนนี้ นายแพทย์ซามูเอลโรเจอร์โคบารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเปิดเผยเมื่อวานนี้โดยระบุว่าเชื้อไวรัสอีโบลาที่กำลังระบาดอยู่ในจังหวัดอิตูรีทางตะวันออกของดีอาร์คองโกเป็นสายพันธุ์บันดีบูเกียวซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกันและไม่มีกระบวนการรักษาเฉพาะรวมทั้งมีอัตราการเสียชีวิตที่สูงมากถึงร้อยละ50ด้านศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาหรือแอฟริกา CDC ยืนยันการระบาดของโรคไวรัสอีโบลาระลอกใหม่ในจังหวัดอิตูรีทางตะวันออกของ DR คองโกโดยพบผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย80รายและมีผู้ต้องสงสัยติดเชื้อกว่า330รายขณะที่องค์การแพทย์ไร้พรมแดนกำลังเตรียมพร้อมการตอบสนองขนาดใหญ่ต่อการระบาดของโรคไวรัสอีโบลาระลอกล่าสุดใน DR คองโกซึ่งระบาดอย่างรวดเร็วจนน่ากังวลอย่างมากต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
18: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศวิวกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกเอาชนะโจเทียนเฉินมืออันดับ6ของโลกจากไชนีสไทเป2ต่อ0เกม21ต่อ7และ21ต่อ19ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปลุ้นป้องกันแชมป์สมัยที่2ศึกแบดมินตันไทยแลนด์โอเพ่นได้สำเร็จหลังจบเกมวิวกล่าวว่าสภาพร่างกายมีอาการตึงที่ไหล่ทำให้บางทีอาจจะไม่เต็มที่แต่ด้วยเสียงเชียร์ทำให้ลืมอาการบาดเจ็บสำหรับวิวกุลวุฒิวิทิศสารจะเข้าไปพบกับอันเดรสแอนทอนเซนมืออันดับ3ของโลกจากเดนมาร์กในวันนี้ที่อาคารนิมิบุตรเวลาประมาณ 14:00 นาฬิกาส่วนหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศพิงค์พิชชามนโอภาสนิภัทรมือ27ของโลกต้านความแข็งแกร่งของอากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นไม่ไหวแพ้ไป0ต่อ2เกม11ต่อ21และ15ต่อ21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้ด้านคู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับเฟรมสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ3ของโลกแพ้จูยี่จุนกับหลี่เฉียนคู่มืออันดับ45ของโลกจากจีน1ต่อ2เกม17ต่อ21 21ต่อ10และ18ต่อ21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้เช่นเดียวกันเทนนิสอาชีพชาย M15 รายการ ITF Men World Tennis Tour และเทนนิสอาชีพหญิง W15 รายการ ITF Women World Tennis Tour ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศอัญชิสาฉันทะมือวางอันดับ2ของรายการเอาชนะจางจุนฮานมือวางอันดับ4ของรายการจากจีน2ต่อ0เซต7ต่อ6ไทยเบรก 7ต่อ6ไทยเบรก7ต่อ5และ6ต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับอีคยองซอจากเกาหลีใต้ต่อไปขณะที่ชายเดียวกะสิดิษฐ์สำเร็จมือวางอันดับ1ของรายการแพ้แอนตันเชฟจากนิวซีแลนด์1ต่อ2เซต4ต่อ6 6ต่อ1และ3ต่อ6ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายการแข่งขันเซปักตะกร้ออิสตาฟเวิลด์คัพ2026ที่ติติวังสาสเตเดียมกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียระหว่างวันที่16ถึง23พฤษภาคมประเภทตะกร้อ4คนชายรอบแรกกลุ่มดีทีมไทยที่นัดแรกเอาชนะอินโดนีเซียมาได้2ต่อ1เซตลงสนามนัดที่2พบกับเวียดนามซึ่งทีมใดชนะในแมตช์นี้มีโอกาสเข้ารอบสูงโดยในเกมนี้ทั้ง2ทีมสู้กันอย่างสนุกซึ่งไทยขึ้นนำก่อนแต่เวียดนามพลิกแซงใน2เซตถัดมาส่งผลให้ทัพตะกร้อ4คนไทยแพ้ไป1ต่อ2เซต15ต่อ8 15ต่อ17และ10ต่อ15แพ้เวียดนามในตะกร้อ4คน3ครั้งติดต่อกันทำสถิติชนะ1แพ้1นัดต้องไปลุ้นเข้ารอบกับญี่ปุ่นดีกรีแชมป์คิงคัพเมื่อปีที่แล้วในวันนี้เวลา 13:00 น.ศึกฟุตบอล FA ครับถ้วยที่เก่าแก่ที่สุดของอังกฤษนัดชิงชนะเลิศที่สนามเวมบลีย์สเตเดียมเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เฉือนเอาชนะสิงห์บลูเชลซี1ประตูต่อ0จากการทำประตูของอันตวนเซเมนโยในนาทีที่72คว้าแชมป์ไปครองเป็นสมัยที่8ได้สำเร็จส่วนเชลซีทำสถิติแพ้ในรอบชิงดำ FA ครับเป็นครั้งที่4ติดต่อกันและแพ้ในรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลถ้วยภายในประเทศเป็นครั้งที่7ติดต่อกันหรือนับตั้งแต่ที่อันโตนิโอคอนเต้พาทีมคว้าแชมป์ FA ครับในฤดูกาล2017ถึง2018เป็นต้นมา การแข่งขันฟุตบอลบุนเดสลีกาลีกสูงสุดของประเทศเยอรมนีประจำฤดูกาลนี้ได้ปิดฉากลงอย่างเป็นทางการแล้วโดยแชมป์ตกเป็นของบาเยิร์นมิวนิกขณะที่โคต้าไปแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกตกเป็นของทีมอันดับ 2-4 ได้แก่บอรุสเซียดอร์ทมุนด์แอร์แบร์ไลซิกและสตุตการ์ตามลำดับส่วนโคต้าแข่งขันยูฟ่ายูโรปาลีกเป็นของฮอฟเฟนไฮม์และไบเออร์เลเวอร์คูเซนขณะที่ไฟบวกทีมอันดับ7จะได้สิทธิ์ไปแข่งขันในรายการยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกด้านทีมตกชั้นสู่บุนเดสลีกา2ได้แก่ไฮเดนไฮม์และซังเปาลีขณะที่วอล์ฟบวกทีมอันดับ16ต้องลงเล่นรอบเพลย์ออฟกับทีมอันดับ3ของบุนเดสลีกา2ซึ่งจะปิดฤดูกาลในวันนี้ศึกฟุตบอล AFC Champions League 2รอบชิงชนะเลิศกัมบะโอซาก้าจากญี่ปุ่นพบอัลนาเซอร์จากซาอุดิอาระเบียผลปรากฏว่ายอดทีมจากแดนปราดิบทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมชนะไป1-0คว้าแชมป์ไปครองและนับเป็นแชมป์เมเจอร์รายการแรกของกัมบะโอซาก้าในรอบ11ปีหลังล่าสุดคว้าแชมป์ Emperor Cup ได้เมื่อปี2015ธีรพัฒน์ปรือทองตัวรุกทีมชาติไทยวัย19ปีของฮอกไกโดคอนซาโดเล่ซัปโปโรฉลองการมีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นครั้งแรกด้วยการทำ2แอสซิสต์ช่วยให้ต้นสังกัดบุกเอาชนะฟุกุชิมะยูไนเต็ด FC 3-0ในศึกฟุตบอลเมจิยาสึดะ J2J3 ฤดูกาลวิสัยทัศน์ลีก100ปีส่งผลให้ซัปโปโรเก็บเพิ่มเป็น31คะแนนขยับขึ้นมารั้งรองจ่าฝูงของตารางขณะที่ผลงานส่วนตัวของเจ้าเปาในฤดูกาลนี้ลงสนามไปแล้ว9นัดทำ1ประตูกับ4แอสซิสต์กอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการโครเกอร์ควีนซิตี้แชมเปี้ยนชิพที่สนามเมทีวูคันที่คลับในเมืองซินซินเนติรัฐโอไฮโอสหรัฐอเมริกาหลังจบรอบ3โปรจีนอัธยาธิติกุลโปรสาวมือ2ของโลกขวัญใจชาวไทยจบรอบนี้ด้วยสกอร์1อันเดอร์พา69รวม5อันเดอร์พา205ยังรั้งอยู่ในอันดับ5ร่วมส่วนผู้นำเป็นของลอตตี้โวตโปรสาวจากอังกฤษที่เก็บเพิ่ม5อันเดอร์พา65รวม11อันเดอร์พา199ทิ้งอแมนดาโดเฮอร์ตี้จากสหรัฐที่ตามมาเป็นอันดับ2อยู่3สโตรกการแข่งขันบาสเกตบอล NBA เพลย์ออฟรอบรองชนะเลิศสายตะวันตกเกมที่6ซานอันโตนิโอสเปอร์เอาชนะมินนิโซตาทิมเบอร์วูฟ139-109ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเพลย์ออฟสายตะวันตกได้สำเร็จส่วนรอบรองชนะเลิศสายตะวันออกเกมที่6คลิฟแลนด์คาวาเลียแพ้ดีทรอยต์พิสตัน94-115ทำให้เสมอกัน3-3เกมต้องตัดสินกันในเกมสุดท้ายในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้ตามเวลาประเทศไทยการแข่งขันสนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026ระหว่างวันที่ 12-19 พฤษภาคมที่ฉางผิงสนุกเกอร์เซ็นเตอร์เมืองตงกวนมณฑลกวางตงสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบ16คนสุดท้ายมิงสระบุรีนัชชารัตน์วงหฤทัยอันดับ3ของโลกดีกรีแชมป์โลกเมื่อปี2022เอาชนะอนุปมารามาจันทรานอันดับ7ของโลกจากอินเดีย4-0เฟรมผ่านเข้ารอบ8คนได้สำเร็จด้านเจลสระบุรีนฤชาเพิ่มพูนอันดับ6ของโลกเฉือนเอาชนะเฮซ่าเดวิสันอันดับ8ของโลกจากอังกฤษ4-3เฟรมผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปเจอกันเองกับมิงสระบุรีต่อไปส่วนมายสากลปัญชยาจันน้อยอันดับ15ของโลกเอาชนะฟงเหมยๆอันดับ18ของโลกจากฮ่องกง4-0เฟรมผ่านเข้าสู่รอบ8คนไปเจอของแข็งอย่างไปยู่หลูอันดับ1ของโลกจากจีนดีกรีแชมป์โลก2สมัยล่าสุดขณะที่ใบพัดศรีราชาสิริภาพรนวลทะคำจันอันดับ9ของโลกชาวไทยที่เคยเป็นแชมป์โลกเมื่อปี2023ต้านทานอดีตแชมป์โลก3สมัยอย่างอึ้งออนยีอันดับ2ของโลกจากฮ่องกงไม่ไหวแพ้ไป1-4เฟรมตกรอบไปอย่างน่าเสียดายปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
19: วิกฤตพลังงาน
20: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
21: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
22: วันนี้เสนอคำว่าสนามหลวง
1: สนามหลวงเป็นสนามขนาดใหญ่อยู่หน้าพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครในสมัยต้นรัตนโกสินทร์เป็นทุ่งโล่งใช้เป็นที่ตั้งของงานพระเมรุเผาศพเจ้านายคนยุคก่อนจึงเรียกว่าทุ่งพระเมรุในรัชกาลที่3โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้เป็นที่ทำนาถึงรัชกาลที่4โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้เป็นสถานที่สำหรับจัดพระราชพิธีพืชมงคลและพิรุณศาสตร์และทรงออกประกาศในพุทธศักราช2398ห้ามเรียกชื่อทุ่งพระเมรุให้เรียกเป็นท้องสนามหลวงในรัชกาลที่5โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้เป็นที่ประกอบพิธีต่างๆครั้นในรัชกาลที่9รัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามได้ใช้สนามหลวงเป็นที่จัดตลาดนัดต่อมาในพุทธศักราช2525ได้ย้ายตลาดนัดไปที่สวนจตุจักรจนถึงปัจจุบัน
21: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคใต้ฝั่งตะวันตกโดยมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตกของประเทศและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่พังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:19 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง90 เซนติเมตรและเวลา 21:38 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 37 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:26 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง32 เซนติเมตรและเวลา 14:54 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง98 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4 แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการจำนวน5 อัตรานักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการจำนวน8 อัตรานักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการด้านภาษาอังกฤษจำนวน2 อัตราวุฒิการศึกษาปฏิบัติการระดับปริญญาโทจำนวน1 อัตรานักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการจำนวน2 อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน2 อัตราและเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน3 อัตราทั้งนี้ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับหรือสูงกว่าวุฒิการศึกษาที่รับสมัครเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ ops-msesi.thaijobjob.com ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง28 พฤษภาคม 2569กรมคุมประพฤติรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสังกัดราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาคตำแหน่งนิติกรนักวิชาการสาธารณสุขเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์เจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีและเจ้าหน้าที่พัสดุรวม30 อัตราผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ probation.thaijobjob.com ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง18 พฤษภาคม 2569สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญสังกัดสำนักการแพทย์ครั้งที่1/2569ประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์และเจ้าพนักงานเภสัชกรรมรวม10 อัตราประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการตำแหน่งนายแพทย์ทันตแพทย์นักวิชาการเวชสถิตินักรังสีการแพทย์นักวิทยาศาสตร์การแพทย์นักเทคนิคการแพทย์นักฉุกเฉินการแพทย์และพยาบาลวิชาชีพรวม393 อัตราผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองณกลุ่มงานการเจ้าหน้าที่อาคาร2 ชั้น 3สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครซอยบางขุนนนท์6แขวงบางขุนนนท์เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022249711ตั้งแต่บัดนี้ถึง19พฤษภาคมในวันราชการภาคเช้าเวลา9 นาฬิกาถึง12 นาฬิกาภาคบ่ายเวลา13 นาฬิกาถึง15 นาฬิกากรมการจัดหางานเปิดรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้ที่เคยเดินทางไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อกลับไปทำงานตามระบบ EPS ในกิจการอุตสาหกรรมการผลิตเกษตรปศุสัตว์และก่อสร้างผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 18-39 ปีทั้งชายและหญิงหากประสงค์กลับไปทำงานกับนายจ้างเดิมต้องเคยทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า1 ปีค่าธรรมเนียมการสมัคร970 บาทผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ toea.doe.go.th ตั้งแต่18-21 พฤษภาคม 2569 สถาบันมะเร็งแห่งชาติให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรมและอัลตราซาวด์โดยผู้ที่เข้ารับการบริการจะต้องเป็นผู้หญิงไทยอายุ40ปีขึ้นไปมีประวัติญาติสายตรงได้แก่พ่อแม่พี่น้องบุตรเป็นมะเร็งเต้านมมีใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่ามีญาติสายตรงและไม่เคยใช้สิทธิ์กองทุนตรวจแมมโมแกรมมาก่อนภายใน2ปีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คลินิกเต้านมสถาบันมะเร็งแห่งชาติหมายเลขโทรศัพท์022026800ต่อ1127ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
3: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องสังคมสูงวัยกับอัตราการเกิดที่ถดถอยของไทยท่านผู้ฟังคะประเทศไทยกำลังเผชิญจุดเปลี่ยนสำคัญของโครงสร้างประชากรโดยข้อมูลจากเว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยรายงานสถิติประชากรทางการทะเบียนราษฎรในส่วนของการเกิดปี2568จำนวน 416,574 คนเป็นเพศชาย 215,035 คนเพศหญิง 201,539 คนลดลงอย่างต่อเนื่องและนับเป็นตัวเลขต่ำสุดในรอบ75ปีประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มรูปแบบขณะเดียวกันอัตราการเกิดของประชากรกลับลดลงอย่างต่อเนื่องสถานการณ์ดังกล่าวไม่เพียงเป็นการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงความท้าทายด้านเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตของคนไทยในระยะยาวหากไม่มีการเตรียมความพร้อมและวางนโยบายรองรับอย่างเหมาะสมอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศไทยในอนาคตค่ะข้อมูลจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าสถานการณ์เด็กเกิดน้อยของประเทศไทยไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เป็นปัญหาที่ดำเนินมายาวนานกว่า4ทศวรรษแล้วและกำลังทวีความชัดเจนมากขึ้นในปัจจุบันเมื่ออัตราการเกิดต่ำกว่าการตายต่อเนื่องประเทศจะเผชิญภาวะประชากรลดลงส่งผลโดยตรงต่อจำนวนแรงงานในอนาคตภาระการดูแลผู้สูงอายุและความยั่งยืนของระบบสวัสดิการสาเหตุของอัตราการเกิดที่ลดลงในไทยมีหลายประการปัจจัยสำคัญคือการเปลี่ยนแปลงค่านิยมที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาการทำงานความก้าวหน้าในอาชีพมากขึ้นเลือกแต่งงานช้าลงหรือไม่แต่งงานเลยขณะเดียวกันค่าครองชีพที่สูงขึ้นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรและความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจเป็นปัจจัยที่ทำให้ครอบครัวตัดสินใจมีบุตรน้อยลงหรือไม่ต้องการมีบุตรเลยผลกระทบของอัตราการเกิดที่ถดถอยประกอบกับสังคมสูงวัยส่งผลต่อโครงสร้างแรงงานอย่างชัดเจนจำนวนประชากรวัยทำงานลดลงขณะที่ประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ภาระในการดูแลผู้สูงอายุทางด้านสุขภาพสวัสดิการและงบประมาณของรัฐเพิ่มสูงขึ้นหากไม่มีแรงงานเพียงพอระบบเศรษฐกิจอาจชะลอตัวการผลิตลดลงและความสามารถในการแข่งขันของประเทศอาจถดถอยนอกจากนี้สังคมสูงวัยยังส่งผลต่อครอบครัวและชุมชนรูปแบบครอบครัวเปลี่ยนไปจากครอบครัวขยายเป็นครอบครัวเดี่ยวหรืออยู่ลำพังผู้สูงอายุจำนวนมากอาจขาดผู้ดูแลใกล้ชิดเกิดปัญหาความเหงาสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตที่ลดลงคนวัยทำงานอาจต้องแบกรับภาระดูแลทั้งบุตรและพ่อแม่ในเวลาเดียวกันส่งผลต่อความเครียดและสมดุลชีวิตการทำงานการรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนภาครัฐควรมีนโยบายสนับสนุนการมีบุตรอย่างเป็นรูปธรรมเช่นเน้นการดูแลตั้งแต่ก่อนหลังมีบุตรครอบคลุมการให้คำปรึกษาการรักษาภาวะมีบุตรยาก IUI หรือ IVF การลดภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรการจัดสวัสดิการด้านการศึกษาและสาธารณสุขการส่งเสริมการทำงานที่ยืดหยุ่นสำหรับพ่อแม่และการพัฒนาระบบดูแลเด็กเล็กให้มีคุณภาพและเข้าถึงได้ง่ายขณะเดียวกันควรพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพทางด้านบริการสุขภาพการฟื้นฟูสมรรถภาพและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในสังคมในระดับบุคคลและสังคมการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการมีครอบครัวและการเลี้ยงดูบุตรอย่างมีคุณภาพรวมถึงการส่งเสริมคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุจะช่วยสร้างสมดุลระหว่างรุ่นและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมโดยรวมท่านผู้ฟังคะสังคมสูงวัยและอัตราการเกิดที่ถดถอยของไทยเป็นความท้าทายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่สามารถบริหารจัดการได้หากมีการวางแผนอย่างรอบคอบและการปรับตัวอย่างเหมาะสม การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่วันนี้จะเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างอนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนให้กับประเทศไทยต่อไปค่ะจบบทความประจำวันเรื่องสังคมสูงวัยกับอัตราการเกิดที่ถดถอยของไทยเรียบเรียงและนำเสนอโดยทิติมามหัทธนขจรท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
4: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทย

ความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวและอานนท์นันตสุคนอ่าน

0: ุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: ยุงลายเป็นพาหะนำโรคร้ายโรคไข้เลือดออกโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าโรคไข้ปวดข้อยุงลายถึงกำจัดด้วยวิธีฉีดพ่นยุงลายก็เกิดขึ้นใหม่ได้

0: แบบนี้ต้องกำจัดลูกน้ำตัดวงจรยุงลายภาครัฐชุมชนประชาชนต้องร่วมมือกันใช้มาตรการ3เก็บป้องกัน3โรคเก็บบ้านให้ปลอดโปร่งเก็บขยะเศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เก็บน้ำปิดให้มิดชิดปิดฝาเทน้ำทิ้งทำต่อเนื่องทุกสัปดาห์เพื่อตัดวงจรระบาดโรคจากยุงลายจะสิ้นฤทธิ์ถ้าประชารัฐร่วมใจพิชิตลูกน้ำยุงลายโหลดแอปพลิเคชันพิชิตลูกน้ำยุงลายใช้เป็นตัวช่วยกำจัดลูกน้ำยุงลายหยุดลูกน้ำยุงลายเริ่มได้ที่บ้านคุณโทรสายด่วนกรมควบคุมโรค1422ได้ตลอด24ชั่วโมง
1: บริษัทบุหรี่ตั้งใจใช้กลยุทธ์ต่างๆเพื่อดึงดูดวัยรุ่นให้เป็นลูกค้ารุ่นใหม่ดังนั้นการปล่อยให้บุหรี่ไฟฟ้านำเข้าและจำหน่ายได้จะส่งผลกระทบต่อชีวิตลูกหลานของเราไปอีกยาวนานหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารกูหรือบารกูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
2: ขับปลอดภัยห่วงใยทุกการเดินทาง
3: แค่มองก็ทราบแล้วใช่ไหมคะว่าแอฟกำลังจะพูดถึงเรื่องอะไรใช่แล้วค่ะเรื่องของการสวมหมวกกันน็อกนั่นเองค่ะคงจะเบื่อกันแล้วใช่ไหมคะที่จะต้องพูดแล้วก็ต้องฟังซ้ำๆเดิมๆแบบนี้แต่จะบอกว่าถึงเบื่อก็ต้องฟังแล้วก็ต้องช่วยกันย้ำนะคะไม่ใช่เพื่อใครเลยค่ะแต่เพื่อตัวคุณเองแอฟเองเนี่ยขอร่วมเป็นอีกหนึ่งเสียงนะคะที่ร่วมรณรงค์เรื่องนี้ค่ะซึ่งทางกรมการขนส่งทางบกต้องการให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงจากการเสียชีวิตค่ะถึงแม้ว่าผลการสำรวจอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในประเทศไทยส่วนใหญ่มาจากการใช้รถจักรยานยนต์แต่ไม่ได้ทำให้ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารสวมหมวกกันน็อกเท่าที่ควรสาเหตุหลักๆก็คือไม่มีราคาแพงออกไปใกล้ๆแค่นี้ไม่ใส่ดีกว่าหรือไม่ได้ขับออกถนนใหญ่ไม่ใส่ก็ได้ตำรวจไม่จับหรอกใส่แล้วร้อนอึดอัดกลัวผมเสียทรงสวมหมวกกันน็อกกันเถอะค่ะเพราะการสวมหมวกกันน็อกจะช่วยลดความเสี่ยงและลดความรุนแรงที่จะเกิดจากการบาดเจ็บที่ศีรษะได้ถึง 72% ลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตได้ถึง 39% เลยทีเดียวค่ะอย่าลืมนะคะสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งทั้งคนขับและคนซ้อนทั้งนี้นะคะเพื่อคนที่คุณรักและคนที่รักคุณค่ะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการร่วมคิดร่วมคุยกับสกต.ค่ะ

0: สวทบุรีรัมย
1: ์สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมวิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์
2: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
3: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลั

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์รับฟังปัญหาครูและสถานศึกษาเร่งหาแนวทางคืนเวลาสอนลดภาระงานนอกห้องเรียนอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอะ
3: ก็เริ่มจากตัว

0: ามมาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: วิกฤตพลังงาน
2: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์รับฟังปัญหาครูและสถานศึกษาเร่งหาแนวทางคืนเวลาสอนลดภาระงานนอกห้องเรียนอย่างเป็นระบบ
4: นายประเสริฐกัญชรรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะลงพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ตรวจเยี่ยมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของโรงเรียนกลางดงราชอุปถัมภ์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต1เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของสถานศึกษาโดยนายประเสริฐเปิดเผยว่าจากการรับฟังเสียงสะท้อนของครูและบุคลากรในโรงเรียนพบว่าสถานศึกษามีความต้องการในหลายด้านได้แก่อัตรากำลังครูที่ยังไม่ครบชั้นการยกเลิกภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอนค่าอาหารกลางวันที่ไม่เพียงพอรวมถึงการปรับปรุงอาคารเรียนที่ชำรุดทรุดโทรมโดยเฉพาะอาคารหลังแรกที่สร้างมาตั้งแต่ปี2519ซึ่งระบบไฟและสภาพโครงสร้างอยู่ในสภาพที่ต้องได้รับการซ่อมแซมตลอดจนปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณสนามหญ้าในช่วงฤดูฝนนอกจากนี้ยังเตรียมเร่งดำเนินการลดภาระงานครูโดยเฉพาะโครงการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบพร้อมผลักดันโครงการ ODOT 2.0เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนทุกคนในอำเภอทั่วประเทศอำเภอละ1คนสำหรับไปศึกษาต่อในต่างประเทศและยังฝากให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกับการศึกษาและร่วมเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาด้วยจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
3: สำนักงานขนส่งจังหวัดตรังจัดโครงการ Smart Check Safe Drive ขนส่งห่วงใยอาชีวะร่วมใจสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน
5: นางสาวกอบกุลอินทรักขนส่งจังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานขนส่งจังหวัดตรังจัดโครงการ Smart Check Safe Drive ขนส่งห่วงใยอาชีวะร่วมใจสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในพื้นที่จังหวัดตรังจำนวน10อำเภออำเภอละ50คนโดยมีการอบรมกฎจราจรและมารยาทการขับขี่เรียนรู้ระเบียบข้อบังคับวิธีการตรวจสอบสภาพรถด้วยตนเองเพื่อให้รถพร้อมใช้งานอย่างยั่งยืนและลดความเสี่ยงบนท้องถนนอย่างยั่งยืนรวมถึงการฝึกภาคปฏิบัติในการเปลี่ยนหลอดไฟและอุปกรณ์ส่วนควบทั้งนี้การสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้ขับขี่ถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างวัฒนธรรมการขับขี่อย่างมีความรับผิดชอบโครงการ Smart Check Safe Drive ขนส่งห่วงใยอาชีวะร่วมใจสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนไม่เพียงช่วยเพิ่มพูนความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้ขับขี่เท่านั้นแต่จะเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนยยศพรอัครไกรศรีสวทตรังรายงาน
3: ยอดผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในสิงคโปร์ลดลงร้อยละ66ในช่วง5เดือนแรกของปีนี้สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติของสิงคโปร์หรือ NEA เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในสิงคโปร์ราว600รายในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคมของปีนี้ซึ่งลดลงร้อยละ66เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วที่มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมากกว่า 4,000 รายขณะเดียวกันนายจานินปุตทิวเชรีรัฐมนตรีอาวุโสของกระทรวงการสื่อสารและสารสนเทศแห่งสิงคโปร์ขอความร่วมมือให้ประชาชนเฝ้าระวังและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกที่อาจเกิดขึ้นได้ในชุมชนของสิงคโปร์ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
7: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร

0: สิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091-853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ยายมีช่วงนี้น้ำที่บ้านฉันไหลเบาลงนะเหมือนจะแรงแล้วจริงๆเนี่ย
3: ใช่จ้ะยายม้อยปีนี้ฝนน้อยน้ำก็เลยต้องใช้กันอย่างระมัดระวังหน่อย
2: เดี๋ยวนี้ฉันต้องรองน้ำไว้ล้างถ้วยล้างชามล้างทีเดียวไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เหมือนแต่ก่อนนะ
3: ดีเลยจ้ะช่วยกันประหยัดน้ำได้เยอะเลยอาบน้ำก็ใช่เท่าที่จำเป็นก็พอเนาะ
2: ฉันก็หันไปดูถังน้ำดูก๊อกน้ำด้วยถ้ามีรั่วก็รีบจัดการไม่อยากเสียน้ำไปเปล่า
3: ๆถูกต้องเลยจ้ะน้ำมีค่าโดยเฉพาะช่วงภัยแล้งแบบนี้น่ะ
2: ถ้าทุกบ้านช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยชุมชนของเราก็อยู่ได้อย่างสบายขึ้นเนาะ
3: ใช่จ้ะช่วยกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเราก็จะผ่านช่วงแล้งนี่ไปด้วยกันได
4: ้ภัยแล้งไม่ไกลตัวช่วยกันประหยัดน้ำตั้งแต่วันนี้เด้อ
5: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
6: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวบางนี
5: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
6: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
5: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
6: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
5: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
6: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
5: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
6: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
7: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
0: พลังงานมีจำกัดช่วยกันประหยัดขจัดความเดือดร้อนท่านผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอแจ้งรายการกระจายเสียงสำหรับภาคบ่ายนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการเสนอรายการเพลงไทยสายใยแห่งความรัก15นาฬิกาถ่ายทอดข่าวและท่านจะได้รับฟังรายการลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดีจากสวทยโสธร17นาฬิกาถ่ายทอดข่าวและหลังจากนั้นเป็นช่วงของรายการร้อยเรื่องมาเล่า18นาฬิกาเทียบเวลาเคารพธงชาติรับฟังข่าวท้องถิ่น18นาฬิกา25นาทีเสนอรายการตีคล้องร้องข่าวต่อด้วยรายการอัยการแผ่นดิน18นาฬิกา35นาทีรายการสบายยามเย็น19นาฬิกาถ่ายทอดข่าวเวลา 19:30 น.รายการสบายสบายหลังข่าว20:00 น.ถ่ายทอดข่าว20:30 น.ช่วงเวลารายการโลกเปลี่ยนสีเวลา21:00 น.ถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นเป็นเวลารายการถนนดนตรีจนถึง24:00 น.ปิดสถานีสำหรับภาคบ่ายวันนี้ฤทธิชัยโคตรประโคนรับหน้าที่ในช่างเทคนิคและควบคุมเสียงนางสาววิภาวีวีระหงรับหน้าที่ผู้ประกาศนายวีระยุทธน้อยพรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีและเวลาขณะนี้14:13 น.ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการเพลงไทยสายใหญ่แห่งความรักจัดโดยอาจารย์จตุรพัฒน์สร้อยคำค่ะ

ครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยวันนี้รายการเพลงไทยสายยาแห่งความรักจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์พบกับกุปองจตุรพัฒน์สักคำเป็นผู้ดำเนินรายการเพลงไทยสายยาแห่งความรักทุกวันอาทิตย์เราจะเจอกันในเวลาบ่าย2โมงถึงบ่าย3โมงเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา3เพลงแรกจากรายการตามที่ท่านนำเสนอว่าอยากจะฟังเพลงหนังละครเชิญรับฟัง3เพลงแรกครับ

จบแล้วนะครับ3เพลงแรกจากรายการเพลงไทยใส่ใยแห่งความรักสำหรับวันอาทิตย์ที่17วันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการฟังเพลงแม้อากาศจะร้อนรนขนาดไหนนะเราก็ฟังเพลงเราก็จะได้รับความสุขจากเสียงเพลงก็ทำให้เราคลายเครียดไปได้หรือท่านที่กำลังจะนอนพักผ่อนก็ให้หลับสบายไปกับเสียงเพลงที่ท่านได้ยินได้ฟังไปตอนนี้นะฮะเพลงที่จัดให้เป็นเพลงได้นำคำแนะนำจาก FC บอกว่าอยากฟังเพลงหนังเพลงละครในสมัยเก่าๆก็คือในอดีตนะฮะจะมีการสร้างภาพยนตร์แล้วจะมีเพลงเพราะๆแทรกอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนั้นอย่างเช่นเพลงดอกไม้อันนี้ชื่อเพลงดอกไม้คำร้องทำนองของท่านผู้หญิงพวงร้อยสนิทวงศ์ณอยุธยาผู้ที่ขับร้องเพลงนี้คือคุณแนนสาธิยาศิลาเกตจากภาพยนตร์ไทยเรื่องวันเพ็ญรู้สึกว่าจะเป็นคุณสออัศนจินดาเป็นผู้แสดงกับคุณสมจิตทรัพย์สมรวยอันนี้ท่านล่วงลับไปแล้วนะรุ่นปู่รุ่นย่านะรุ่นเด็กทุกวันอาจจะไม่รู้จักนะอันนี้คือเป็นเพลงดอกไม้ต้นฉบับจริงๆนี่จะเป็นเสียงร้องของคุณมันธนาทีนี้ต่อไปก็เป็นเพลงน้ำตาแสงใต้นี่ท่านคงจะได้ยินได้ฟังประจำเพราะมีคนมานำขับร้องใหม่อย่างเช่นคุณกันนภัสอินใจเอื้อคุณชรินทร์ นันทนาครก็ขับร้องเหมือนกันแล้วก็นักร้องรุ่นใหม่นักร้องเพลงเอกก็นำมาขับร้องนะอันนี้คือเพลงน้ำตาแสงใต้แต่ต้นฉบับจริงๆก็คือคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาท่านผู้นี้ก็จากโลกนี้ไปแล้วเพลงนี้คำร้องทำนองจากคุณสง่าอารัมพีนะฮะแล้วภาพยนตร์เพลงจากภาพยนตร์เรื่องพันท้ายนรสิงห์นะท่านที่ได้อาจจะได้ชมภาพยนตร์เรื่องพันท้ายนรสิงห์นะอันนี้เป็นหนังเก่าสมัยเมื่อ 60-70 ปีที่แล้วนะอันนี้คือ3เพลงที่นำมอบให้กับท่านผู้ฟังอาจจะถูกอกถูกใจบางท่านก็อาจจะแบบว่าเพลงจะช้าไปหรือเปล่าอันนี้เราก็อยากจะให้อนุรักษ์เพลงเก่าๆเอาไว้หยิบมาให้ท่านได้ยินได้ฟังไม่งั้นก็จะหายจากวงการเพลงไปเลยนะเป็นการอนุรักษ์เพลงเก่าในรายการเพลงช่วงนี้นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาให้ฟังช่วงที่2ของรายการเชิญรับฟังครับ

3เพลงในช่วงที่2ในรายการเพลงไทยสายใยแห่งความรักทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz แล้วก็ท่านผู้ฟังกำลังอยู่กับครูปองจตุรพัฒน์สร้อยคำเป็นผู้ดำเนินรายการเพลงในวันอาทิตย์เวลาบ่าย2โมงถึงบ่าย3โมงเราจะได้ฟังเพลงเพราะๆวันนี้นำเพลงหนังเพลงละครมาให้ท่านได้ฟังสลับกับเพลงสุนทราภรณ์ซึ่งอาทิตย์หน้าเราจะพบกับเพลงสุนทราภรณ์นะฮะฉะนั้นเพลงช่วงที่2ที่ท่านได้ฟังจบไปแล้วนั้นคือเพลงสบายแพรสบายแพรนี้คำร้องของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันธุ์ยุคนทำนองครูสง่าอารัมพีผู้ที่ขับร้องเพลงนี้คือคุณชรินทร์นันทนาคอนนักร้องแผ่นเสียงทองคำพระราชทานและก็ศิลปินแห่งชาติผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเพลงนี้จากภาพยนตร์เรื่องนเรศวรมหาราชนะเมื่อปี2500นะฮะตามด้วยเพลงลมหวนลมหวนนี้คำร้องทำนองผู้ที่ประพันธ์ก็คือหม่อมหลวงประพันธ์สนิทวงศ์ณอยุธยาส่วนทำนองคือหม่อมหลวงพวงร้อยสนิทวงศ์ณอยุธยาท่านเป็นภรรยาสามีกันนะฮะผู้ที่ขับร้องเพลงนี้คือคุณวิภาจันทรกูลเพลงลมหวนนี้ต้นฉบับจริงๆแล้วจะเป็นคุณสวรีปกาพันธ์นะฮะคุณสวรีปกาพันธ์ท่านก็เสียชีวิตไปแล้วเป็นนักร้องแผ่นเสียงทองคำพระราชทานเป็นศิลปินแห่งชาติเช่นเดียวกันนะท่านขับร้องเอาไว้นะแล้วก็เพลงลมหวนนี้นำก็เอามาเป็นสร้างเป็นหนังมิตรเพชราแสดงหนัง16มิลลิเมตรนะฮะอันนี้ก็คือหนังเรื่องลมหวนนั่นเองนะฮะอันนี้ก็คนที่ขับร้องต้นฉบับคือคุณสวรีปกาพันธ์นะฮะแล้วคุณวิภาจันทรกุลนำมาคัฟเวอร์ใหม่นะฮะแล้วจริงๆที่ดังที่สุดนำมาคัฟเวอร์ใหม่ในรุ่นดังกลางๆก็คือคุณณัฐดาวิยการคุณณัฐดาวิยการเป็นนักร้องเสียงสวรรค์ก็เรียกว่าเป็นนักร้องที่เสียงใครจับได้ไม่ได้ก็คือคนที่เคยฟังคุณณัฐดานี้จริงๆแล้วเขาจะเป็นคนที่ร้องเพลงสากลได้เพราะมากนะเขาร้องเพลงสากลมากคุณณัฐดาวิยการนะฉะนั้นก็นำมาคัฟเวอร์ใหม่ดังสุดขีดเลยในเพลงลมหัวนักสำหรับคุณณัฐดาวิยการตามด้วยเพลงเพลินสุดท้ายในช่วงที่สองเพลงเพลินคำร้องคือพระองค์เจ้าพานุพันธุ์ยุคนผู้ที่ขับร้องเพลงนี้คุณเศรษฐาศิริฉายาท่านผู้นี้ก็อยู่วง Impossible นะจากโลกนี้ไปแล้วเช่นกันนะเป็นนักร้องแผ่นเสียงทองคำพระราชทานนะแล้วก็เป็นดาราภาพยนตร์นะตอนนี้ภรรยาของท่านยังอยู่คือคุณอรัญญานามวงนะฮะอันนี้คุณเจษฐาก็ล่วงลับไปแล้วนะเขาจะเป็นนักร้องนำในวง The Impossible นะครับฉะนั้นในช่วงนี้ก็เราจะมาพบกันในช่วงที่3เป็นช่วงสุดท้ายของรายการเพลงไทยสายใยแห่งความรักขณะนี้ท่านผู้ฟังอยู่กับรายการทุกวันอาทิตย์เราจะได้ฟังเพลงอมตะนิรันดร์การลูกกรงที่หาฟังยากนะครับแล้วก็เป็นเพลงทองคำนะซึ่งวันนี้ก็จะมีรายการ The Golden Song นะรายการเพลงเอกจะนำเพลงเก่าๆมาคัฟเวอร์ใหม่แล้วก็เป็นรุ่นลูกรุ่นหลานนำมาประกวดนะนะฉะนั้นท่านที่ชื่นชอบนะก็ชมได้เลยในรายการเพลงเอกแล้วก็ในรายการ The Golden Song นะก็เป็นที่น่าชื่นชมว่ารุ่นลูกรุ่นหลานนี่ก็ยังสนใจเพลงรุ่นปู่รุ่นตารุ่นย่ายุ่นยายฉะนั้นก็ขอชื่นชมนะฮะฉะนั้นเมื่อไม่เปลี่ยนเสียเวลาเราจะได้ฟังเต็มเพลงเต็มที่นะเพลงช่วงที่3จากรายการเพลงก็คือเพลงเงาไม้คำร้องของพระเจ้าพยาโกมรกุลมนตรีทำนองก็คือหม่อมหลวงพงร้อยสนิทวงศ์ผู้ที่ขับร้องเพลงนี้ก็คือคุณภัยจิตอักษรณรงค์หรือคุณจุ๋งตามด้วยเพลงรักบางใบคำร้องของคุณชะอุ่มปัญจพันธ์ทำนองครูเอื้อผู้ที่ขับร้องเพลงนี้คือคุณกุ้งกิตติคุณเจียนสงตามด้วยเพลงขวัญเรียมคำร้องทำนองพรานบูนหรือคุณจวงจันทร์นะจันคณาผู้ที่ขับร้องเพลงนี้คือคุณจุ๋งไปจิตกับคุณกุ้งกิตติคุณเจียนสงตามด้วยเพลงจุฬาตรีคูณจากภาพยนตร์เรื่องจุฬาตรีคูณคำร้องก็คือ
ครูแก้วอัจฉริยกุลทำนองครูเอื้อสุนทรศาสนาผู้ที่ขับร้องเพลงนี้นักร้องแผ่นเสียงทองคำพระราชทานศิลปินแห่งชาติคือคุณจินตนาสุขสถิตแล้วก็เพลงสุดท้ายลาวดวงเดือนตามคำขอคำร้องเจ้าพระยาบรมวงศ์เธอกรมมหมื่นพิชัยมหินทโรดมนะหรือพระองค์เจ้าเพ็ญพัฒนพงศ์ผู้ที่ขับร้องเพลงนี้คือลูกชายแห่งชาติลีโอเป็นนักร้องใหม่ทองคำพระราชทาน200สมัยพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าเราจะให้ทุกท่านได้ฟังเพลงเพราะๆได้จบถึงรายการเดี๋ยวเพราะว่าจัดมาแล้วจะได้ไม่ได้ฟังขอบคุณคุณลงฮะใครน้อนี่คนนั้นคนนี้ในใครน้อนี่แกล้งจำไม่ได้แกล้งจำไม่ได้นะฤทธิ์ทิชชัยคดประโคนนั่นเองนะผู้ที่จะแกล้งจำไม่ได้เพราะว่าเขาก็ออกรายการบ่อยเขาจะเป็นนักจัดรายการเพลงลูกทุ่งนะฮะตามคำขอของ FC พบกันใหม่ในวันที่หน้าขอให้ทุกสุขภาพแข็งแรงนะครับสวัสดีครับ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับอานนท์ นันตะสุคนครับนายกรัฐมนตรีเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3 เดือนและผู้บริ

0: ให้การดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่โรงพยาบาลคาเมเลียนทองหล่อเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางพร้อมมอบกระเช้าและเงินเยียวยาน
2: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามสถานการณ์เหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณแยกอโศกดินแดงอย่างใกล้ชิดนับตั้งแต่ได้รับรายงานเหตุการณ์โดยได้ประสานสอบถามข้อมูลความคืบหน้าไปยังกระทรวงสาธารณสุขบวกกับผู้ได้รับบาดเจ็บที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลต่างๆโดยเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาชนาธิเรศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายกิติการจอมดวงจารุวรพลปุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกนายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรปท.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บณโรงพยาบาลคาเมเลียนทองหล่อพร้อมมอบกระเช้าและเงินเยียวยาชาววิชาปทุมมารายงาน
1: กระทรวงคมนาคมสั่งการการรถไฟแห่งประเทศไทยและขสมก.เร่งสอบสวนข้อเท็จจริงอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมล์สาย206บริเวณแยกอโศกเพชรบุรีพร้อมเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่
2: นายสุริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าอุบัติเหตุขบวนรถไฟขนส่งสินค้าชนกับรถโดยสารประจำทางขสมก.สาย206บริเวณใกล้เคียงแยกอโศกเพชรบุรีเมื่อวานนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต8รายและบาดเจ็บ32รายโดยนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และกำชับให้ดูแลผู้บาดเจ็บอย่างเต็มศักยภาพพร้อมสั่งการให้เร่งเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับผลกระทบโดยเร็วที่สุดขณะที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสืบหาสาเหตุอย่างละเอียดเพื่อวางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยสำหรับการเยียวยาเบื้องต้นกระทรวงคมนาคมได้ประสานบริษัทประกันภัยและกองทุนตามพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถโดยมีกรอบวงเงินชดเชยกรณีเสียชีวิตรายละ1,500,000บาทส่วนกรณีบาดเจ็บจะได้รับค่าช่วยเหลือเยียวยาส่วนแรกรายละ80,000บาทและสูงสุดไม่เกิน500,000บาทด้านผ่านเขตพื้นที่เจ้าหน้าที่ได้เคลื่อนย้ายรถโดยสารออกจากจุดตัดทางรถไฟมัสสันไปเก็บรักษาไว้ที่อู่พระราม9เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ช่วงกลางดึกที่ผ่านมาเพื่อเปิดทางเดินรถไฟและคืนผิวการจราจรให้ประชาชนลูกศรแก้วคำรายงาน
1: สายการบินของเวียดนามลดเที่ยวบินลงเกือบ 5,000 เที่ยวในเดือนเมษายนที่ผ่านมาจากผลกระทบของสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางสื่อท้องถิ่นเวียดนามรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอวงเวียดดุงผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งชาติเวียดนามที่ระบุว่าสายการบินของเวียดนามดำเนินการเที่ยวบินมากกว่า 2,700 เที่ยวในเดือนเมษายนที่ผ่านมาลดลงเกือบ 5,000 เที่ยวเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าซึ่งเป็นผลจากสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ทำให้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินพุ่งสูงขึ้นสำหรับต้นทุนการดำเนินงานของสายการบินในปัจจุบันนี้อยู่ภายใต้แรงกดดันจากราคาน้ำมันเครื่องบินที่ปรับตัวสูงขึ้นความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราการขาดแคลนเครื่องบินและวัสดุอุปกรณ์ด้านการบินไปจนถึงความไม่แน่นอนของภูมิรัฐศาสตร์โลกซึ่งปัจจัยเหล่านี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อค่าโดยสารเครื่องบินความพยายามในการกระตุ้นการเดินทางของประชาชนและความสามารถด้านการแข่งขันของสายการบินน้ำมันมีน้อยใช้สอยยังคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.mynews.pr.co.th
4: มวลสื่อหัวแซวทุกการเดินทางเคียงข้างทุกเวลากับวิทยุสวทสวทบุรีรัมย์ 107.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสุรินทร์ 93.5 และ 97.5 เมกะเฮิรตซ์สวทศรีสะเกษ 100.25 เมกะเฮิรตซ์สวทอุดรราชธานี 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทอำนาจเจริญ 103.25 เมกะเฮิรตซ์สวทมุกดาหาร 99

0: 2.5 MHz สวทชนครพนม 90.25 MHz สวทชร้อยเอ็ด 94 MHz และสวทชยโสธร 90 MHz ครบทุกรถข่าวสารและความบันเทิงฟังวิทยุสวทช
1: สวทชยโสธร FM 90 MHz สถานีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมต่อไปนี้ไปขอเชิญพี่พี่น้องเข้าสู่รายการลูกทุ่งหนุนสุขภาพดีโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2พบกันทุกวันอาทิตย์บ่าย 3:00 น.พอดหางเลยต้องเพิ่มบำรุงต้องปลูกสุขภาพใหม่ๆเพื่อไปหอดใจใจก็ไปหอดนะ
2: ขั้นป่วยหนักต้องผ่าตัดหรือค่ารักษาสูงสิทธิ์บัตรทองคุ้มครองเฮาบ
3: ่เซฟเฮซัดโทร1330สายด่วน1330
2: เขาช่วยเรื่องหยังได้แน่ละเอ้ย
3: ให้คำปรึกษาสิทธิการรักษาบัตรทองครอบคุ้มโรคที่ต้องผ่าตัดและค่าใช้จ่ายสูงบ่ว่าสิเป็นโรคไตวายโรคมะเร็งโรคหัวใจผ่าตัดสมองหรือผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าปรึกษาได้24 ชั่วโมง
2: ป้าคือไม่ดีแท
3: ้ถ้าผู้ถูกต้องเข้าถึงสิทธิ์อย่างมั่นใจ
4: สายด่วน1330สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
2: เอ้ยเจ้าหนูจะสิบบาททองบ
3: ่ผู้อยู่แล้วผู้หอดสายด่วน1330พุ่นเด้ออ
2: ันเราจะหัวจักสปสชบ
3: อ๋อสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินั่นบ่จะสอยยังหลายแท
2: ้สุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วเจ้าหูบอว่าสิบบาทรองกับสปสชเขาคือหน่วยงานเดียวกัน
3: เอาอีหลีบอกข่อยหัวจักแต่บัตรทองกับสายด่วน1330
2: เขาสิมูลน้องโฆษณาให้เขาสรุปบัตรทองก็คือเป็นบัตรที่ออกโดยสปสช.นั่นละถ้าบ่เข้าใจยังอีกก็โทรไปหาสายด่วนเขาโลด1330เปิดเบิร์ดมือสอดแจ้งถามเรื่องสิทธิการรักษาการบริการหรือแจ้งปัญหาก็ได
4: ้สายด่วน1330สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.เพื่อพี่น้องชาวอีสานบ้านเฮา
1: ต่อไปนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องเข้าสู่รายการลูกทุ่งหนุนสุขภาพดีโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2พบกันทุกวันอาทิตย์บ่าย 3:00 น.พอดหางเลยต้องเพิ่มบำรุงต้องปลูกสุขภาพใหม่ๆเพื่อไปหอดใจใจก็ไปหอดนะ
5: เจ้าทุ่งกินยาคันอาศัยบรรลุหรือเสียงผู้สามีบรรทุกจันทร์งานยังสู้มาถามสั่งผู้สู้ทุ่งขึ้นสั่งแต่ยังให้ผู้ยาว่าไม่ได้หวังจะตายยังผู้สั่งสู้จบหอมพาเลี้ยงข้าวของแน่นอนไม่รู้ว่าจะขอข้าสั่งไปที่นี่กันห้ามตันตันนี่ทุกอย่างจนไม่ยากง่ายแต่ยังไม่ดับตันเลยไปศึกษาลำพังเป็นสาวเป็นสาวข้าจะไม่หยุดสู้ใครออกไปเล่นสารไข่ตัวจนสมองยังไงขึ้นก็เสียได้ใส่สีกะกี่ปีกำลังยิ่งกับสอนสู้แต่ยิ่งมีอีกที่หนึ่งจะไม่การศึกษาพันธุ์หน้าบ้านที่ต่อซอยที่บ้านประเทศสวรรค์เปิดให้ย่ำยิ่งสูงว่าถึงขนาดไปสูงนอนปานนี่ในที่บ้านแป้งบริการยิ่งยิ่งย่อมสิ่งไหนมาประยุกต์ความศึกษาลุ่มป่าอย่างง่ายๆประเทศบ้านมีสุขภาพ

0: คันโบกจากด่านบ่เห็นด่านมันแดนไก่พี่น้องเอ้ยคันบ่ไปหาเฮียนมันบ่มีความรู้ถึงมันมีความรู้เต็มคงมันเพียงปานโตสอนโตบ่ได้ไผล่ะครับสิย่องและก็แม่นว่าดีช่วงเวลาต่อจากนี้เป็นต้นไปพอดเวลาหาโมงแรงครับพี่น้องผู้ขาบ่าวสามเมืองยะโสธรบ่าวประยุทธ์ใบบัวเออมันโคศกโรงพยาบาลบ้านในสวนขอต้อนรับหลักกระดามดาพี่น้องแฟนรายการเอาสู่บรรยากาศของรายการลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์ที่2อุบลราชธานีประกอบไปด้วยนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์ร้อยเอ็ดยโสธรแปดเก้าอาทิตย์พอกันเท่านึงแล้วพี่น้องเนาะผู้ขานั่งเห็ดตะปออยู่กับปลายแท่งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสบท.ยโสธรนะครับโดยการเบิ่งแง่งการผลิตรายการของท่านผอ.มาตาวันชนะบุญปกดารอดร่วมด้วยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสบท.ยโสธรก่อนตีนัทพลตนจำปาฝ่ายประสานงานด้านเทคนิคครับเมื่อในวันอาทิตย์ที่17เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569ข่าวสารสาระเพ่งน้ำว่าน้ำแจ่มคืนหอดใสใจหอดหันคือพันบาเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณเด้อผู้ติดตามทางเพจสบท.ยโสธรทายทอดสดกดไลค์กดแชร์ไปนะอยู่กับพี่น้องฮอดหาบ้องแรงครับ045714แล้วก็383แล้วพี่น้องเด้อ045714383มีข้อมูลข่าวสารสาระดีๆนี่ยังกระดาษใจแบบอกมาบามาโหลดจำในวันหมายเลขโทรศัพท์เบาจะซ่าได้ยุ่นที่บ้านเนาะ045คือรหัสของยโสธรครับ714383สายตรงจากคุณผู้ฟังศูนย์สี่ห้าเจ็ดหนึ่งสี่สามแปดสามสายตรงจากคุณผู้ฟังลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดีสัปดาห์ก่อนสวท.อำนาจเจริญผลิตรายการสัปดาห์นี้ยะโสธรสัปดาห์หน้าศรีสะเกษ8อาทิตย์พ่อกันเพื่อเดินครับพี่น้องผมสายนี้จากกำปลายทางแสดงรับผู้การเนาะ045เนาะ045714และกระซ้อม83สวัสดีผู้การ
1: สวัสดีครับประจำรุ่นใบบัว
0: จากไซโน
1: ่โอ้จากวันศาสตร์ของสลาดครับ
0: ศาสตร์สลาหน้าสมัยฟังเพลงใดดีเน
1: าะฟังมาแล้วขอจะสองก่อนเนี่ยอาจารย์ครับ
0: ก่อนใดเนี่ยก่อนใดเนี่ย
1: ก่อนนะครับอันห้องไฮเซ็ตเดือนของลุงโรดครับ
0: ห้องไฮเซ็ตเดือนของไอ้ป๊อกรุ่งโรดเพชรต้องใช่เนาะ
1: ครับขึ้นใจสายตาพิฆาตนะครับเน
0: า
1: ะ
0: สายตาพิฆาตเน
1: า
0: ะ
1: เอาฝากใครหัวหน้าฝากประยุทธ์ใจบัวที่พูดอยู่แล้วครับ
0: ครับผม
1: แล้วก็ฝากใครยายอนามัติแก่นะครับเด
0: ้อครับผม
1: แล้วก็ขออาจารย์ประยุทธ์ใจบัวนี่จัดรายการโอ้มันมันมีผู้คือว่าอาจารย์ครับ
0: ใช่ก่อน
1: จัดรายการมีผู้คือครับ
0: บอกภาษาลาวใช่ป่ะ
1: อย่างที่อาจารย์ที่ไปโบกไปตามที่นะครับเปิดเพลงกันนะครับ
0: ครับผม
1: นี่เพราะว่าถือใจเช่าบ้านครับ
0: ขอบคุณหลายครับผม
1: วัดประเดี๋ยวจังประเดี๋ยวพวกหาอาจารย์
0: ขอบคุณหลายเด
1: ้อขอติดตามแจ้งอาจารย์
0: ครับสวัสดีครับขอบคุณสายเหล็กแหกหมันจากศาสตร์สลาหน้าสมัยกำปลายทางยาโสธร0457-14383 0457-14383ลูกทุ่มนุ่มสุขภาพดีเคลื่อนหอดใสใจหอดหันพนาวาพนาวาผู้ค่ะสายนี่จากกำปลายทางไหนเนาะสวัสดีครับฮัลโหล
2: สวัสดีครับพี่บ้า
0: ครับผมพี่บ้าวันน้ำเซอร์บ่นี
2: ่
0: ครับ
2: อันนี่ต่อรายการอยู่เลย
0: ครับผมครับผม
2: อันอันจะม้วนนี่ดีกว่าพี่ต่อลำมาลำของอันใหญ่บานเย็นลากแกนได้บ้าง
0: กลอนได้ดีกลอนได้ดี
2: เอาอันอีสานบ้านของเฮาเด
0: ้ออีสานบ้านเฮาเนาะ
2: ครับอีสานบ้านของเฮา
0: เนาะไปทางไหนบ่
2: มาใหม่ผู้สาวบ้านชาตินะทำไมเนี
0: ่
2: ยเ
0: ออได้เลยได้เลย
2: ผู้สาวบ้านไทยน้ำสาววันหน้าค่ายวันเด็กน้ำเด้อ
0: ครับผม
2: อย่าทางเล่นน้ำล่ะกะอันวิทยุสายจากทางจีนละปันได้เลยเบานะ
0: แมนเก้าจังหวัดได้วิทยุประเทศไทย
2: เอาจังหวัดได้เบาเลย
0: ครับผมครับผม
2: ครับหน้าไม้จะอยู่ดีเนี่ยได้เบา
0: ขอบคุณหลายครับผม
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผู้เบากำปลายทั้งบัดดังโพในเมืองยะโสธร0457-14383ขอเสียงเด้อทั้งนครพนมก็ดีนะครับ7143830045นะครับ0457-14385พี่น้องทั้งมุกดาหารเพิ่นฟังรายการอยู่หาเพิ่นจดหมายเลขโทรศัพท์บ่ท่านทางอำนาจจะเริ่ม 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทางอุบลเฮา 98.5 เมกะเฮิรตซ์ทางศรีสะเกษ 100.25 เมกะเฮิรตซ์ร้อยเอ็ด 94 สุรินทร์ 97.5 บุรีรัมย์ 101.75 ยะโสธร 90 เมกะเฮิรตซ์ 0457-14383 จ้ายนี่จากกำปลายท่านสดายนกผู้ขาเนาะสวัสดีครับที่รับสายเด้อ
3: ครับผมจากเบญจรักษ์ครับผม
0: เบญจรักษ์ศรีสะเกษตั้งท่านสปท.ศรีสะเกษบ่ครับ
3: ครับผม
0: เอาเพลงใหญ่ดีเนาะเบญจรักษ
3: ์ครับเอาของสายันสัญญา
0: สายันสัญญาเพลงอะไรดี
3: คืนนี้พี่ติดเวร
0: อยู่เวรอยู่ยามประจำอาทิตย์เนาะ
3: ครับเอาของสายันสัญญากับผมบ่าว
0: คืนนี้พี่ติดเวรเนาะ
3: ครับผม
0: เบญจรักษ์ตะเกียบมันขึ้นเพื่อกันทรักษ์เนาะ
3: ครับผมแมน
0: โอ้คืนนี้พี่ติดเวรเดี๋ยวบ่าวบังไหนมาไปทั้งไหนบ่
3: ครับมอบทุกเสียงทุกสายทุกสถานีที่ไปถึงนั่นแหละครับผม
0: ครับผมขอบคุณหลายๆนะ
3: ครับบัดดีครับบัดดีครับ
0: บ
3: ั
0: ดดีครับขอบพระคุณพี่น้องกำปลายท่านติดตามท่านสบท.ศรีสะเกษเขตแดนลำดวนตัวนี้สบท.ศรีสะเกษเฮา FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับ045714และก็383สดับเจ็ดกิ่งกลางมาดดเด้ออยู่ไกลอยู่ไกลอยากต้องกดลองกดล่ำซ้ำผู้ใดก็ได้แกแวร์บอกบ่าวประยูนใบบัวมาได้เลยนะไม่ต้องเรงใจเนาะพี่น้องเนาะความสุขความมนต์สนต่ำกระนำของแฟนรายการนะครับที่บนขอเขามาสายตาพี่คาดของนี่เอาสายนี่ก่อนเนาะคนอุตส่าห์โทรมารับสายนี่เราบูซะก่อนเนาะวันนี้เนาะรับใจดีเราบูซะก่อนเพิ่นมาจากข้างไสเนาะสวัสดีผู้ขาบ่าวประยุทธ์ในบัวรับสายครับ
4: สวัสดีเจ้าพี่บ่าวขอได้บ่รอบนี
0: ้ได้อยู
4: ่จะสาวบันไพใจเกินร้อยนะจ๊ะ
0: สาวบันไพใจเกินร้อยเพลงหยังอีก
4: เสน่ห์พ่อไม้ของจินตราพุ่นลา
0: บเสน่ห์พ่อไม้บ
4: ่จ
0: ้าจ้าเดี๋ยวพี่บ่าวบังไห้มอบ
4: มอบให้พี่บ่าวเมื่อกี้นี่เด้อ
0: ครับผม
4: จ้าพี่บ่าวให้ฟัง จากที่พนมไพรน้ำแด
0: ได้เลยได้เลย
4: ข้าวปูน้ำ
0: ครับผม
4: ข้าวสีละพูนั่งนั่งงามน้ำเนตรสาวปันอีเมงน้ำเนเด้อ
0: ได้เลยได้เลย
4: อาทุกเสียงทุกสายทุกการแต่ฟังดีสาวกรูนี่เด้อ
0: ครับผม
4: จ้าจ้า
0: สวัสดีครับ
4: คนน้ำแด
0: ครับผม
4: จ้าสวัสดีค่ะขอบคุณการหนามไม่รอจ้า
0: ครับขอบคุณทุกกรรมทุกใบนะต่อยมวลซึนกับก่อนลองก่อนล่ำนะครับสายตาพี่ขาดของยะเวียพิมพ์ใจเพชรพระร่างใช่ลูกทุ่งนุ่งสุขภาพดีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเก่าจังหวัดอีสานตอนล่างครับโดยขนายผู้เบาบาวประยุทธ์ใบบัวจากยะโสธรวันนี้ผลิตรายการ

มันควรปันไม่กล้าถึงไม่นอนหลับตายังเจ้าปันถึงตานี่ก็หมายในตาเจ้าเรื่องที่ร้องร้องกันเป็นสะบันบอกบูสู้

0: การกระนำของครูบาต่ำตายท่านบันดังโพขอฟังอีสานบ้านของเฮานะครับฟังเพ่งมวลมวลสุขภาพดีกันพี่น้องเนาะมืดคุ้มมั่งสุขภาพดี
1: I'm sorry.

ก็ตามกระนั้นของพี่น้องกำปลายทางอำเภอเบญจลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษพุ่นขอมากครับเบญจลักษณ์ศรีสะเกษฟังข้างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวทศศรีสะเกษ FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์คืนนี้พี่ติดเวรมานะบักย่ามเบอร์เสาคือติดฟังบันเสาเกิดข่าวเช้าแดดลำดวนเนาะโดยท่านอาจารย์มหาหิงไพศาลขึ้นฮอดจอดถึงอาจารย์

รู้สึกว่ามันจะบ่แม่นสายันสัญญาเด้เนาะเปิดผิดเปิดไม่แก้หยิบแผ่นผิดคือเขาจะบาก สายันสัญญาไม่น่าจะใช่นะครับเอาละครับลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดีที่ดองอยู่กับบ่าวประยุทธ์ใบบัวข้างสบท.จตุพรนะครับขอโอกาสพร้อมกันเก้าจังหวัดในเครือข่ายของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคืนนี้พี่ติดเวรน้องเปิดไปมึงดูสายันสัญญา

แล้วก็แฟนๆรายการจากสาวบ้านไผ่ทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดเพิ่นขอมาทาง0457143833เสน่ห์ข้อหมายว่ากันจิตราปูลาบยิบเยินฝากตอนให้พี่น้องในมวลกันลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดีครับ

แล้วก็อีกสายหนึ่งพี่น้องกำปลายทั้งอำเภอเขื่องในเราบอกว่าเป็นแฟนคลับขาประจำฟังรายการบ่าวประยุทธ์ในหัวมดโดนสันบะอยู่แถวบันกอเออำเภอเขื่องในเดี๋ยวนี้ฟังระบบ AM พันธบะ 1,341 กิโลเฮิรตซ์มั้งระบบเอ็นพายุบนนะครับเพราะว่าบ่าวประยุทธ์ในหัวเคยดำเนินรายการอยู่กำปลายทั้งเมืองบน30กว่าปีขึ้นหลังทั้ง AM แล้วก็ FM จัดทั้ง2คืนนะครับมุกดาหารก็เคยไประบบ AM นะครับบ่ได้ไปทั้งศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์101เนาะเอาขอบคุณแล้วก็แล้วกันนะครับเพิ่นขอมาขอสลาลักษณ์บอบคิดหวังครับสมัยน้อยดวงเจริญเทคโนโลยีเปิดสายตรงจากคุณผู้ฟัง0457-4383

0: ที่น้องคนแฟนรายการอยู่ในช่วงบรรยากาศของรายการลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดีนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท.ในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์ที่2อุบลราชธานีก็ประกอบไปด้วยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์ร้อยเอ็ดยะโสธรนะครับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันดำเนินรายการเนาะลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดีสัปดาห์นี้เป็นหน้าที่ของยะโสธรนะครับ0457-4383ผู้ข่าวบ่าวสาเมืองยะโสธรบ่าวประยุทธ์ใบบัวนางเฮ็ดต่อเปาะอยู่กำไปทั้งพี่ละทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะโสธร FM 90 MHzโดยการเบิ่งแง่งการผลิตและการของท่านผอ.มาตาวันชนะบุญปกดาวรอดนายสร้างเทคนิคไฟประสานงานมือนี่ดัตพลต้นจำปาก็อตตี้0457-4383สายนี่จากกำปลายทางสายนกภูขาเนาะสวัสดีครับ
1: ครับผมถือเพ่งครับถือใจอยู่ท่านมาไว้บัวเอ้ย
0: จากใจเนาะ
1: ครับจากเบ็ดลักคือเขานั่นแหละครับผม
0: ครับผมครับผมบางไหนครับผม
1: ครับขอบคุณนั้นขอบคุณผู้สาวที่เพิ่นมอบให้อ้ายเด้อ
0: ครับอ้าวบ่เป็นหยังครับผม
1: เด้อได๋นะครับผู้ดูบันไ
0: พ่ยานแมนอยู่ครับผม
1: ครับผมโอ้ยน้องหลาเอ้ยได้ยินแต่เสียงอยากเห็นหน้าอยากมากินข้าวหอมผ้า
0: อ
1: ยากมากินปลาหวมถ้วยอยากมากินกล้วยหวมหมี่เด้อคําเด้อ
0: โอ้
1: อ้ายอยู่ทั้งพี่นั้นคือเห็นเอาหรอกว่าขึ้นพอดีคือสิใหญ่สูงยาวขาวอ่านละเด้อน้องละเอ้ยค่ะขอฝากเพลงนี้จากอ้อมใจไปสู่ทุกคืนละกะทุกเสียงเป็นพิเศษเต็มๆสาวบ้านไทยด้วยครับเด้อของเอกระพ้นมนตรการอีกครับผม
0: เพลงยังล่ะ
1: ครับฮักแท้หนุ่มบ้านไกล
0: ฮักแท้หนุ่มบ้านไกลเป็นในสถานการณ์ทั้งชายแดนเบญจรักษ์ใกล้แน่หรอบ
1: ่โอ้ทางเขาพระวิหารครับผมขึ้นไปประจำครับบ่ไปบ่
0: ว้า
1: ครับพออยู่ครับพออยู่อยู
0: ่ครับผมครับผม
1: ธรรมดา
0: ธรรมดาเนาะเอาขอบคุณหลายนะครับเด้อ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผู้บ่าวทั้งเบญจรักษ์นะครับให้เกียรติแสดงจับจริงกลางเข้ามาในรายการลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดี045เด้อหาผู้ที่โทรมาเว้ามาโสมาคุยมาจ่านํา045714และก็383เนาะสายนี่จากกำปลายทางสไดโนภูขาน้อสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี
0: ่ครับผม
2: ขออีกจะเพ่งใดบอกพี
0: ่ครับขอไปโหลดครับจากสไดโน
2: อ๋อไอ้นุ่มสวัสดีนี่แหละครับ
0: ครับผมครับผมโอเคครับผม
2: หมอหนวดเยอรมันนะครับ
0: ครับผมครับผมขอบคุณหลายครับผม
2: ครับขอบคุณครับ
0: 045เนาะพี่น้องเนาะ045714และก็383ถูกสวทเด้อที่พี่น้องฟังอยู่นะครับสแสดบจับจริงกลางบอกมาว่ามาเนี่ยว่าฟังอยู่กำไปทั้งสไดนอกผู้ขาเนาะอืมสายนี้บัดดีผู้ขายุดรับสายครับ
3: สวัสดีครับพี่บ่าวประยุนครับ
0: ครับผมจากสายเน
3: าะอีกเพลงนะครับ
0: จากสายครับผม
3: พี่บ่าวมาให้ครับ
0: ครับผมเดี๋ยวเบิ่งให้เด้อขอบคุณหลายครับผมบัดดีครับ045เนาะ714และก็383ลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดีนะครับเฮากระจายกันไปก่อนลองก่อนล่ำบทเพลงเปิดให้มูเพิ่นฟังนำสวัสดีผู้ค่ะ
4: สว
0: ั
4: สดีค่ะ
0: จ้าว่างไหนเนาะจ้า
4: เป
0: ิ
4: ดแต่เพลงเก่าบ่จ
0: ้าอะไรก่อ
4: เปิดแต่เพลงเก่าบ
0: ่เปิดทั่วไปไผขอมาเปิดด้วยเบิดทุกเพลงล่ะจากใจนี
4: ่จากเรื่องจ้า
0: จากเรื่องว่าจังไหนน้องล่ะเพลงหยังดี
4: นอนฟ
0: ัง
4: เส
0: ีย
4: งฝน
0: เ
4: น
0: ี่
4: ยเลยจ้
0: านอนฟังเสียงฝนเอาเสียงผู้ใดร้องล่ะ
4: เอาคนตายเลยจ้าน
0: อนฟังเสียงฝนมอบเป็นผู้บ่าวทั้งไหนบ่ล่ะ
4: อ
0: ัน
4: ตัวเสียงตายเลยจ้า
0: ฝนตกบ่ทั้งเรื่อง
4: ฟ้าห้องอยู่จ้า
0: ฟ้าห้องพี่เน
4: า
0: ะ
4: ทั้งเรื่องค่ะตกคือตกค่อยฟ้อง
0: บ่เดี๋ยวพี่บ่าวบังให้มอบไปทั้งไหนบ่
4: อ
0: ่
4: า
0: ล
4: งน้ําใหม่ล่ะจ้า
0: จ้าเดี๋ยวพี่บ่าวบังให้เด้อ
4: จ
0: ้
4: า
0: ส
4: วัสดีจ้า
0: สวัสดีครับนอนฟังเสียงฝนมาสักหน่อยบ้างนะครับเดี๋ยวว่าประยุทธ์เดี๋ยวบอกเบิ่งให้นะครับลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดีนะครับ ทุกมือวันอาทิตย์สับเปลี่ยนหมุนเวียนในการผลิตรายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสบท.เก้าจังหวัดน้ำกันนะครับ0457143833สายนี่จากทางสไลด์ดอกภูเขาสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับผม
0: จากไหนครับผม
5: จากศรีสะเกษนี่แหละครับผม
0: ศรีสะเกษอำเภอไหนครับ
5: ขุนหารครับผม
0: อำเภอขุนหารฟังทางสบท.ศรีสะเกษเน
5: า
0: ะ
5: แมนครับผมเคยโทรหาบาปยุ่นตลอดอยู่สมัยโคกหนองนาครับผม
0: โอ้ขอบคุณหลายเด้อ
5: คร
0: ับ
5: ผม
0: เมื่อนี้สิฟังเพลงหยัง
5: ฮักน้อง22อำเภอคือเก่านั่นแหละครับผม
0: ขุนหารเนาะ
5: ครับผม
0: ฮักน้องหยังก่
5: อ22อำเภอครับผม
0: 22อำเภอนี่คือจังหวัดอำเภอในจังหวัดศรีสะเกษมี22อำเภอบ
5: ่แมนครับผม
0: 22อำเภอผู้ใดร้องฮะ
5: เฉลิมพรมาลาศีนั่นแหละครับผมเคยขอบาปยุ่นไปอยู่ครับ
0: เคยเปิดอยู่ครับเฉลิมพรมาลาศีเนาะ
5: ครับผม
0: มอบไปทั้งไหนบ
5: ่มอบทั้งเก่าจังหวัดเลยครับฟังน้ำกันครับผม
0: ขอบพระคุณหลายๆเด้อ
5: ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับครับ0457143833จากกำปลายทางอำเภอขุนหารนะครับทางสบท.ศรีสะเกษในรายการลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดีสายนี่จากกำปลายทางสไลด์นอกภูเขาสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะจากมุกดาหารจ้าม
0: ุกดาหารอำเภอไหนของมุกดาหารน้องล่ะ
6: ดงหลวงจ้า
0: อำเภอดงหลวงฟังสบท.มุกดาหารบอกคำแพง
6: จ้า
0: จ้าชัดเจนดีเน
6: า
0: ะ
6: จ้าชัดเจนจ้า
0: 99.25 เมกะเฮิรตซ์มุกดาหารดงหลวงฟังเพลงหยังดีล่ะ
6: อยากฟังหมอลำพลชีวิตจักก่อนเปิดให้ฟังดีเด
0: ้อเอาก่อนได้ดี
6: ภูเขาคือเป้าหมาย
0: อันนี้ก่อน
6: ภูเขาคือเป้าหมายของอรสาแสงเพชรจ้า
0: ภูเขาคือเป้าหมายอรสาแสงเพชรฟังเพลงเพ่งเพื่อชีวิตเนาะ
6: จ้า
0: เป็นสาวผู้ไทยบ่
6: จ้าสาวผู้ไทยจ้า
0: เฮ็ดพี่เหรอ
6: มีได้เฮ็ดเพ้อ
0: บ่โ
6: อ้ต่างมีละ
0: ดงหลวงนี่ผู้ไทยเบิดบ่ฮะที่เป็นบางบ้านฮะ
6: โตก็มีโซก็มีมันเป็นบางบ้าน
0: โดครับผมครับผมขอบคุณหลายเด้อ
6: จ้าสวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับเอาขอบคุณทางมุกดาหารมาแล้วนะครับสบท.มุกดาหาร 99.25 เมกะเฮิรตซ์ฟังท่านบอดหมายเรียกโทรศัพท์ยะโสธรเฮานี่นะครับ045เด้อ0457143833 0457143833สายนี่จากกำปลายทางสไลด์ภูเขาเอาสายหลุดไปลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดีอาทิตย์นี้สบท.จะต้อนผลิตรายการโดยขนายผู้เบาบ่าวประยุทธ์ใบบัวครับพี่น้องผมสายนี่วัดดีภูเขาฮัลโหลสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
0: จากไหนจ๊ะ
7: จากลาลมภูสิงห์ค่ะอยู่สิเกต
0: อำเภอไหนก่
7: ออำเภอภูสิงห์ค
0: ่
7: ะ
0: โอ้ภูสิงห์ภูสิงห์สิเกตฟังเพลงหยังดีล่ะ
7: เอาเพลงกล่องข้าวน้อยข้าแม่ค่ะ
0: กล่องข้าวน้อยข้าแม่น้องลาเนาะ
7: ค่ะ
0: ครับมอบไปทั้งไหนบ้าง
7: เทพพรเพชรบุญค่ะ
0: เทพพรเพชรบุญเนาะ
7: มอบให้ตาสีค
0: ่
7: ะ
0: ตาสีอยู่ไหนล่ะ
7: บ้านละลมค่ะ
0: บ้านละลมบ่
7: ใช่ค่ะ
0: ละลมละลมละลมของอำเภอกันของอำเภอภูสิงห์เนาะล่ะเนาะ
7: ใช่
0: จ้าโอเคน้องลาขอบคุณหลายครับ045เนาะ714383ลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดีโดยขนอยผู้เบาเบาประยุทธ์ใบบัวดังเฮ็ดต่อปออยู่กำปลายทั้งพี่ล่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสบท.ยะโสธรวิธีที่เฮาสิเบิ่งแง่งสุขภาพให้มันดีอยู่เสมอก็คือกินอาหารให้มันครบหาหมู่กินให้มันตรงเวลาดื่มน้ำให้พอเพียงมื้อละ8ฮอด10แก้วออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอยามมื้อเช้าจ็อกกิ้งจัก30นาทีนะครับนอนหลับพักผ่อนให้พ่อเพียงมื้อละบ่ต่ำ6ฮอด8ชั่วโมงหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพการสูบเหล้าเมายาเนาะแล้วก็รักษาสุขภาพจิตให้มันดีให้เวลากับคนในครอบครัวนะครับสุขภาพมันก็ดีเห็นตัวพี่น้องเนาะนั่นคือสิ่งดีๆบ่าวอยู่ในบ่ฝากไปซ้ายนี่ 0457-4383บ้านดีผู้ขายยุ่นรับสายครับ
8: ครับผมวันนี้ครับ
0: ว่างไหนเนาะ
8: จากสุรินทร์ครับผม
0: สุรินทร์อำเภอไหนของสุรินทร์
8: อำเภอสำโรงทาบครับผม
0: สำโรงทาบสุรินทร์นะครับสุรินทร์นี่ก็มีหมู่โคศกหลายคนอยู่นะครับ
8: ครับผม
0: หลายคนอยู่หลายคนอยู่นะครับพี่รุ่นอุ่นคลิปก็ติยังอยู่เนาะพี่รุ่นฟังเพลงอย่างดีมือนี่พี่น้องทั้งไหนก่อนเนาะ
8: สำโรงทาบสุรินทร์คร
0: ับ
8: ผม
0: สำโรงทาบสุรินทร์เนาะฟังเพลงอย่างดี
8: ม
0: ี
8: ลำลองพิษบางโบ
0: ฮะ
8: ของสาธิต
0: ใส่ก่อน
8: พิษบางของสาธิต
0: ซื้อเพลงผิดบังบ่
8: ครับผม
0: ของสาธิตต้องจัดเนาะ
8: ครับผม
0: เดี๋ยวหาให้มอบไปทั้งไหนบ
8: ่ต้องพันธุ์ต้องใส่ครับ
0: ฮะ
8: ถูกใจต้องใส่โทรมาครับผม
0: ครับขอบคุณหลายเด้อ
8: ครับ
0: ขอบคุณหลายครับผม
8: ครับคุณครับสวัสดีคร
0: ับ นี่เพิ่นฟังข้างสบทสุรินทร์สบทสุรินทร์มี2คืนคืนที่เพิ่นลิงสัญญานี่ 97.5 เมกะเฮิรตซ์อ่ะขอบคุณหลายก็แล้วกันสุรินทร์มาแล้วศรีสะเกษมาแล้วอุบลมาแล้วยังเหลือบุรีรัมย์101นะครับ0457-4383เด้อ0457-4383เนาะพี่น้องเนาะสายนี่บัดดีผู้ขายยุ่นรับสายครับ
9: ครับสวัสดีครับอาจารย์ประยุนใบบัว
0: จากใส่เนาะ
9: ผมปัญญาพรเนอ
0: ปัญญาทอน
9: เนาะมัน30 40ปีตั้งแต่ข้าวเป็นนักผักนังขายยาน้ำกันคุณดา
0: บ่ครับโทรมาจากใส่ครับนี่
9: โทรมาจากเมืองอุบลครับผมอ
0: ำเภอไหนของเมืองอุบล
9: อำเภอเมืองครับ
0: อยู่บ้านไหนครับ
9: อยู่บ้านหัวเรือทอง
0: บ้านหัวเรือบ้านบักพริกเป็นบ่
9: แม่นครับ
0: ครับผมครับผมฟังเพลงอย่างดีย
9: ินเสียงอาจารย์น่ะดีใจจะเป็นนุ่มหน่อยลุงเหลื่อยเนาะ
0: ครับครับครับจัดมานี่30กว่าปีแล้วครับ
9: ครับผมแม่นอยู่แม
0: ่นรายการวิทยุนี่30กว่าปีแห่งความเชื่อถือเกษียณแต่อายุราชการแต่ว่าอาชีพโคศกบ่มีคำว่าเกษียณครับผม
9: ครับเอาเฮียน3นาม4ครับ
0: ผู้ใดห้องเนาะเฮียน3นาม4นี่เน
9: า
0: ะ
9: จินตลาครับผม
0: จินตลาผู้ลาบเนาะ
9: ครับ
0: เดี๋ยวเบิ่งให้แล้วครับเด้อ
9: คร
0: ับ สวัสดีครับเอาเบื่อเท่ากันโทรศัพท์บัดนี่ยาวกดลองกดแล้วมันสิเป็นหนีเพิ่นหลายเอามาอีกแล้วอันสายนี้เราบือแล้วบัดนี้แล้วคำว่าบือคือสต๊อปนะหยุดซะก่อนนะครับสายนี้จากสายนอกภูเขาสวัสดีครับ
10: สวัสดีครับอาจารย์ประยุทธ์ใบบัว
0: สวัสดีครับผม
10: ปัญญาทอน
0: โอ้เบาไปละตัวมันหันปัญญาทอนเนาะเอาสิก็แล้วกันนอนฟังเสียงฝนตายอรไข่ตามกระน้ำของนองสาลาคำแพงเกมแดงมรสีอำเภอเดิงนกท่าจังหวัดยะโสธรอยากหันผักยกฟังสปอร์ตฟังข่าวต้นชั่วโมงจังหวัดทื่นสาวยาวกันต่อในยกที่2ชั่วโมงที่2ผู้กลางลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท.9จังหวัดของอีสานตอนล่างจักหน่อยยุ่นโง่มาก

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับอานนท์นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีเยี่ยมผู้บาดเจ็บจากเหตุรถโดยสารสาธารณะชนรถไฟพร้อมกำชับให้เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่และเร่งสอบสวนหาสาเหตุที่เกิดขึ้นอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
8: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสม

0: าติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีเยี่ยมผู้บาดเจ็บจากเหตุรถโดยสารสาธารณะชนรถไฟพร้อมกำชับให้เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่และเร่งสอบสวนหาสาเหตุที่เกิดขึ้น
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะชนกับขบวนรถไฟณโรงพยาบาลคาเมเลียนทองหล่อเขตวัฒนาว่าได้มอบแนวทางให้นายกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกและนายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เร่งดำเนินการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องรอผลการสอบสวนหรือการพิจารณาจากบริษัทประกันภัยเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างที่ประชาชนใช้บริการขนส่งสาธารณะของรัฐทั้งสองหน่วยงานจึงต้องร่วมกันรับผิดชอบดูแลผู้บาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเหมาะสมครอบคลุมทางด้านค่ารักษาพยาบาลการฟื้นฟูสภาพร่างกายและการเยียวยาสภาพจิตใจรวมทั้งมอบหมายให้ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างรอบด้านพร้อมกำชับให้กระทรวงคมนาคมเร่งตรวจสอบสาเหตุของอุบัติเหตุรวมถึงทบทวนมาตรการด้านความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะเดียวกันอีกโดยเฉพาะการลดความเสี่ยงจากความผิดพลาดของมนุษย์หรือ human error ผ่านการปรับปรุงระบบควบคุมและมาตรการด้านวิศวกรรมจราจรชาววิสาปทุมปารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดระยองพร้อมกำชับกรมชลประทานเร่งแก้ปัญหาท่อส่งน้ำในพื้นที่เขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกย้ำต้องส่งน้ำให้ถึงผู้ประกอบการเพื่อขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ
3: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมและติดตามการบริหารราชการของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสสำนักงานชลประทานที่9จังหวัดระยองว่าอ่างเก็บน้ำประแสนับเป็นอ่างเก็บน้ำที่สำคัญในภูมิภาคตะวันออกและมีความสำคัญต่อภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศเนื่องจากเป็นอ่างเก็บน้ำหลักของพื้นที่เขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกซึ่งจากการร่วมกิจกรรมการหารือร่วมระหว่างผู้ประกอบการชั้นนำของประเทศและรัฐบาลในเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งมีหัวข้อหนึ่งที่ผู้ประกอบการได้ให้ความสำคัญคือเรื่องการบริหารจัดการน้ำในภาคตะวันออกเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวแม้ว่าจะมีอ่างเก็บน้ำแต่ยังติดปัญหาในเรื่องท่อส่งจึงได้สั่งการให้กรมชลประทานเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวระหว่างภาคเอกชนให้แล้วเสร็จซึ่งปัญหาดังกล่าวยังต้องมีการประสานงานร่วมกับกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังซึ่งต้องทำเรื่องนี้ให้จบเพราะแม้ว่ามีแหล่งน้ำเพียงพอแต่หากไม่สามารถกระจายน้ำไปถึงภาคเอกชนที่เป็นผู้ประกอบการในพื้นที่เขตเศรษฐกิจได้ก็ถือว่าไม่เกิดประโยชน์ชาวนันท์มาลีรายงานจากจังหวัดระยอง
1: ฝ่ายปกครองอำเภอพบพระบูรณาการกำลังร่วมทหารตำรวจจับกลุ่มชาวอินเดียและปากีสถานลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย2รายริมแม่น้ำเมย
4: นายธันประวัติภูริวัฒนเมธานายอำเภอพบพระมอบหมายให้นายกวินแว่นแก้วปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองจัดกำลังสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอพบพระร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองร้อยฐานราบที่423ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรพบพระออกลาดตระเวนเฝ้าตรวจบริเวณบ้านห้วยแล้งหมู่10ตำบลช่องแคบอำเภอพบพระจังหวัดตากระหว่างปฏิบัติหน้าที่ตรวจพบบุคคลต้องสงสัยเดินอยู่บริเวณริมแม่น้ำเมยจึงเข้าทำการตรวจสอบพบเป็นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายไม่มีหนังสือเดินทางหรือเอกสารอนุญาตมาอยู่ในราชอาณาจักรจำนวน2รายได้แก่นายซาราอาเมดอายุ30ปีสัญชาติปากีสถานและนายปารัตซิงอายุ26ปีสัญชาติอินเดียเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวทั้ง2รายส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรพบพระเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17 นาฬิกา

3.5 เมกะเฮิรตซ์สวทอำนาจเจริญ103.25 เมกะเฮิรตซ์สวทมุกดาหาร99.25 เมกะเฮิรตซ์สวทนครพนม90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทร้อยเอ็ด

0: อวท.ยโสธร FM 90 MHz สถานีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องเข้าสู่รายการลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดีโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2พบกันทุกวันอาทิตย์บ่าย 3:00 น. ฮอด 5:00 น. แลงฟังเพลงมวลๆพร้อมปลูกสุขภาพใหม่ๆขึ้นไปฮอดใสใจก็ไปฮอดนั่น
2: เอ้ยๆขั้นป่วยหนักต้องผ่าตัดหรือค่ารักษาสูงสิทธิ์บัตรทองคุ้มครองเฮาบ
3: ่เสกให้สัตว์โทร1330สายด่วน1330เด้อ
2: เขาซอยเรื่องหยังได้แน่ล่ะเอ้ย
3: ให้คำปรึกษาสิทธิการรักษาบัตรทองครอบคุ้มโรคที่ต้องผ่าตัดและค่าใช้จ่ายสูงบ่ว่าสิเป็นโรคไตวายโรคมะเร็งโรคหัวใจผ่าตัดสมองหรือผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าปรึกษาได้24ชั่วโมง
2: ป๊าดขึ้นมาดีแท
3: ้รับผู้ถูกต้องเข้าถึงสิทธิ์อย่างมั่นใจ
4: สายด่วน1330สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
2: เอ้ยจะหูจักสิทธิ์บัตรทองบ
1: ่หูอยู่แล้วหูฮอดสายด่วน1330พุ่นเด้ออ
2: ันแล้วจะหูจักสปสช.บ
1: ่อ๋อสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินั่นบ่คือสอยังหลายแท
2: ้สุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วจะหูบ่ว่าสิทธิ์บัตรทองกับสปสช.เขาคือหน่วยงานเดียวกัน
1: เอ้าอีหลีบ่ข่อยหูจักแต่บัตรทองกับสายด่วน1330 13301330
2: พอแล้วพอแล้วเขาสิหูว่าเฮาโฆษณาให้เขาสรุปบัตรทองก็คือเป็นบัตรที่ออกโดยสปสช.นั่นละถ้าบ่เข้าใจยังอีกก็โทรไปหาสายด่วนเขาโลด1330เปิดเบิดมือสอดแจ้งถามเรื่องสิทธิ์การรักษาการบริการหรือแจ้งปัญหาก็ได
4: ้สายด่วน1330สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.เพื่อพี่น้องชาวอีสานบ้านเฮา
1: ต่อแต่นี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องเข้าสู่รายการลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดีโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2พบกันทุกวันอาทิตย์บ่าย 3:00 น. ฮอด 5:00 น. แลงฟังเพลงมวลๆพร้อมปลูกสุขภาพใหม่ๆขึ้นไปฮอดใสใจก็ไปฮอดนั่น
5: จากชาวนาจนอยากให้อาศัยวัดเฮียนหนังสือ

ือจบของหาเหลืองทองของเล่นหน่อยอยู่น้ำห้อยดอกหลวงคอคอยสั่งกอมือละหน่อยข้านต่อยๆย่อนทุกหลายจนเวลาหลวงใหญ่จะเลิ่นไหวดอกเติมใหญ่ไฟศึกษาคาเพิ่มเติมสางแต่สิ่งดีคือจะมีบุญสู้คำพ่อคนน้ำสางข้างก่อจนสมบัติน้อแม่น้อคนก่อซอได้ใส่สีกากีแต้มกระบุญอยู่ดอกซอยสู้แต่ยังดูไปทั้งหนาจัดรายการหันษาพัฒนาบ้านเมืองต่อซอยไทยบ้านประชาสัมพันธ์น้อเปิดเพลงล่ำม้วนสู่มือบ่ถือข่าววันยศสูงวอนป่าลุงหรือไทยบ้านแฟนรายการอย่าแหน่งหน่ายมีเรื่องฮ้อนสิ่งใดบ่าวประยุนพร้อมรับใส่ลุงป่าดอกยาใหญ่ดอกไทยบ้านผู้สุขคน

0: น้องยี่สิบสองอำเภอตามกระนำของพี่น้องจากกำไปทั้งสปท.ศรีสะเกษบุญนะเนาะทั้งอำเภอขุนหารเป็นในเกียรติต่อรายการสำหรับจับกิ่งการกามาทาง045714383ในรายการลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสบท.อีสานตอนล่างในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์ที่2อุบลราชธานีกับประกอบไปด้วยนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์ร้อยเอ็ดเนาะยะโสธรนะครับสัปดาห์ก่อนเป็นอำนาจเจริญคราวนี้ได้การสัปดาห์นี้เป็นยะโสธรสัปดาห์หน้าก็เป็นศรีสะเกษสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนำความสุขความมวลซึนดันก่อนลองก่อนล่ำเดี๋ยวฟังก่อนลองก่อนล่ำมันมวลสุขภาพมันก็ดีนะครับ0457143383เด้อสายนี่จากกำไปทั้งหลายเดี๋ยวผมทยอยจัดให้เด้อรับรองว่าบ่ลืมเด้อสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: จ้าว่างไหนเนาะ
1: ขอฟังเพลงได้จ้า
0: เพลงหยังน้องๆ
1: เอาเพลงไหนว่าจะคอยนี่เด้ออาย
0: ไหนว่าจะคอยโทรศัพท์จากสายลา
1: จากตลาดว่าลิ้นนี่เด้ออาย
0: ตลาดบ้าลิ้นช้ำลาบอยู่แถวไหนแถว
1: ที่เสียบันทอนนี่เด้อจ้า
0: เออบันทอนบันลาดช้ำล้านแถวนี้เน
1: า
0: ะ
1: จ้าเสียงดังฟังชัดเด้ออาย
0: ไหนว่าจะคอยน้องน้องฟังจากสปท.ศรีสะเกษหรือสปท.อุบล
1: สปท.อุบลจ้า
0: 98.5 เนาะล่ะเน
1: า
0: ะ
1: จ้าจ้า
0: โอเคทุ
1: กสายนะไม่เด้ออายเด้อ
0: ขอบคุณแล้วน้องล่ะ
1: จ้าที่เซ็นนะไม่ได้จ
0: ้
1: า
0: ขอบคุณมากมายบัดดีครับ
1: จ้าจ
0: ้าจ้าน้องสลากำแพงแก้มแดงเมรสีกำไปทั้งบันทอนทั้งบันทลาดแถวบันหน้ายกขำเฉลิมพลมรคัมตัวนี้เนาะสายนี่จากกำไปทั้งแต่ไหนเนาะลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดีสวัสดีผู้ขายยุทธรับสายเด้อ
2: ฮ
0: ั
2: ลโหลสว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ครับ
0: ครับผมบางไหนเนาะ
2: เพลงนะครับ
0: เพลงยังดี
2: เพลงภูมิใจในยโสธรนะครับ
0: เพลงไหนก่อน
2: ภูมิใจในยโสธร
0: ผู้ใดร้องฮะ
2: ของไอ้ผู้ยิ่งร้องครับรู้จำชื่อคนบ่ได้นะ
0: ภูมิใจในยโสธรติ
2: ครับผม
0: ครับจากใส่น้
2: อที่จากในเมืองยโสไปแล้วครับ
0: ครับผมมอบไปทั้งไหนบ
2: ่มอบให้อาจารย์นะครับ
0: ครับผมขอบคุณหลายเด้อ
2: ครับครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผู้แบวยโสธรไอ้เกียรติต่อรายการแสดงจับกิ่งกลางเข้ามารายการลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดีนะครับอาทิตย์นี้ของยาสะท้อนก็เล่นยาวนะครับหอดหามุ่งแรงธรรมดาวันอาทิตย์อีบาบายุนี่บอกจะทำรายการอยู่มงนี่ละนะครับแล้วก็ลิงสัญญาณไปออกกำไปทั้งอุบล FM103อุบลคืนทารุชิตวันอาทิตย์บ่ายโมงหอดบ่ายสามโมงแรงแต่ว่าอาทิตย์นี้เป็นพิเศษนะครับดำเนินรายการลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดีให้เพื่อนต่ออีกรายการหนึ่งมันออกไปก็ได้มือนี่เมาสี่ชั่วโมงอาจหลาดครับพี่น้องผมสบายดีผู้ขายยุทธรับสายเด้อ
1: สวัสดีค่ะ
0: จ้าว่างไหนจ้า
1: สวัสดีจ้า
0: เดี๋ยวยินอยู่วามาโลดจ้า
1: จากอำนาจเจริญจ้า
0: อำเภอบ้านใดของอำนาจเจริญอยู่บ้านใด
1: อ
0: ยู่บ้านใด
1: อยู่บ้านหนองแสงตำบลห้วยไร
0: ่โอ้โอเคโอเค
1: ได้ยินอยู่บ่
0: เดี๋ยวเคยได้ยินเคยได้ยิน
1: ใครเคยได้ยินคือเจ้าอยู
0: ่บ่ได้ยินไหนจัดรายการมานี่30กว่าปีแล้ว
1: เอิ้นหาน้องเขียว
0: เอาผู้ใดฮ้องเอิ้นหาน้องเขียวเอาไก่สอนเรื่องสีบ
1: ่บ่เอาคนอื่น
0: เอาผู้ใด
1: เอาไผน้องสิเพิ่นร้องต้นฉบับนั่น
0: ต้นฉบับโอ้ผู้บ่า
1: จ้ะ
0: เพิ่นเสียชีวิตตะละ
1: ค่ะค่ะบันเจิดเนาะค่ะเนาะ
0: จ้า
1: ฝากให้เบิดเก่าจังหวัดด้วยค่ะ
0: ครับผมครับผมขอบคุณหลายครับผม
1: นั่นเดียวฝากให้สาวสาวบริลัมเนี่ยเด้อดีเคเสียงหวานนั่น
0: สาววิลัมบอก
1: ดีเคเสียงหวานนั่น
0: ดีเคเสียงหวานเน
1: าะกับให้บ่าวดีเคลอยสามอนุชาหลบร้อนนั่นเนี่ยเด้ออ
0: นุชาบ่ซื้อแล้ว
1: จ้า
0: สวัสดีครับอำนาจเจริญ
1: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีจ้าโอ้อุสาวอำนาจเจริญไอ้เกียรติต่อรายการนี่ทางอำนาจเจริญกับ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์สัปดาห์ก่อนผู้บ่าวหนูชาว่าเราจะรายการเนาะนะครับ บ่าวอยู่ในบัวลอยจอบฟังอยู่นะครับทุกอาทิตย์อยู่ไกลอยู่ไกลแวะมาพ่อเปิดมาฟังรายการลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดีได้ฟังก่อนลองก่อนล่ำบทเพลงมวลๆมีข่าวคาบอันใดก็แล้วแต่แวะบอกมาบามาลักษณะของผู้ที่มีสุขภาพกายดีหาขอเพิ่นว่าผู้ที่มีสุขภาพกายดีคือผู้ที่ร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพปราศจากโรคภัยมีพลังงานเต็มเปี่ยมโดยสามารถสังเกตลักษณะเด่นได้5ข้อน้ำหนักและสัดส่วนเหมาะสมนอนหลับพักผ่อนเพียงพอหลับสนิทหลับสนิทเนาะและก็นอนหลับพักผ่อนเพียงพอระบบขับถ่ายปกติร่างกายมีภูมิต้านทานดีนะครับแล้วก็ผิวพรรณและอวัยวะสดใสนี่คือลักษณะของผู้ที่มีสุขภาพกายดีหาขอเนาะสายนี่จากเสนาผู้ขาเนาะสบายดีครับพี่น้องผม
3: สวัสดีครับผม
0: วางไหนครับ
3: ฮัลโหล
0: ฮัลโหลได้ยินอยู่วางไหนเนาะ
3: ขอเพลงนะครับผม
0: เพลงอย่างเนาะ
3: เพลงคือเธอใช่ไหมครับผม
0: เธอคือใช่ไหมบ่
3: เธอคือใช่ไหมครับผม
0: เธอคือยังบ่
3: คือเธอใช่ไหมครับผม
0: คือเธอใช่ไหม
3: ครับผม
0: ไผห้อง
3: ตายครับผม
0: คือเธอใช่ไหมตายโทรศัพท์จากไหนครับ
3: จากย่างซุ่มหน่อยครับผม
0: ย่างซุ่มหน่อยศรีสะเกษอยู่บ้านไหน
3: ข้างๆก่อว่างนี่แหละครับผม
0: อยู่บ้านไหน
3: อยู่บ้านฮัลโหล
0: อยู่บ้านใกล้บ้านแม่ยานกอยู่บ่อยู่บ้านไหน
3: อยู่ยังอยู่บ้านดอนคูนครับผม
0: โอเคเดี๋ยวบ่าวบังไห้เด้อ
3: คร
0: ับ
3: ผม
0: สวัสดีครับ045714383บ่ได้ยินทั้งสุรินทร์มาแล้วเนาะยังบุรีรัมย์กับสวทรเรดนะครับ045714383เพิ่นอธิจดบ่ทันก็ได้เนาะ045714383ลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดีน้องสาวหลักคำแพงเตรียมแดงมาลสีกำปลายทางอำเภออย่างน้องสาวผู้ไทยเนาะเพิ่นขอมาบ่ลืมเด้นะครับอำเภอดงหลวงเพิ่นขอเพ่งเพื่อชีวิตผัวเขาคือเป้าหมายห่วยจะของกับเป็นผัวคนคือกันได้เนาะเนาะผัวเขาคือเป้าหมายยังเอ่ยอรสาแสงเพชรยิบเยินปากจอนให้พี่น้องในมวลน้ำกันในรายการลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดีในเครือข่ายของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวทเก่าจังหวัดอีสานตอนล่างครับโดยบ่าวประยุทธ์ใบบัวนั่งเห็ดตะปออยู่กับไฟเมืองมงไฟโกแตงโมหวานหมอนขวานผ้าขิดแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิพี่ละ

ของน้องซาวล่าคำแพงแก้มแดงมาเลยจากอำเภอผู้สิงห์ศรีสะเกษครับพี่น้องผมขอกองข้าวน้อยข่าแม่ของเขตพรไปทุกบนนะครับข้างยโสธรฝนตกฟ้าห้องนะครับพี่น้องผมออกไปซองเบื้องหน้าสถานีกองข้าวน้อยข่าแม่เทพพรไปทุกบน

0: แล้วก็ตามการนำความเป็นแฟนรายการที่เพิ่นขอมานะครับจากอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์นะครับลำลองผิดหวังสาธิตท่องจันได้ยุ่นเด้อขอบคุณแฟนรายการทั้งอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์นะครับลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดี
1: เมฆลาย้อนแหวนแลนคว้างอยู่ทางคุณพร้อมมาสุนไหวควันคว้างเป็นทางเอ้ยแจ้งจังปางเมฆมันบางทั้งไฟใต้หนีไปท่อนไฟอุทอนข้านอนจับปืนจ่อทั้งรันด้านทั้งตำขมิ้นนำบ้านแตกมาคนยายเขาเพิ่งไทยเวียดน้ำไหลเขามาอุ่นทุ่ตามสูนนับบ่อควาย

ละนอนต้นความกว่าเรามันตาเพื่อนใส่หมอนมือเรมีตั้งก้นป้ามันลวงสีเฮิดเฮิดคืดไปเห็นข้าวหลังบอลเฮาสาบานไว้ไผ

ลืมนองบัดมองไปทั้งคันเตียงนอนมอนอายอยู่พี่มองดูแม่ลูกเจ้าคือสิเว้าต่อพี่ใจบ่นพี่คิดฮอดหายเดือน10ผ่านกายมาฝนสิลาวังหนองสั่งขะน้องถึงฟ้าน้ำตาฝนกับน้ำสายฝนวำซ้ำเหลือทีโอ้ยนอละฝนยังมีมือพวงห้ำเพื่อนแข็งไตเธอจากไปแต่วันนั้นมือสิบคำเดือนหกถึงโตกายมานานมานานบ่าววิชายังจำได้โลกมันหมุนไปเรื่อยพี่ควาย

คนหอยแกงหนุนสุกแล้วสาวนางอย่าลืมจูบเขาไม่มาหอดแล้วอย่ามาเห็นป้าก่อยคันได้กินลาบก้อยอย่าลืมแก้วแก้วผักเด้อนางเด้อ

0: ห่วยหน่อยบอกจังไผคงไม่ได
1: ้ลำลองผิดหวังเหมือนกันนะครับจากพี่น้องกำปายทั้งอำเภอสำโรงทาบจังหวัดชลบุรีครับพี่น้องผมแต่ยังข้างพันธุ์อีกอยู่หลายบทเพลงนะครับในรายการลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดีนะครับต้นเสียงผู้ขานางเฮ็ดต่อเปาะสัปดาห์นี้นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวทจะท่อนระบบ FM 90เมกะเฮิรตซ์โดยการกำกับโดยบางแง่การออกอากาศของท่านผอ.วันชนะบุญปกดาโรจน์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวทยโสธรนะครับมอบหมายภารกิจให้บ่าวประยุทธ์ใบบัวเป็นผู้สรรสร้างสาระนะครับก่อนลองก่อนล่ำบทเพลงมวลให้พี่น้องได้ฟังกันขอบคุณกอตีนัทพลต้นจำปาฝ่ายประสานงานเนาะพี่น้องเนาะเป็นนี่พันหลายอยู่เด้ยันสามนามซีจากหัวเรือไหนว่าจะคอยทั้งทาลาดวารินทร์ชำราภูมิใจในยศธรจากยศธรเอิญหาหนองเขียวจากอำนาจเจริญคือเธอใช่ไหมตายอรไทยหักสาวเลี้ยงเป็ดเถ่าแม่ทั้งมันน้องนั่งฝ้าสาวพักอีตูกระจากต้นแก่รับอีกที่ว่าเป็นหนีเพิ่นอีกบ่นี่สายนี่จากสายน้อผู้ขาเออไข่แน่รุดไปเลยเอาเฮียน3น้ํา4ต่อไปซะนักร้องสาวเสียงพิ้นจินตราผู้หลับขอบคุณทุกกําลังแรงใจที่มีให้สําหรับบ่าวประยุทธ์ในบ่อย่างล้นหลามครับ

ไหนว่าจะคอยนะครับตามกระนำของน้องสอลาคำเพียงเจมเด้งมรสีไปตามคิ้วครับพี่น้องจักที่ฮอดวัตถุกูทุกคนบ่ปรีเนาะไหนว่าจะคอยน้องตลาดจังหวัดตลาดว่ารินชำราบจังหวัดอุบลไหมพี่ลมพรโลกทุ่งมุ่งสุขภาพดี

เวลาเนี่ยคือติดวัดไว้เดี๋ยวเนาะเอาตามกระนำของแฟนแล้วกันภูมิใจในยาโสธรมาระวังรายการลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดีโดยคณะผู้เบาบ่าวประยุทธ์ใบบัว

0: มิใจในยศท่อนอาจารย์จันทร์เพี้ยนพรสวรรค์ครับแล้วก็ไปฟังพี่น้องแฟนรายการขอมาจากทางอำนาจเจริญครับเอิ้นหาหนงเขียวสลักศิลาทอง
1: เราเขียว
0: เป็นมาบวชเป็นคู่บ่าวเจ้าบ่าวมรณะขาไปแล้วล่ะสลักศิลาทองครับเอิ้นหาหนงเขียว

ทุกมือวันอาทิตย์เวลาบ่าย 3:00 น. 5:00 น. รายการลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักประชาพันธ์ที่2อุบลราชธานีอันประกอบไปด้วยนครพนม FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์มุกดาหาร 99.25 เมกะเฮิรตซ์อำนาจเจริญ 103.25 เมกะเฮิรตซ์สปท. อุบลทั้งระบบ AM และ FM AM 1341กิโลเฮิรตซ์ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์ศรีสะเกษ 100.25 เมกะเฮิรตซ์ร้อยเอ็ด 94เมกะเฮิรตซ์ยะโสธร 90เมกะเฮิรตซ์บุรีรัมย์ 101.75 เมกะเฮิรตซ์สุรินทร์ 97.5 เมกะเฮิรตซ์อาทิตย์นี้เป็นหน้าที่ของสปท. ยะโสธรโดยผู้ข่าวบาวซาเมืองยะโสธรบาวประยุทธ์ใบบัว30กว่าปีแห่งจัดทำรายการมากครับไปหลายมงหลายบอลอยู่น้องพี่น้องเนาะหลายคู่หลายคนคือที่ได้เคยได้ยินอยู่โดยการกำกับและบังแย่งการออกอากาศของอาการออกอากาศของคุณวรรชนบุญปกดาโรจน์ผู้ในการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท.ยะโสธรโดยการประสานงานฝ่ายทางด้านเทคนิคของคุณรัฐพลต้นจำปาผู้บ่าวกอตีขอบคุณในสร้างเทคนิคทั้งเก่าสวท.นะครับฝ่ายประสานงานตามการนำของผู้บ่าวกกแต่วรินทร์ชำราบสาวพกิตูจนเป็นของแฟนรายการทั้งสวท.จตุพรเอเปียมเก้าสิบเกิดพวกเศร้านะครับ8ม่วงวันละเก้าม่วงเศร้ามาจวดจัดอ่านข่าวอยู่มองนี้ข่าวเช้าชาวมังยศวิทยุประเทศไทยยะโสธรขอบคุณพี่น้องทุ่งมองทุกบอลก็แล้วกันเวลาบนกับพี่น้องหมดกราบลาจากบรรดาพี่น้องแฟนรายการไปอีก8อาทิตย์จังพอกันได้พี่น้องนะประยุนใบบัวขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าว
1: ทันทีนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
1: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
6: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
7: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
6: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
7: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
8: ธนาคารอาคารสงเคราะห์ออกมาตรการด่วนช่วยแบ่งเบาภาระผู้ประสบเหตุรถไฟชนรถโดยสารมักกะสันลดดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 0.01 ต่อปี
9: นายมหัทธนะอัมพรพิสิทธิ์กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอสเปิดเผยว่าจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสันจนส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากนั้นทอสได้เร่งจัดทำ

0: โครงสร้างแห่งประเทศไทยเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจจุดตัดทางรถไฟที่มีความเสี่ยงทั่วประเทศเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุอย่างเป็นรูปธรรม
1: ศาสตราจารย์อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยกล่าวถึงเหตุการณ์ขบวนรถไฟชนรถประจำทางว่าขอเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจจุดตัดอื่นๆที่มีความเสี่ยงและหาแนวทางแก้ไขที่เป็นรูปธรรมซึ่งจากข้อมูลที่ศึกษามาขณะนี้พบว่ามีจุดตัดทางรถไฟและถนนในระดับเดียวกันถึง 2,300 แห่งทั่วประเทศและจุดตัดเหล่านี้จำนวนมากมีเพียงป้ายจราจรเตือนไม่มีเครื่องกั้นซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้และในกรุงเทพมหานครมีจุดตัดเสมอระดับอีกหลายสิบจุดด้วยกันซึ่งการบริหารจุดตัดเหล่านี้สามารถใช้หลักการต่างๆเช่นตัวคูณควบจราจรหรือค่า traffic moment ซึ่งเป็นผลคูณระหว่างปริมาณรถยนต์กับจำนวนรถไฟต่อวันจุดตัดที่มีการก่อสร้างหรือมีสิ่งบดบังทัศนวิสัยในระยะ 1,000 เมตรจุดตัดที่อยู่ใกล้สะพานอุโมงค์ทางลอดทางแยกจุดตัดที่อยู่ในสภาพที่เสื่อมโทรมไม่เหมาะสมในการใช้งานไม่มีแสงสว่างพอเพียงโดยเฉพาะในเวลากลางคืนเป็นต้นจุดตัดเหล่านี้เป็นจุดตัดที่มีความเสี่ยงประชาชนควรใช้ความระมัดระวังในการขับขี่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งสำรวจจัดทำแผนความเสี่ยงและเพิ่มมาตรฐานด้านความปลอดภัยเข้มงวดขึ้นปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูลตรวจความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนอย่างเข้มข้นรับช่วงเปิดเทอมย้ำรถรับส่งนักเรียนทุกคันต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน
2: 10ตำรวจเอกพงคณิตวิริยะวรโชตขนส่งจังหวัดสตูลเปิดเผยว่าเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนที่ใช้บริการรถรับส่งนักเรียนในจังหวัดสตูลขอให้ผู้ประกอบการรถขนส่งนักเรียนต้องจัดเตรียมรถให้มีความพร้อมโดยเฉพาะการรับรองจากโรงเรียนการจดทะเบียนขออนุญาตอย่างถูกต้องและความพร้อมด้านตัวรถจะต้องมีอุปกรณ์ส่วนควบถูกต้องครบถ้วนเช่นถังดับเพลิงและค้อนทุบกระจกนอกจากนี้คนขับรถต้องได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลมาแล้วไม่น้อยกว่า3ปีหรือได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะหรือเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกซึ่งต้องไม่เคยมีประวัติเสียหายอันเกิดจากการขับรถมาก่อนและต้องมีผู้ดูแลนักเรียนประจำรถในรถตลอดเวลาที่ใช้รับส่งนักเรียนทั้งนี้หากรถรับส่งนักเรียนคันใดไม่ดำเนินการขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมายจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์2522ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทจึงขอความร่วมมือผู้ปกครองนักเรียนใช้บริการเฉพาะรถที่ได้รับอนุญาตที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: เรื่องมาบอกเล่าเรื่องเก่าๆลากลีลาเรื่องใหม่ได้สรรมาแล้วบอกเล่าฟังเพลินๆทุกวันอาทิตย์เวลา 17:10 น.ถึง 18:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร้อยเรื่องมาเล่า
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องมาเล่าครับวันนี้ร้อยเรื่องมาเล่ากลับมาพบกันครับวันอาทิตย์หลังข่าว17:00 น.เรื่อยไปจนถึงเคารพธงชาติครับสำหรับร้อยเรื่องมาเล่าในช่วงนี้เรายังคงนำเรื่องสั้นกฎแห่งกรรมของท่านทอเหรียญพิบูลย์ครับวันนี้ก็เป็นอีกตอนหนึ่งที่น่าสนใจเป็นตอนที่ท่านทอเหรียญพิบูลย์เนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากเพื่อนๆ นะครับแล้วก็ผู้ที่ได้ติดตามหนังสือชุดกฎแห่งกรรมของท่านทอเหรียญพิบูลย์อยู่แล้วปกติแล้วท่านบอกว่าท่านไม่ได้ค่อยเขียนเรื่องเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับหรือเรื่องของพวกผีต่างๆแต่ว่าตอนนี้ท่านก็เลยเขียนเรื่องนี้ขึ้นมาตามบันทึกที่ส่งมาให้แต่ว่าก่อนที่จะเล่าเรื่องเนี่ยท่านก็ได้

อารัมภบทด้วยนะครับว่าทำไมถึงไม่อยากเขียนไม่ค่อยอยากเขียนเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งลี้ลับหรือว่าสิ่งที่วิทยาศาสตร์มองไม่เห็นแต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยก็ได้ตัดสินใจตกลงในการเขียนเรื่องนี้นะครับสำหรับตอนที่จะนำมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันวันนี้ใช้ชื่อตอนว่าวิญญาณที่รอคอยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะครับจะเป็นวิญญาณที่น่ากลัวหรือมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องกฎแห่งกรรมได้อย่างไรไปติดตามหนังสือเรื่องสั้นชุดกฎแห่งกรรมของท่านทอเรียนพิบูลได้เลยนะครับคุณชัยศิลป์คนคล่องเป็นผู้นำเสนอในตอนที่มีชื่อว่าวิญญาณที่รอคอยครับ

เมื่อก่อนทุกครั้งที่ข้าพเจ้าได้เรื่องเกี่ยวกับวิญญาณหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อภินิหารจะเป็นด้วยมีผู้มาเล่าให้ฟังก็ดีหรือเป็นจดหมายฉบับส่งบันทึกมาก็ดีข้าพเจ้าต้องใช้ความคิดอย่างหนักเพื่อพิจารณาว่าควรจะเขียนขึ้นหรือไม่เมื่อเขียนขึ้นแล้วผู้อ่านจะมีความรู้สึกอย่างไรบางท่านอาจพูดไปในทางอกุศลแม้ข้าพเจ้าเองรู้อย่างเต็มอกว่าทุกสิ่งที่ลี้ลับเกิดขึ้นได้อย่างไม่มีเหตุผลที่จะพิสูจน์ได้ยังมีอยู่ในโลกอีกมากมายบางเรื่องมีผู้เล่าให้ข้าพเจ้าฟังแล้วย้ำว่าท่านได้ประสบด้วยตนเองเมื่อได้ฟังเรื่องจบแล้วข้าพเจ้าต้องใช้ความคิดแล้วตอบท่านอย่างเต็มปากว่าเรื่องนี้สำหรับผมเชื่ออย่างไม่มีข้อสงสัยแต่เรื่องเช่นนี้ต้องรอเอาไว้ก่อนยังไม่ถึงเวลาแม้ในปัจจุบันนี้ทางวิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้าในทางวัตถุแต่ก็ยังเข้าไม่ถึงสิ่งลี้ลับที่เกิดขึ้นอย่างไม่มีเหตุผลในยุคนี้เป็นยุคที่วิทยาศาสตร์เจริญกำลังจะส่งมนุษย์อวกาศไปสู่ดวงจันทร์เพื่อสำรวจสิ่งลี้ลับและยังจะส่งไปสำรวจดาวดวงอื่นๆต่อไปฉะนั้นมนุษย์เราจึงมุ่งหน้าหันไปเอาใจใส่ตื่นเต้นหลงไหลในความเจริญทางวัตถุใหม่ๆไม่มีที่สิ้นสุดคนส่วนมากพากันคิดว่าทุกอย่างต้องมีเหตุผลโลกเราอยู่ด้วยเหตุผลและไม่เชื่อว่าจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นลอยๆอย่างพิสูจน์ไม่ได้แต่ข้าพเจ้ายังเชื่อแน่ว่าวันหนึ่งข้างหน้าคงจะมีผู้หันมาสนใจในเรื่องวิญญาณและสิ่งลี้ลับอภินิหารหรือตายแล้วเกิดเมื่อนั้นแหละสิ่งลี้ลับอย่างนี้คงจะค่อยๆ คลี่คลายเผยความจริงออกมาแต่เวลานั้นเห็นจะเป็นอนาคตอันใกล้นี้

ื่องนี้ข้าพเจ้าได้นำไปเล่าต่อให้เพื่อนๆรุ่นพี่และท่านที่เคารพนับถือฟังถึงสิ่งลี้ลับที่เกิดขึ้นแต่ข้าพเจ้าไม่กล้าเขียนท่านเหล่านั้นก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ความเห็นกันว่าหากคุณมองอะไรในแง่ร้ายกลัวเขาจะว่าอย่างโน้นอย่างนี้หมดทุกอย่างแล้วคุณก็ไม่ต้องทำอะไรมัวแต่กลัวจนแก่ตายเปล่าก็ทำอะไรไม่ได้เราอย่าไปมองดูคนอื่นเพราะมนุษย์ปุถุชนย่อมมีจิตใจความรู้สึกแตกต่างกันยากที่จะรู้ความคิดของคนอื่นมีทั้งดีและชั่วมีทั้งสุภาพและหยาบคายมีทั้งเมตตาและโหดร้ายทำไมเราต้องไปสนใจคนอื่นเขาทำดีคนชั่วก็นินทาหนีไม่พ้นการนินทาสิ่งสำคัญเราต้องมองดูตัวของเราเองสำรวจดูตัวเราเองพิจารณาว่าเรามีจิตใจอย่างไรดีหรือชั่วบางคนมองคนอื่นเห็นเขาชั่วแต่ไม่มองตัวเองว่าชั่วยิ่งกว่าคนอื่นบางคนเห็นคนอื่นเขาอิจฉาริษยาเอาไปนินทาว่าร้ายแต่ตัวเองมีความริษยามากกว่าผู้อื่นชอบนินทาหาเรื่องไม่แพ้ผู้อื่นนี่ก็มัวแต่ดูคนอื่นไม่หันมาดูตัวเองเสียบ้างถ้าเราได้พิจารณาดูตัวเองว่าที่เราทำเพื่ออะไรเพื่อหวังลาภยศสรรเสริญหรือเปล่ามีความอิจฉาริษยาแฝงอยู่หรือไม่หากเราทำเพื่อเห็นแก่ตัวทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเพื่อต้องการเด่นคนเดียวไม่สนใครจะเสียหายต้องการแต่ลาภยศสรรเสริญเอาความดีใส่ตัวเอาความชั่วใส่คนอื่นเราก็ควรกลัวคนดีจะติฉินนินทากรรมจะตามทันหากว่าเราสำรวจดูตัวเองแล้วเราไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ของเราเองมุ่งหวังตั้งใจให้เกิดประโยชน์ส่วนรวมด้วยใจบริสุทธิ์เราไม่ต้องการลาภยศสรรเสริญเรามุ่งหวังสร้างความดีโดยไม่ต้องการสิ่งใดตอบแทนผมว่าคุณก็ไม่ต้องกลัวอะไรอีกต่อไปคนที่นินทาใส่ร้ายนั้นย่อมมีจิตใจตรงกันข้ามไม่ใช่คนดีนักผมมีความเห็นอย่างนี้คุณลองไปคิดดูหากมีเรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นคุณอย่าท้อใจ

อข้าพเจ้าได้ข้อคิดจากความเห็นของเพื่อนรุ่นพี่และท่านที่เคารพนับถือเป็นผู้มีจิตใจเที่ยงธรรมซึ่งเป็นผู้แนะนำที่มีสติความหวังดีเคยให้ความรู้ในทางธรรมที่เกิดประโยชน์อันสูงค่าจึงมาคิดว่าคนที่มุ่งหน้าทำความดีแล้วไม่ควรจะกลัวอุปสรรคใดๆอย่าไปสนใจอย่างอื่นวันนี้เขาไม่เห็นดีวันข้างหน้าเขาอาจเห็นดีก็ได้เมื่อคิดเช่นนั้นแล้วข้าพเจ้าก็สบายใจแต่นั้นต่อมาข้าพเจ้าจึงได้ตัดสินใจเลือกที่จะเขียนเรื่องลี้ลับมหัศจรรย์ที่เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือเป็นเรื่องที่น่าศึกษาและยกเว้นบางเรื่องที่มีบันทึกส่งมาซึ่งหนักไปอย่างที่เรียกว่าเป็นเรื่องจริงอย่างไม่น่าเชื่อข้าพเจ้าก็เลือกชนิดกลางๆที่มีทั้งผู้เชื่อและไม่เชื่อและพวกยังสงสัยข้าพเจ้าก็ไม่สนใจว่าท่านจะเชื่อหรือไม่เพราะทุกคนมีความรู้สึกของตนเองเป็นอิสระหากจะมีผู้ถามข้าพเจ้าว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่ข้าพเจ้าก็จะย้อนถามว่าท่านเชื่อหรือไม่หากท่านตอบว่าผมไม่เชื่อข้าพเจ้าก็จะบอกว่าท่านคิดถูกแล้วที่ไม่เชื่อเพราะท่านไม่เคยได้มีประสบการณ์ในชีวิตของท่านเองหากท่านจะตอบว่าผมเชื่อในเรื่องนี้ข้าพเจ้าก็จะบอกกับท่านว่าที่ท่านเชื่อก็ถูกแล้วเพราะข้าพเจ้าคิดว่าท่านคงจะเคยประสบเหตุการณ์มาด้วยตนเองหากท่านจะตอบว่าผมยังเชื่อไม่สนิทเชื่อครึ่งเดียวหรือเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งข้าพเจ้าจะบอกกับท่านว่าท่านคิดถูกแล้วเมื่อสิ่งใดไม่ได้เห็นด้วยตาและประสบด้วยตนเองอย่าด่วนเชื่อง่ายๆนี้เป็นหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อเมื่อได้ใช้สติปัญญาพิจารณาด้วยความไม่ประมาทเมื่อเห็นความจริงในความรู้สึกแล้วจึงค่อยเชื่อแม้แต่พระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ก็เช่นเดียวกันพระองค์สอนให้สัตว์โลกทั้งหลายอย่าเชื่อง่ายจงพิจารณาด้วยปัญญาก่อนเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงจึงค่อยเชื่อนี่เป็นหลักสัจธรรมทางพระศาสนาอันควรเคารพยิ่งเพราะสอนไม่ให้เราประมาทให้ใช้สติปัญญาอย่าหลงงมงายเรามาพิจารณาสิ่งลี้ลับมหัศจรรย์กันดูว่าในโลกนี้ยังมีอะไรที่เรายังไม่รู้อีกมากมายซึ่งเพื่อจะชี้ให้เห็นกรรมของมนุษย์ที่ได้สร้างขึ้นไม่ว่าในยุคอดีตชาติหรือในยุคปัจจุบันย่อมจะเกิดผลเมื่อได้ติดตามทันและจะชี้ให้เห็นว่ามนุษย์เมื่อตายแล้วเกิดนั้นเป็นสิ่งที่แน่นอนไม่มีปัญหาอะไรเหลืออยู่ให้สงสัยเราต้องได้กลับมาเกิดอีกแน่เพื่อใช้กรรมสมเหตุสมผลขององค์พระบรมศาสดาของเราท่านทรงชี้ให้เห็นผลแห่งกรรมและมนุษย์ที่ยังมีกิเลสก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่สิ้นสุดเมื่อเราได้เข้าถึงโดยสามารถปฏิบัติตามหลักธรรมมีศีลสมาธิปัญญาและวิปัสสนากรรมฐานรู้แจ้งความจริงตามธรรมชาติพิจารณาถึงสังขารร่างกายของเราจะต้องแตกดับไปตามการเวลาของธรรมชาติเช่นเดียวกับปู่ย่าตายายของเราที่เกิดแล้วตายไม่มีอะไรเหลือคงจำได้แต่ชื่อและความดีความชั่วเมื่อท่านยังมีชีวิตได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่อนุชนรุ่นหลังต่อไปเมื่อเราใช้สติปัญญาพิจารณามองเห็นความจริงแล้วก็สามารถกำจัดกิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมองต้นเหตุของทุกข์ทำจิตให้บริสุทธิ์สะอาดสามารถดับความรักโลภโกรธหลงดับความรู้สึกในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสดับลงให้หมดสิ้นไม่สามารถจะเกิดขึ้นในความรู้สึกอีกต่อไปเมื่อนั้นเราจะรู้สึกว่าร่างกายปลอดโปร่งว่างเปล่าและสงบเพราะไม่มีอะไรรกรุงรังยุ่งทางสมองและทางจิตใจเพราะเราได้กวาดล้างสูญสิ้นดับไปในความนึกคิดท
ทำให้จิตบริสุทธิ์ใสสะอาดเหมือนดวงแก้วมีที่ปราศจากราคีไฝฟ้าความรู้สึกว่าไม่มีอะไรจริงจังทุกอย่างเหมือนภาพลวงไม่ควรที่จะยึดถือว่าเป็นตัวตนของเราแม้เราจะมีร่างกายมีเนื้อหนังมังสาเป็นร่างมนุษย์ธรรมดาแต่จิตใจเราก็ผิดกับมนุษย์ธรรมดาที่ไม่มีความรู้สึกดีใจเสียใจไม่ยินดียินร้ายไม่รักไม่ชังสิ่งเหล่านี้เป็นสัจธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงค้นพบหากเราปฏิบัติได้เราก็จะพ้นจากความทุกข์ดังที่มนุษย์หลงไหลในโลกียสุขงมงายด้วยกิเลสตัณหายังจะต้องเวียนมาเกิดในกองทุกข์ต่อไปตอนนี้ขอพักหลักธรรมไว้ก่อนมาฟังสิ่งมหัศจรรย์ที่ได้เกิดขึ้นแล้วต่อไป

เรื่องนี้ได้เกิดขึ้นก่อนพุทธศักราช2500เพียง3ปีในเดือนตุลาคมในจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเป็นเมืองที่เกิดวรรณคดีที่มีชื่อนับแต่โบราณตลอดมาเป็นที่รู้จักของคนไทยทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่คือเรื่องขุนช้างขุนแผนในครั้งนั้นมีกรมหนึ่งของกระทรวงที่ใหญ่โตไม่แพ้กระทรวงทั้งหลายได้มีการทอดกฐินที่วัดหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นกฐินพระราชทานและทอดวัดที่มีชื่อเสียงในจังหวัดนั้นงานกฐินพระราชทานครั้งนั้นมีข้าราชการทั้งหญิงและชายในกรมนั้นนับแต่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ตลอดจนชั้นผู้น้อยและยังมีชาวต่างประเทศที่สังกัดอยู่ในกระทรวงนี้เดินทางไปร่วมงานบุญด้วยซึ่งนับว่าเป็นงานกฐินครั้งใหญ่ที่เด่นในสุพรรณบุรีก่อนวันทอดกฐินในคืนหนึ่งทางคณะกรรมการกฐินของกรมได้จัดงานการละเล่นเพื่อฉลององค์กฐินซึ่งท่านรองอธิบดีให้ชื่อการแสดงว่าวสม.บันเทิงเป็นการแสดงเบ็ดตะเล็ดของข้าราชการหญิงชายร่วมกันสนุกสนานมีประชาชนชาวบ้านอุ้มลูกจุงหลานมาชมการแสดงมากมายการแสดงที่นับว่าแสดงได้ดีเด่นในคืนนั้นก็ได้แก่การแสดงลิเกซึ่งเป็นที่ยกย่องชมเชยว่าแสดงได้ดีมากในท่ามกลางสายตาของข้าราชการในกรมและญาติมิตรชาวพระนครที่เดินทางไปร่วมด้วยพร้อมทั้งชาวสุพรรณเป็นจำนวนมากมายพูดต่อๆกันออกไปว่าลิเกชุดนี้เขาเล่นดีจริงๆแสดงถึงอกถึงใจโดยเฉพาะนางเอกนั้นสวยมากกิริยาวาจานิ่มนวลอ่อนหวานทั้งแสดงได้ดีเท่าหรือดีกว่าลิเกอาชีพบางคณะทั้งที่เป็นลิเกบรรดาศักดิ์สมัครเล่นร้องรำไม่มีเคอะเขินต่างก็วิจารณ์กันตามความรู้สึกของตนและชาวชนบทที่ชอบดูลิเกอยู่เสมอเลยเป็นที่ถูกอกถูกใจของชาวเมืองกล่าวขวัญถึงแต่เรื่องลิเกส่วนการแสดงเบ็ดเตล็ดอื่นๆแม้จะแสดงได้ดีก็ไม่ค่อยได้สนใจกันมากนักรุ่งขึ้นเป็นวันทอดกฐินทางคณะกรรมการทอดกฐินได้ให้เกียรติสูงแก่นางเอกที่มีผู้ยกย่องกล่าวขวัญถึงว่าแสดงเป็นนางเอกลิเกได้ดีเยี่ยมให้เป็นผู้อุ้มผ้าไตรครององค์กฐินเดินแห่รอบโบสถ์แต่เมื่อขบวนยังเดินไม่ครบ3รอบหญิงสาวผู้นั้นก็รู้สึกมึนศีรษะและวิงเวียนเพราะอ่อนเพลียคล้ายจะเป็นลมเพราะเหน็ดเหนื่อยจึงรีบมอบไตรครององค์กฐินให้ผู้อื่นอุ้มแทนเพื่อแห่รอบโบสถ์ต่อไปให้ครบ3รอบตามระเบียบส่วนหญิงสาวผู้นั้นก็ออกมานั่งพักภายนอกบริเวณใต้ต้นลำไยเพื่อพักให้หายความวิงเวียนเคลื่อนเหียนพวกเพื่อนที่ไปด้วยทุกคนพากันคิดว่าอาจเป็นการกรำงานมากเกินไปขาดการพักผ่อนนอนไม่พอเพราะต้องแสดงเป็นตัวนางเอกลิเกและต้องนอนดึกเวลาน้อยจึงทำให้เหน็ดเหนื่อยง่ายเป็นธรรมดาเมื่อหญิงสาวเข้าไปพักผ่อนใต้ต้นลำไยทันใดนั้นก็ร้องกรี๊ดดังขึ้นสุดเสียงคล้ายกับตกใจกลัวอย่างหนักและฟุบสลบลงที่ตรงนั้นพวกเพื่อนร่วมงานและพวกที่ไปด้วยพากันตกใจต่างเข้าไปช่วยกันแก้ไขตามมีตามเกิดแต่แล้วเมื่อหญิงสาวรู้สึกตัวฟื้นขึ้นมากิริยาท่าทางก็เปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิมกลับแสดงกิริยาดุร้ายขึงขังทันทีมีกำลังแรงเกินมนุษย์ธรรมดาซึ่งผิดกับหญิงสาวเอวบางร่างน้อยท่ามกลางผู้คนที่มาชุมนุมในงานมากมายแสดงกิริยาอารวาสมีข้าราชการชายเข้าไปช่วยจับเพื่อให้อยู่ในความสงบไม่ให้แสดงกิริยาอารวาสเพราะในเวลานั้นเป็นเวลางานบุญแต่ก็ไม่สามารถที่จะทานแรงได้ต้องช่วยกันจับหลายคนเพื่อให้อยู่ในความสงบไม่ให้ดิ้นรนแสดงกิริยาดุร้ายฮึดฮัดพิธีทอดกฐินยังไม่ได้เริ่มทอดเพราะผู้คนต่างตกตะลึงหันมาสนใจหญิงสาวผู้นี้ทันใดนั้นเสียงห้าวๆก็พูดออกจากปากของหญิงสาวเป็นเสียงคำรามอย่างน่ากลัวว่ากูคอยมึงมานานตั้ง17ปีแล้วเพิ่งจะมีโอกาสวันนี้จะได้แก้แค้นกินเลือดมึงให้ได้
กูแค้นใจนักแต่แล้วก็มีเสียงผู้หญิงพูดขึ้นในคนเดียวกันว่าอย่าตามมาจองเวรจองกรรมเลยไปสู่ที่ชอบเถิดแต่แล้วเสียงผู้ชายห้าวห้าวกัดฟันอย่างโกรธแค้นแล้วพูดว่ามึงทำกับกูมึงไม่เคยคิดขาดความเมตตาสงสารทำให้กูยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดเพราะยังไม่ได้แก้แค้นกินเลือดของมึงแล้วเสียงผู้หญิงก็พูดอย่างเสียงสั่นเพราะความกลัวพูดขึ้นว่าอย่าเอาชีวิตฉันเลยฉันกลัวแล้วอโหสิกรรมให้ฉันเถิดฉันกลัวแล้วเสียงหญิงอ้อนวอนสะอื้นให้ต่อไปว่าอโหสิกรรมให้ฉันเถิดฉันกลัวแล้วเสียงผู้ชายพูดอย่างดุดันว่าไม่ได้กูไม่ยอมอโหสิกรรมให้แก่มึงเป็นอันขาดถึงเวลาของกูแล้วทันใดนั้นมีท่านข้าราชการผู้ใหญ่หลายท่านได้เข้าไปพูดขอร้องกับวิญญาณที่สิงในร่างของหญิงสาวว่าเราเป็นอะไรจึงได้มาสิงร่างของผู้ที่กำลังจะสร้างบุญกุศลงานทอดกฐินครั้งนี้เสียงผู้ชายในร่างหญิงก็พูดขึ้นว่าข้ามีความแค้นเพราะความอาฆาตผู้หญิงคนนี้มาแต่ชาติก่อนเพราะหญิงคนนี้เมื่อชาติก่อนมันเกิดเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์สินเงินทองไร่นาสาโทมากมายเป็นคนมีอิทธิพลมากข้าทำผิดหนีมาถึงวัดนี้แต่มันได้ให้คนติดตามมาตัดแขนของข้าทั้งสองข้างแค่ข้อศอกทำให้ข้าแค้นใจก่อนข้าจะตายจึงอธิษฐานว่าข้าจะขอแก้แค้นดื่มเลือดให้สมกับความแค้นให้จงได้แต่แล้วเสียงผู้หญิงพูดขึ้นว่าไม่จริงฉันไม่ได้สั่งไปฆ่าไปแกงตัดตีนตัดมือฉันส่งไปให้จับตัวพามาอย่าให้หนีไปเพราะแกเป็นบ่าวมีความผิดเสียงวิญญาณเข้าสิงหัวเราะก้องแล้วคำรามออกมาอย่างน่ากลัวว่าถ้ามึงไม่สั่งไอ้พวกไพร่ขี้ข้ามันจะมาทำกูถึงขนาดนี้เชียวหรือตัดแขนทั้งสองข้างมึงอย่ามาแก้ตัวถึงอย่างไรมึงก็ไม่พ้นเงื้อมือกูไปได้ถึงมึงจะสั่งหรือไม่สั่งมึงเป็นนายไอ้พวกนั้นเป็นบ่าวและเป็นขี้ข้ามึงก็ต้องรับผิดชอบวันยังค่ำบัดนี้มึงจนมุมแล้วสิถึงพยายามแก้ตัวมึงอย่าหวังว่าจะมีใครช่วยมึงให้พ้นเงื้อมือกูได้พูดแล้วก็หัวเราะอย่างแค้นแม้จะมีข้าราชการผู้ใหญ่ได้ขอร้องขอให้พักการแก้แค้นไว้ก่อนขอเวลาให้หญิงสาวได้มีโอกาสสร้างความดีทอดกฐินให้เสร็จเรียบร้อยเสียก่อนค่อยมาเจรจาใหม่วิญญาณชายผู้แรงด้วยความพยาบาทก็ไม่ยอมแม้จะพูดจาอย่างไรก็ไม่เกิดผลและไม่ยอมออกจากร่างหญิงสาวที่วิญญาณของตนสิงอยู่เสียงจดจันในหมู่ชาวบ้านที่มาอนุโมทนาและมาดูงานกฐินวันนั้นมากมายต่างก็โจทย์ต่อๆกันไปว่าหญิงสาวสวยที่แสดงเป็นนางเอกเล่นเก่งเมื่อคืนนี้ได้ถูกผีเข้าเสียแล้วเวลานี้อัลวาดอยู่ใต้ต้นลำไยพวกที่มาด้วยหมดปัญญากำลังจะเที่ยวหาคนดีมีวิชาหรือพวกหมอผีมาจัดการพวกที่ขวัญอ่อนเมื่อได้ยินว่าผีเข้าก็กลัวไม่กล้าเข้าใกล้ถอยห่างออกไปเพราะเป็นคนกลัวผีอยู่แล้วส่วนพวกที่มีจิตใจเข้มแข็งกล้าหาญก็อยากรู้อยากเห็นและพวกที่ไม่เชื่อเรื่องผีสางและคิดว่าผีไม่มีในโลกก็ไปคอยจับผิดคิดว่าคงจะแกล้งทำจึงเข้าไปมุงดูคอยซักถามร่างของหญิงสาวต่างก็มีความเห็นแตกต่างกันเป็นธรรมดา

เรื่องโจทย์จันนี้ได้ยินถึงเจ้าอาวาสซึ่งกำลังจะครองผ้าจะเข้าโบสถ์รับผ้ากฐินท่านจึงรีบตรงไปที่ต้นลำไยข้างโบสถ์เมื่อท่านเดินลงจากกุฏิก็มีโยมต่างนมัสการท่านและขอร้องให้ท่านช่วยปราบขับไล่วิญญาณร้ายที่สิงอยู่ในร่างของหญิงสาวท่านสมภารหัวเราะพลางพูดว่าอาตมาเป็นสงฆ์ไม่มีคาถาอาคมที่จะปราบผีไล่ผีมีแต่ธรรมะของพระพุทธเจ้าอาตมาจะลองขอร้องดูจะได้ผลเพียงไรก็ไม่แน่ใจเมื่อท่านเดินเข้ามาใกล้ต้นลำไยพวกที่ห้อมล้อมหญิงสาวที่ถูกวิญญาณสิงเห็นท่านสมภารมาต่างก็ดีใจพากันก้มลงนมัสการแล้วต่างก็หลีกทางให้ท่านสมภารเข้าไปใกล้พอที่จะตอบโต้กับร่างหญิงสาวที่ถูกผีสิงสิ่งที่แปลกคือร่างที่วิญญาณเข้าสิงนั้นก้มลงกราบท่านสมภารด้วยความเคารพแล้วถามว่าท่านเป็นชีบานาสงฆ์จะมาจับผมถ่วงน้ำหรือท่านสมภารยิ้มอย่างใจดีแล้วจึงพูดว่าอาตมาเป็นสาวกพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีจิตใจเหี้ยมโหดดุร้ายที่จะไปเที่ยวจับวิญญาณใดถ่วงน้ำหรอกอาตมามีศีลทำเช่นนั้นไม่ได้มีแต่ความเมตตาอยากให้สัตว์โลกทั้งหลายอยู่กันด้วยความสงบสุขเสียงวิญญาณในร่างหญิงสาวหัวเราะแล้วพูดว่าผมเคารพนับถือท่านหลวงพ่อแต่จะให้ผมอโหสิกรรมผู้หญิงคนนี้ผมยอมไม่ได้ผมได้พยายามเฝ้ารอคอยมาช้านานแล้วจะต้องขอดื่มเลือดของมันให้ได้จึงจะหายแค้นขอหลวงพ่ออย่าได้มายุ่งขออะไรจากผมในเรื่องผู้หญิงคนนี้เป็นอันขาดเพราะผู้หญิงคนนี้ทำให้ผมแค้นพยาบาทเกินกว่าที่ผมจะอโหสิกรรมให้เมื่อได้ยินวิญญาณในร่างสวยงามพูดเช่นนั้นท่านสมภารก็ไม่ได้โกรธพูดอย่างผู้มีเมตตาจิตไม่ได้ใช้อำนาจข่มขู่ว่าอาตมาเป็นสงฆ์และปกครองวัดนี้ก็อยากให้ทุกคนที่ตั้งใจมาทอดกฐินครั้งนี้อยู่เย็นเป็นสุขบัดนี้ชาวพระนครเขามาทอดกฐินที่วัดอาตมาปกครองแต่เกิดวิญญาณอาละวาดอาฆาตจองเวรขึ้นซึ่งเป็นเวลาที่กำลังมีผู้คนมาประชุมกันหนาแน่นเพื่อจะสร้างความดีเป็นมหากุศลทุกคนก็ได้รู้ได้เห็นทั่วกันแล้วสีกาผู้มีจิตศรัทธากำลังจะสร้างความดีเป็นมหากุศลอาตมาอยากขอร้องให้พักการอาฆาตไว้ชั่วคราวก่อนเพื่อให้สีกาผู้นี้ได้สร้างบุญสร้างกุศลเสียก่อนภายหลังจะตกลงอย่างไรขอให้งานกฐินเสร็จเรียบร้อยอาตมาขอเพียงแค่นี้หวังว่าคงจะเห็นแก่อาตมาบ้างโดยอาตมาขอบิณฑบาตชั่วระยะที่ทอดกฐินให้เสร็จแล้วให้ชาวกรุงเทพกลับเท่านั้นอาตมาขอบิณฑบาตแค่นี้วิญญาณที่สิงอยู่ในร่างหญิงสาวนิ่งอยู่ครู่ใหญ่แล้วก็พูดเสียงห้าวๆขึ้นว่าเมื่อท่านผู้ทรงศีลขอบิณฑบาตยืดเวลาออกไปผมก็จะให้แต่จะให้อโหสิกรรมนั้นผมให้ไม่ได้มันจะต้องจองเวรกันต่อไปอีกกี่ชาติผมก็ยอมเพราะมันมีแต่ความแค้นเกินที่จะนึกอะไรอีกแต่ถ้าหากท่านจะปฏิบัติตามที่ผมต้องการโดยการเอาเลือดผู้หญิงนี้ทาใบลำไย3ใบแล้วเหน็บไว้ที่คบไม้บนต้นลำไยนี้ท่านสมภารสงสัยจึงถามวิญญาณในร่างหญิงสาวว่าทำไมต้องให้อาตมาทำเช่นนั้นล่ะทางอื่นไม่มีหรืออาตมาเป็นสงฆ์เพียงแต่จะขอให้ออกจากร่างของสีกาเท่านั้นก็ได้นี่นาเสียงวิญญาณพูดว่าถ้าท่านไม่จัดการตามข้อเรียกร้องของผมก็จนใจผมก็ช่วยอะไรไม่ได้อีกท่านสมภารนิ่งนึกครู่หนึ่งแล้วจึงพูดว่าถ้าการขอไม่เป็นอันตรายแก่สีกาผู้น่าสงสารนี้แล้วอาตมาจะบอกเขาให้จัดการให้เสียงวิญญาณพูดอย่างสบายใจถ้าท่านให้เขาทำตามผมได้ผมสัญญาว่าผมจะออกจากร่างแล้วขอบอกให้ทราบว่าหญิงผู้นี้ที่เหนือเข่าซ้ายจะมีปานขาวเป็นรูปหัวใจถ้าได้เอาเข็มแทงลงกลางใจปานขาวรูปหัวใจแล้วเอาเลือดทาที่ใบลำไย3ใบตามที่ผมต้องการแล้วผมจะออกแต่ผมไม่อโหสิกรรมให้เมื่อได้ยินเสียงวิญญาณโต้ตอบกับท่านสมภารแล้วรู้สึกว่าวิญญาณที่ดุร้ายค่อยสงบลง
และสุภาพมากขึ้นไม่ดุดันเหมือนแรกๆที่พูดโต้ตอบกับคารวาสทำให้ทุกคนที่อยู่ในที่นั้นค่อยสบายใจขึ้นพวกข้าราชการผู้หญิงก็รีบจัดการตามที่วิญญาณต้องการคือเลิกผ้าเหนือเข่าซ้ายก็มองเห็นปานขาวอย่างที่ว่าและได้จัดการตามที่วิญญาณบอกทุกประการและวิญญาณที่สิงอยู่ในร่างหญิงสาวก็ออกไปตามสัญญาทำให้หญิงสาวกลับฟื้นคืนความรู้สึกความเป็นตัวของตัวเองอย่างเดิมเมื่อตัวเองได้รู้ว่ามีวิญญาณในชาติก่อนตามพยาบาทก็ไม่มีความสบายใจเมื่อเข้าไปในโบสถ์ถวายผ้าองคกฐินร่วมกับเพื่อนข้าราชการที่มาพร้อมกันก็ตั้งจิตแน่วแน่เพื่ออธิษฐานอุทิศส่วนกุศลให้วิญญาณอาฆาตผู้นั้นเพื่อไถ่ความผิดในครั้งอดีตชาติ

เมื่อการทอดกฐินได้สิ้นสุดลงแล้วพวกข้าราชการทั้งหลายก็กลับพระนครร่วมกันด้วยจิตใจเศร้าหมองเพราะต่างก็สงสารหญิงสาวที่ตกอยู่ในอำนาจพยาบาทของวิญญาณชั่วร้ายก่อนกลับท่านสมภารให้ข้อคิดเตือนใจว่าจงสร้างความดีเพื่อชนะความชั่วจะได้สิ้นสุดการจองเวรเมื่อสุภาพสตรีสาวสวยกลับมาถึงบ้านในพระนครเรียบร้อยแล้วก็รู้ตัวว่าวิญญาณอาฆาตได้ติดตามมาอยู่ในเขตบ้านตลอดเวลาบางครั้งเวลาดึกดื่นค่ำคืนจะได้ยินเสียงสุนัขพากันเห่าหอนอย่างโหยหวนเยือกเย็นหน้าขนลุกขนพองมีอยู่เสมอมิได้เว้นบางครั้งพวกสุนัขก็พากันเห่าหอนเวลากลางวันเป็นเสียงโหยหวนที่ชาวบ้านใกล้เคียงไม่อยากได้ยินภายในบ้านเหมือนจะปกคลุมด้วยเมฆหมอกแห่งความลี้ลับบางครั้งจะเห็นภาพชายแขนด้วนเดินอยู่ในบริเวณบ้านทำให้ผู้รู้เรื่องและเคยเห็นเมื่อครั้งทอดกฐินที่วัดในจังหวัดสุพรรณบุรีต่างก็รู้สึกขนพองสยองกล้าวและหญิงสาวแม้จะมีความหวาดกลัวเพียงใดแต่ก็ต้องพยายามทำตัวทำใจกล้าชินต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วและก็ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงหลบหนีวิญญาณที่อาฆาตร้ายให้พ้นไปได้แต่ก็พยายามทำบุญให้ทานสร้างความดีเพื่อจะอุทิศส่วนกุศลกรวดน้ำไปให้ทุกครั้งเป็นทางเดียวที่จะให้วิญญาณคลายความพยาบาทลงได้แม้ระยะหลังนี้วิญญาณอาฆาตจะไม่ได้แสดงกิริยาดุร้ายเหมือนเมื่อแรกๆที่สิงอยู่ในตนก็ดีแต่หญิงสาวรู้สึกว่าวิญญาณที่คอยติดตามตัวอยู่ตลอดเวลาทำให้หวาดกลัวและทรมานทางประสาทและจิตใจคอยผวาอยู่เสมอแต่ก็คิดว่าจะอยู่ที่ไหนก็คงไม่พ้นวิญญาณอาฆาตติดตามไปได้นึกว่าจะเชิญผู้มีอาคมขลังมาขับไล่หรือจับใส่หม้อถ่วงน้ำก็จะเป็นเวรกรรมต่อไปไม่สิ้นสุดหญิงสาวคิดจะเอาความดีชนะวิญญาณพยาบาทให้สิ้นสุดเวรสิ้นกรรมสิ้นสุดความพยาบาทต่อไปคิดว่ามีทางเดียวเท่านั้นคือสร้างบุญกุศลทำความดีทุกอย่างเท่าที่จะทำได้เช่นทำสังฆทานบวชคนให้เป็นพระสร้างกุศลอื่นๆและให้ทานแล้วอุทิศส่วนกุศลและกรวดน้ำแผ่เมตตาไปให้มิได้คิดโกรธแค้นตอบแทนวิญญาณอาฆาตด้วยความมุ่งทำลายแม้จะมีอาจารย์ผู้มีวิชาอาคมขลังขออาสาทำลายล้างวิญญาณอาฆาตหญิงสาวก็ไม่ยอมให้ทำคิดว่าเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรดังที่ท่านสมภารเตือนไว้ตั้งหน้าทำความดีชนะความชั่วจึงสร้างแต่กุศลเพื่อจะให้หลุดพ้นกรรมอันนี้ตลอดเวลาต่อมาคืนหนึ่งหญิงสาวได้ฝันเมื่อจวนรุ่งแจ้งฟ้าสางว่าชายแขนด้วนได้เดินเข้ามาหาหญิงสาวซึ่งนอนอยู่บนเตียงแต่คราวนี้ชายแขนด้วนไม่ได้แสดงกิริยาดุร้ายเหมือนอย่างคราวที่เคยเห็นที่แล้วมาแต่กลับแสดงกิริยายิ้มแย้มแจ่มใสเป็นกันเองแล้วพูดว่าเอาละคราวนี้ฉันเชื่อแล้วว่าเธอไม่ได้จงใจสั่งพวกบ่าวไพร่มาทำร้ายตัดแขนฉันนับแต่ฉันได้กินเลือดจากใบลำไยแล้วคำอธิษฐานจองร้ายของฉันก็สิ้นสุดลงและทั้งเธอก็อดทนใจเย็นพยายามสร้างกุศลอุทิศให้ฉันมากมายแล้วบัดนี้แขนฉันได้ต่อติดอย่างเดิมแล้วนับแต่วันนี้เป็นต้นไปเราหมดสิ้นเวรหมดกรรมกันแล้วฉันขอขอบใจที่เธออดทนทำความดีชนะได้ต่อไปนี้ขอให้เธอจงมีความสุขเมื่อแขนฉันก็ต่อติดกันไปแล้วฉันจะมาขอลาเธอไปนะเพื่อจะได้ไปผุดไปเกิดในโลกมนุษย์ต่อไป

หญิงสาวมองแขนสองข้างของชายผู้นั้นเกิดงอกขึ้นเป็นมือธรรมดาปกติอย่างน่าประหลาดอัศจรรย์ทันใดนั้นภาพชายผู้นั้นก็โปร่งแสงหายไปต่อหน้าทันทีเมื่อหญิงสาวตื่นขึ้นแต่เช้าเป็นวันแรกที่มีจิตใจผ่องใสสดชื่นกว่าทุกวันเพราะรู้แน่ใจว่าได้หลุดพ้นจากวิญญาณพยาบาทของชายแขนด้วนเพราะได้อโหสิกรรมไม่ก่อเวรจองกรรมกันต่อไปภายในบ้านเข้าสู่ความเป็นปกติสุขอีกครั้งเพราะไม่ต้องหวาดกลัววิญญาณพยาบาทซึ่งเป็นสิ่งลี้ลับมองไม่เห็นด้วยสายตามนุษย์อีกต่อไปนับแต่เริ่มสร้างความดีด้วยอำนาจกุศลกรรมและทานเป็นบารมีที่หญิงสาวได้บำเพ็ญความดีตลอดมาได้ทำให้ความแค้นความพยาบาทความอาฆาตของวิญญาณชายแขนด้วนได้ค่อยลดน้อยถอยและเบาบางลงทุกครั้งที่หญิงสาวได้แผ่ส่วนกุศลและเมตตาจิตไปให้ด้วยอำนาจของความดีมีศีลธรรมแผ่ไปถึงวิญญาณอาฆาตทุกคืนทุกวันที่สุดความดีก็ชนะความพยาบาทอาฆาตได้จบลงด้วยการอโหสิกรรมเหตุการณ์ก็กลายเป็นดีด้วยกันทั้งสองฝ่ายเรื่องวิญญาณที่รอคอยนี้ท่านรองอธิบดีท่านได้ไปร่วมในงานครั้งนั้นได้ประสบเหตุการณ์กับตนเองต่อมาท่านได้เคยพูดในที่ประชุมหลายครั้งว่าท่านเชื่อเรื่องวิญญาณมีจริงไม่มีข้อสงสัยข้าพเจ้าได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์ใหญ่โรงเรียนหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมด้วยคุณพี่ของท่านก็เป็นอาจารย์อยู่ในพระนครนับว่าเป็นพระคุณยิ่งที่ได้กรุณาเล่าและบันทึกเรื่องราวมาให้ข้าพเจ้าอดที่จะขอบคุณไม่ได้หากท่านทั้งสองไม่ได้เล่าและส่งเรื่องนี้มาให้ข้าพเจ้าก็คงไม่ได้เขียนขึ้นและท่านก็เป็นผู้ที่สนใจในเรื่องกฎแห่งกรรมทั้งได้บริจาคทรัพย์สินเพื่อจัดพิมพ์แจกช่วยเผยแพร่หนังสือชุดนี้ตลอดมาเรื่องนี้ส่วนมากท่านได้บันทึกจากประสบการณ์เท่าที่พบเห็นในจังหวัดสุพรรณบุรีส่วนทางพระนครนั้นข้าพเจ้าก็ได้พยายามติดต่อกับท่านข้าราชการที่เคยไปทอดกฐินพระราชทานในครั้งนั้นหลายท่านก็ได้รับว่าอยู่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นด้วยและรับว่าจะสืบหาติดตามผู้ที่แสดงเป็นนางเอกในครั้งนั้นซึ่งเป็นตัวเจ้าของเรื่องแต่การเวลาได้ผ่านพ้นไปนานการค้นหาท่านเจ้าของเรื่องจึงไม่ง่ายนักข่าวเงียบหายไปการที่คิดว่าจะพบกับท่านเจ้าของเรื่องก็มีหวังน้อยฉะนั้นหากข้าพเจ้าไม่เขียนขึ้นก็รู้สึกน่าเสียดายเรื่องที่น่ารู้และน่าศึกษาเพราะไม่ช้าก็จะสูญสิ้นผู้ได้ประสบเหตุการณ์ก็จะพากันลืมหมดเหมือนคลื่นกระทบฝั่งทราบว่าไม่มีใครบันทึกหรือเขียนไว้เป็นหลักฐานจะมีเพียงเล่าสู่กันฟังในหมู่เพื่อนฝูงและญาติพี่น้องของผู้ประสบเหตุการณ์เห็นจะเป็นเพราะพวกเราส่วนมากกลัวคนจะหัวเราะเยาะหาว่างมงายหลงเชื่อในสิ่งเลวไหลเป็นคนโบราณเพราะท่านที่ไปร่วมงานทอดกฐินพระราชทานครั้งนั้นส่วนมากล้วนแต่มีความรู้ดีความรู้สูงเชื่อแต่สิ่งที่มีเหตุผลตามหลักวิชาหากเรื่องที่ข้าพเจ้าเขียนขึ้นนี้มีความผิดพลาดขาดตอนใดตอนหนึ่งหรือข้อความที่ข้าพเจ้าได้ต่อเติมเพื่อให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ก็ดีข้าพเจ้าขอรับผิดแต่ผู้เดียวและหวังว่าคงจะกรุณาให้อภัยแก่ข้าพเจ้าด้วยจะเป็นพระคุณยิ่งเรื่องนี้ข้าพเจ้าได้ขอร้องอาจารย์ใหญ่ทางจังหวัดสุพรรณบุรีและคุณพี่ของท่านช่วยตั้งชื่อให้เพื่อเป็นเกียรติเพราะท่านทั้งสองได้กรุณาให้เนื้อเรื่องที่จะเกิดประโยชน์ต่อไปในอนาคตและท่านได้กรุณาให้ชื่อเรื่องว่าวิญญาณที่รอคอยข้าพเจ้าขอขอบคุณที่ให้เรื่องและท่านผู้ที่ได้อ่านเรื่องนี้จนจบหรือท่านผู้ที่ฟังเรื่องนี้จนจบหวังว่าคงจะได้ความรู้บ้างไม่มากก็น้อยข้าพเจ้าขอฝากคำขวัญไว้ท้ายเรื่องเป็นอนุสรณ์ไว้ว่าจะรวยก็ขอให้รวยโดยสุจริตจะคบมิตรก็คบแต่คนดีจะหนีก็หนีแต่ความชั่วจะกลัวก็กลัวแต่ทำบาปจะกราบก็กราบแต่ผู้มีศีล

ท่านผู้ฟังครับวิญญาณที่รอคอยเป็นหนังสือชุดกฎแห่งกรรมของท่านทอเรียนพิบูลได้จบลงแล้วครับท่านจะเชื่อหรือไม่อย่างไรก็แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละท่านแต่เรื่องที่ท่านทอเรียนพิบูลได้นำมาเรียบเรียงนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เคยจะรับการบอกเล่าแล้วก็จากบันทึกเหมือนที่ท่านได้เคยเล่าให้ฟังก่อนหน้านั้นก่อนที่จะเล่าเรื่องว่าเรื่องนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรครับสัปดาห์หน้าร้อยเรื่องมาเล่าจะนำเรื่องอะไรมาฝากกับท่านผู้ฟังอีกนั้นคงต้องติดตามกันนะครับแต่แน่ๆเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมของท่านทอเรียนพิบูลแน่นอนแต่จะเป็นตอนอะไรต้องติดตามรับฟังกันนะครับกฎแห่งกรรมของท่านทอเรียนพิบูลก็จะกลับมาพบกันในรายการร้อยเรื่องมาเล่าได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าครับหลังข่าวต้นชั่วโมง17 นาฬิกาเรื่อยไปถึง18 นาฬิกาวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมเอกพงศ์นพสกุลพร้อมรายการร้อยเรื่องมาเล่าต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมวิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ

ลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

0: ภัยพิบัติทุกมือนี่เกิดขึ้นดูแล้วก็มีแนวโน้มสิแห้งขึ้นเรื่อยๆเฮาต้องเตรียมตัวให้ดีเด้อพี่น้องที่สําคัญก็คือต้องติดตามข้อมูลข่าวสารใส่ใจคําที่เพิ่นเตือนเฮ็ดนําคําที่เพิ่นบอกสุอย่างสุแนวสิได้มีแต่ความปลอดภัยเด้อพี่น้องเอ้ย
1: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยงต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2. การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยงต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยง 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยงสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของ

หัวข้อข่าวสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน37บุรีรัมย์ปิดการฝึกอบรมจ้างแอร์มอบปุถิบัติแก่ผู้ผ่านการอบรมครบทุกคนสำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์แจ้งกรมประมงมีประกาศฤดูน้ำแดงปี2569เริ่ม16พฤษภาคมคุ้มครองสัตว์น้ำจืดมีไข่ทั่วประเทศสรรพสามิตบุรีรัมย์จับมือผู้ประกอบการส่งมอบเศษยาเส้นกว่า500กิโลกรัมแปรรูปเป็นน้ำหมักชีวภาพช่วยเกษตรกรรัฐบาลเร่งเครื่องนวัตกรรมการแพทย์ใช้โฮลดิ้งมหาวิทยาลัยแปลงงานวิจัยการแพทย์เป็นเงินดันไทยสู่ฮับสุขภาพโลกการจับจ่ายในโครงการไทยช่วยไทยได้รับผลตอบรับอย่างคึกคักจัดงาน3ครั้งมียอดซื้อสินค้ากว่า86ล้านบาทช่วยประชาชนลดค่าครองชีพกว่า19ล้านบาทครอบคลุม878อำเภอทั่วประเทศรัฐมนตรีสุภมาศร่วมพิธีรำลึก34ปีพฤษภาประชาธรรมย้ำจุดยืนรัฐบาลไม่ใช้ความรุนแรงเน้นพูดคุยหาทางออกเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคมีส่วนร่วมและข่าวบริการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน37บุรีรัมย์ปิดการฝึกอบรมช่างแอร์มอบปฏิบัติแก่ผู้ผ่านการอบรมครบทุกคนเมื่อวันที่16พฤษภาคม2569ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน37บุรีรัมย์ได้จัดพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านเพื่อการพาณิชย์ขนาดเล็กโดยมีนางวาสิทธิรัจจิตดำรงผู้อำนวยการสถาบันเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน20คนที่ผ่านการฝึกครบถ้วนตามเกณฑ์สำหรับรายละเอียดการฝึกอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง16พฤษภาคม2569โดยใช้เวลาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติรวม30ชั่วโมงเน้นการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กที่ใช้ในบ้านและเชิงพาณิชย์ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเช่นการตรวจเช็คระบบไฟฟ้าการทำความสะอาดคอยเย็นคอยร้อนและการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นการฝึกอบรมครั้งนี้มุ่งยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโดยเฉพาะในยุคที่ธุรกิจบริการด้านเครื่องปรับอากาศเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในภาคครัวเรือนและร้านค้าผู้ที่ผ่านการอบรมจะสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพเพิ่มรายได้และลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงพิธีมอบวุฒิบัตรเป็นไปอย่างอบอุ่นและภาคภูมิใจผู้เข้ารับการอบรมต่างแสดงความยินดีที่ได้รับโอกาสพัฒนาทักษะใหม่ๆซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานและการประกอบอาชีพในอนาคตสำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์แจ้งกรมประมงมีประกาศฤดูน้ำแดงปี2569เริ่ม16พฤษภาคมคุ้มครองสัตว์น้ำจืดมีไข่ทั่วประเทศสำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์แจ้งว่ากรมประมงได้ประกาศใช้มาตรการคุ้มครองสัตว์น้ำจืดในช่วงฤดูสืบพันธุ์หรือที่เรียกว่าฤดูน้ำแดงตั้งแต่วันที่16พฤษภาคม2569เป็นต้นไปเพื่อเปิดโอกาสให้สัตว์น้ำได้แพร่ขยายพันธุ์และฟื้นฟูระบบนิเวศในแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศมาตรการนี้เริ่มใช้ตั้งแต่ปี2507และได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดปี2568กรมประมงได้ออกประกาศฉบับใหม่ที่ให้อำนาจคณะกรรมการประมงจังหวัดกำหนดพื้นที่เครื่องมือและวิ

วิธีการทำการประมงที่เหมาะสมตามสภาพจริงของแต่ละพื้นที่มีผลบังคับใช้ต่อเนื่อง5ปี16พฤษภาคม2568ถึง30พฤศจิกายน2572จากการศึกษาปี2568พบว่าปลาน้ำจืดกว่า155ชนิดใน60แหล่งน้ำ40จังหวัด18ลุ่มน้ำมีช่วงสืบพันธุ์เด่นชัดระหว่างปลายเดือนพฤษภาคมถึงปลายเดือนสิงหาคมโดยสูงสุดในเดือนกรกฎาคมที่พบปลาวางไข่ถึง124ชนิดสะท้อนให้เห็นว่าการคุ้มครองในช่วงต้นถึงกลางฤดูฝนมีความสำคัญอย่างยิ่งกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าปีนี้ประเทศไทยจะเข้าสู่สภาวะเอลนีโญในช่วงพฤษภาคมถึงกรกฎาคมซึ่งอาจส่งผลต่อปริมาณน้ำฝนและน้ำท่าจึงยิ่งตอกย้ำความจำเป็นในการคุ้มครองสัตว์น้ำในช่วงฤดูน้ำแดงมาตรการแบ่งออกเป็น3ระยะครอบคลุมแหล่งน้ำสำคัญทั่วประเทศได้แก่ระยะที่1 16พฤษภาคมถึง15สิงหาคม33จังหวัดภาคเหนือภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนบนรวมถึงเขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์ระยะที่2 1มิถุนายนถึง31สิงหาคม39จังหวัดภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลระยะที่3 1กันยายนถึง30พฤศจิกายน5จังหวัดภาคใต้ตอนล่างได้แก่พัทลุงสงขลาปัตตานีนราธิวาสและยะลาเครื่องมือที่อนุญาตให้ใช้เบ็ดทุกชนิดยกเว้นเบ็ดราวเบ็ดพวงแบบกระชากตะแกรงสวิงช้อนยอและชนางขนาดปากไม่เกิน2เมตรสุ่มฉมวกซ่อมไซตุ้มอีจู้ลันแห่ลึกไม่เกิน6ศอก3เมตรผู้ฝ่าฝืนมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาทหรือปรับ5เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่จับได้ตามพระราชกำหนดการประมงพุทธศักราช2558กรมประมงขอความร่วมมือจากพี่น้องชาวประมงทั่วประเทศในการปฏิบัติตามมาตรการเพื่อให้สัตว์น้ำจืดได้มีโอกาสแพร่พันธุ์และเติบโตตามธรรมชาติพร้อมเดินหน้าตามแนวคิด Fishery Connect for Sustainability เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างยั่งยืนสรรพสานิชบุรีรัมย์จับมือผู้ประกอบการส่งมอบเศษยาเส้นกว่า500กิโลกรัมแปรรูปเป็นน้ำหมักชีวภาพช่วยเกษตรกรเมื่อวันที่15พฤษภาคม2569เวลา13นาฬิกาที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์นางสาวนิกรสมมุ่งเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยนางสาววิรัตดาทรงงามเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์และคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับนายปราโมทอมิตรพ่ายสรรพสามิตรพื้นที่บุรีรัมย์และคณะร่วมกับนายชาญชัยสรรสนียวชีวินเจ้าของธุรกิจโรงงานผลิตและจำหน่ายยาเส้นตราเสือคู่ห้างห้องส่วนจำกัดชัยเฮงเสง168ในการส่งมอบเศษยาเส้นหรือผงยาเส้นกว่า500กิโลกรัมเพื่อใช้แปรรูปเป็นน้ำหมักชีวภาพสำหรับกำจัดแมลงศัตรูพืชนายปราโมทอมิตรพ่ายกล่าวว่าการดำเนินการครั้งนี้เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกษตรยาเส้นและเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่ส่งผลดีต่อเกษตรกรโดยตรงทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจครัวเรือนอีกทั้งยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของภาครัฐในการบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนภาคการเกษตรของจังหวัดบุรีรัมย์ให้เข้มแข็งและปลอดภัยจากการใช้สารเคมีในระยะยาวด้านนางสาวนิกรสมมุ่งเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ระบุว่าเศษยาเส้นที่ได้รับจะถูกจัดสรรไปยังเกษตรอำเภอทั้ง23อำเภอเพื่อนำส่งต่อให้เกษตรกรใช้ผลิตน้ำหมักชีวภาพไล่แมลงศัตรูพืชโดยสารนิโคตินในยาสูบมีคุณสมบัติเป็นพิษตามธรรมชาติ
สามารถทำลายระบบประสาทของแมลงเช่นเพลียอ่อนเพลียไฟเพลียแป้งไรแดงไรขาวหนอนชอนใบและหนอนเจาะสมอฝ้ายทำให้แมลงเป็นอัมพาตและตายในที่สุดการดำเนินงานครั้งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดการใช้สารเคมีและต้นทุนการผลิตแต่ยังส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืนถือเป็นตัวอย่างของการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพที่สร้างประโยชน์ทั้งต่อสิ่งแวดล้อมและต่อพี่น้องเกษตรกรในจังหวัดบุรีรัมย์อย่างแท้จริงรัฐบาลเร่งเครื่องนวัตกรรมการแพทย์ใช้โฮลดิ้งมหาวิทยาลัยแปลงงานวิจัยการแพทย์เป็นเงินดันไทยสู่ฮับสุขภาพโลกร้อยเอกหญิงพัชดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลตั้งเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์หวังให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นประเทศรายได้สูงด้วยการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเป็นตัวขับเคลื่อนโดยล่าสุดนายยชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้บรรยายในหลักสูตรปนพ.3ณสถาบันพระปกเกล้าระบุว่าการพาประเทศไทยไปสู่ประเทศรายได้สูงต้องสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมที่เข้มแข็งเชื่อมโยงตั้งแต่การพัฒนากำลังคนงานวิจัยไปจนถึงการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์โดยต้องปลดล็อกศักยภาพแต่ละภูมิภาคเพื่อลดความเหลื่อมล้ำตั้งบริษัทโฮลดิ้งจากของมหาวิทยาลัยและกองทุนร่วมลงทุนเพื่อดึงงานวิจัยจากห้องแลบไปใช้จริงในภาคอุตสาหกรรมรวมทั้งสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ระดับชุมชนให้ประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงเครื่องมือนวัตกรรมเพื่อนำไปต่อยอดและสร้างมูลค่าได้จริงรองโฆษกกล่าวเพิ่มเติมว่าประเทศไทยมีศักยภาพก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านสุขภาพและการแพทย์ของโรคผ่านการพัฒนานวัตกรรมแบบครบวงจรทั้งการใช้AI ดูแลสุขภาพเวชสำอางจากสมุนไพรไทยอุปกรณ์ฟื้นฟูสมรรถภาพไปจนถึงเทคโนโลยีการแพทย์ขั้นสูงซึ่งการเดินหน้าทั้งหมดนี้จะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพและวัตกรรมการแพทย์ระดับนานาชาติได้รวมทั้งจะสร้างความมั่นคงทางสุขภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างได้ยั่งยืนการจับจ่ายในโครงการไทยช่วยไทยได้รับผลตอบรับอย่างคึกคักจัดงาน3ครั้งมียอดซื้อสินค้ากว่า86ล้านบาทช่วยประชาชนลดค่าครองชีพกว่า19ล้านบาทครอบคลุม878อำเภอทั่วประเทศนายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่ากรมการปกครองร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ห้างค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่ผู้ประกอบการท้องถิ่นจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าคุณภาพดีราคาประหยัดภายใต้โครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพพร้อมกันทั่วประเทศครอบคลุม878อำเภอโดยดำเนินการมาแล้ว3ครั้งและได้รับการตอบรับจากประชาชนอย่างคึกคักต่อเนื่องรวม3ครั้งสามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยรวมกว่า86ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนรวมกว่า19ล้านบาทถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชน SME และสินค้าโอท็อปควบคู่กับการช่วยประชาชนลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันล่าสุดมีการจัดกิจกรรมเปิดตัวเครือข่ายรถพุ่มพวงนำสินค้าราคาถูกถึงชุมชนมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200,000 คนสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากอีกกว่า26ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้กว่า5ล้านบาทโดยจังหวัดที่มียอดการใช้จ่ายสูงสุด5อันดับแรกได้แก่จังหวัดสุรินทร์ชลบุรีเชียงใหม่สระบุรีและอ่างทอง
ทั้งนี้กิจกรรมจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพจะยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้ณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศเพื่อช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าคุณภาพในราคาประหยัดลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดการหมุนเวียนในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่องรัฐมนตรีสุภมาศร่วมพิธีรำลึก34ปีพฤษภาประชาธรรมย้ำจุดยืนรัฐบาลไม่ใช้ความรุนแรงเน้นพูดคุยหาทางออกเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคมีส่วนร่วมเมื่อวันที่17พฤษภาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนรัฐบาลเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและสดุดีวีรชนเนื่องในโอกาสครบรอบ34ปีเหตุการณ์พฤษภาประชาธรรมณศูนย์สันติพรอนุสรณ์สถานพฤษภาประชาธรรมถนนราชดำเนินเขตพระนครกรุงเทพเพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์พฤษภาคมพ.ศ. 2535โดยมีผู้แทนพรรคการเมืองนักวิชาการรวมทั้งญาติผู้เสียชีวิตร่วมในพิธีซึ่งวันนี้ได้มีการบรรจุอัฐิวีรชนในอนุสรณ์สถานเพิ่มอีกหนึ่งรายนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเหตุการณ์พฤษภาคมปี2535เป็นเหตุการณ์สำคัญในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่สะท้อนถึงพลังของประชาชนแสดงให้เห็นถึงเจตจำนงที่ยึดมั่นในหลักนิติธรรมและขับเคลื่อนให้การปกครองบ้านเมืองเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยแม้เวลาจะผ่านไปกว่า3ทศวรรษแต่ยังคงมีความหมายต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของไทยจนถึงปัจจุบันความคิดเห็นที่แตกต่างกันเป็นคันลองของระบอบประชาธิปไตยสิ่งสำคัญคือการแสวงหาทางออกร่วมกันโดยสันติวิธีซึ่งรัฐบาลมีเจตนารมณ์ในการบริหารประเทศยึดหลักการไม่ใช้ความรุนแรงเน้นการพูดคุยสร้างความปรองดองและเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของประเทศร่วมกันนางสาวสุภมาศกล่าวด้านนายปริญญาเทวานฤมิตรกุลประธานมูลนิธิพุทธสภาประชาธรรมกล่าวว่าหลังเหตุการณ์ครั้งนั้นได้เกิดรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนปี2540ขึ้นมาแม้จะมีข้อบกพร่องอยู่บ้างแต่อยากให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญที่อยู่ในสภาผู้แทนราษฎรนำรัฐธรรมนูญปี2540ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนมาใช้เป็นต้นร่างเชื่อว่าหากมีรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนจะไม่เกิดเหตุรุนแรงทางการเมืองขึ้นอีกต่อไปเป็นข่าวบริการสกต.บุรีรัมย์จำกัดขอเชิญชวนผู้บริโภคทุกท่านร่วมอุดหนุนผลไม้ไทยคุณภาพดีจากชาวสวนจังหวัดระนองพบกับมังคุดสดใหม่รสชาติหวานอร่อยบรรจุในตะกร้าขนาด9กิโลกรัมราคาพิเศษเพียง400บาทต่อ1กิจตะกร้าช่องทางการสั่งซื้อสะดวกผ่าน Facebook สกต.บุรีรัมย์จำกัดโทรศัพท์044690255หรือ0819661006กำหนดรับสินค้าวันที่18พฤษภาคม2569ร่วมสนับสนุนผลผลิตจากชาวสวนมังคุดจังหวัดระนองเพื่อส่งเสริมผลไม้ไทยให้ก้าวไกลและได้ลิ้มรสความอร่อยสดใหม่จากสวนถึงมือคุณตำรวจไซเบอร์แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลโกงออนไลน์ที่มิจฉาชีพใช้ความรั่วเป็นเหยื่อล่อโดยมักอ้างว่าสินค้าราคาถูกหรือหลอกว่าเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลเช่นตู้เย็นเพื่อให้หลงเชื่อกดลิงก์หรือโอนเงินก็ควรระวังอย่าหลงเชื่อข้อความและโฆษณาที่ดูดีเกินจริงตรวจสอบข้อมูลให้แน่ชัดก่อนตัดสินใจใช้สติเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดหยุดวงจรการหลอกลวงด้วยหลักไม่เชื่อไม่โอนคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติขอความร่วมมือจากประชาชนทุกภาคส่วนร่วมกันใช้น้ำอุป
อุปโภคบริโภคอย่างมีประสิทธิภาพประหยัดและคุ้มค่าเนื่องจากประเทศไทยอาจต้องเผชิญกับภัยแล้งในช่วงเดือนเมษายนพฤษภาคม2569แนวทางที่ประชาชนควรปฏิบัติใช้น้ำอย่างประหยัดในชีวิตประจำวันสำรองน้ำอย่างเหมาะสมไม่กักตุนเกินจำเป็นติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงในช่วงฤดูแล้งนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยลดการใช้น้ำเกินจำเป็นตรวจสอบท่อส่งน้ำและระบบประปาไม่ให้มีรอยรั่วไหลสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ประกาศสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งพนักงานวิชาการแผนที่ภาพถ่ายค่าตอบแทนเดือนละ 21,780 บาทระยะเวลาการจ้างตั้งแต่1มิถุนายน2569ถึง30กันยายน2571คุณสมบัติผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพทางภูมิศาสตร์หรือภูมิศาสตร์กายภาพภูมิสารสนเทศหรือสาขาอื่นที่เทียบเท่าช่วงเวลารับสมัครวันที่ 21-27 พฤษภาคม 2569 สถานที่รับสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เลขที่ 12/1 ถนนนครตำบลในเมืองอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โทรศัพท์044621309จบข่าวท้องถิ่นเรโอดีหงสากุลบรรณาธิการข่าววิภาวีวีระหงอ่านค่ะ

0: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมพฤฒแก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกสำหรับภารกิจของนายกในการลงพื้นที่ครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ติดตามการพัฒนามรดกโลกสีเทพและร่วมเปิดงานประเพณีฮักบั้งไฟผู้เตยผลักดันการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับลงพื้นที่จังหวัดเพชรชบูรณ์เพื่อติดตามการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมรวมถึงพบปะประชาชนครับและร่วมกิจกรรมสำคัญของท้องถิ่นครับเพื่อผลักดันเศรษฐกิจฐานรากและการท่องเที่ยวชุมชนอย่างต่อเนื่องครับโดยท่านนายกครับได้เยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ครับซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกเพื่อติดตามการพัฒนาและการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกของไทยให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างยั่งยืนครับจากนั้นครับนายกเดินทางต่อไปยังโบราณสถานเขาคลังนอกครับเพื่อเยี่ยมชมแหล่งโบราณคดีที่สำคัญและติดตามแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์ครับซึ่งนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งศักยภาพสำคัญครับในการสร้างรายได้ให้กับประชาชนและชุมชนในพื้นที่ครับนอกจากนี้ครับท่านนายกได้เป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีฮักบั้งไฟผู้เตยประจำปี2569ครับที่บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลผู้เตยอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ครับซึ่งงานนี้ครับเป็นประเพณีสำคัญของท้องถิ่นครับสะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมและความร่วมมือของประชาชนในชุมชนครับพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ครับซึ่งรัฐบาลนั้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการอนุรักษ์มรดกทางประวัติศาสตร์และการสร้างรายได้ให้ประชาชนในระดับพื้นที่ควบคู่ไปกับการลงพื้นที่พบปะประชาชนรับฟังปัญหาและติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆอย่างใกล้ชิดครับเพื่อให้การพัฒนานั้นเกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริงครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับนายกรัฐมนตรีเผยถึงการรับฟังข้อเสนอภาคเอกชน10กลุ่มอุตสาหกรรมเร่งพัฒนาระบบโลจิสติกและเสริมความมั่นคงทางอาหารเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทยครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเปิดเผยถึงผลการประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจครับ10กลุ่มอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังว่านะครับภาคเอกชนเสนอให้รัฐบาลนั้นเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกและเส้นทางขนส่งสินค้ามีการปรับปรุงระบบคมนาคมทางรางลดอุปสรรคด้านกำแพงภาษีเพื่อจะเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทยรวมไปถึงครับมีการเสนอให้ยกระดับภาคเกษตรและเสริมความมั่นคงทางอาหารซึ่งถือเป็นจุดแข็งสำคัญของประเทศไทยครับท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจโลกในปัจจุบันนอกจากนี้ครับยังมีการเสนอให้เร่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟส่วนที่ยังขาดการเชื่อมต่อครับหรือว่า missing link เพื่อเชื่อมโยงระบบขนส่งไปยังชายฝั่งตะวันตกและประเทศเพื่อนบ้านและอาจนำไปสู่การต่อยอดการพัฒนาโครงการ land bridge ในอนาคตซึ่งในขณะนี้นะครับรัฐบาลนั้นยังอยู่ระหว่างการศึกษาโครงการ land bridge ทั้งในด้านความคุ้มค่าครับและศักยภาพในการยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางคมนาคมและเศรษฐกิจของภูมิภาคซึ่งนายกรัฐมนตรีนะครับยังเน้นว่าภาครัฐและภาคเอกชนต้องร่วมมือกันเพื่อขับเคลื่อนประเทศทั้งด้านการลงทุนการจ้างงานการจัดเก็บภาษีและการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจครับพี่น้องประชาชนครับ มาดูที่เรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยกัมพูชากันบ้างครับนายกรัฐมนตรีเปิดเผยกัมพูชาปล่อยชาวสุรินทร์กลับไทยถือเป็นสัญญาณเชิงบวกยืนยันครับไม่เคยนำประชาชนมาใช้เป็นเงื่อนไขต่อรองทางการเมืองครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับเปิดเผยถึงกรณีที่ทางกัมพูชานั้นได้ส่งตัวนายโยชน์สายน้อยชาวจังหวัดสุรินทร์กลับประเทศไทยครับว่านี่ถือเป็นสัญญาณเชิงบวกครับที่ทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายกัมพูชาและฝ่ายไทยนั้นสามารถแยกแยะปัญหาระหว่างรัฐบาลกับประชาชนได้ครับและยืนยันนะครับว่ารัฐบาลนั้นไม่เคยนำประชาชนมาใช้เป็นเงื่อนไขต่อรองทางการเมืองหรือการเจรจาใดๆครับเพราะว่าประเด็นต่างๆนั้นต้องดำเนินไปตามกระบวนการการเจรจาอย่างเหมาะสมครับนอกจากนี้ครับยังกล่าวถึงการหารือกับสมเด็จฮุนมาเน็ตครับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์ครับโดยมีการแจ้งกับทางกัมพูชาอย่างเป็นทางการนะครับว่าไทยเรานั้นยกเลิก MOU 44และมาใช้หลักตามอนุสัญญา UNCLOSEเป็นกรอบอ้างอิงร่วมกันซึ่งจะช่วยให้การเจรจามีทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้นครับนอกจากนี้ครับท่านนายกนั้นยังกล่าวเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าจนกว่าสถานการณ์ไทยกัมพูชาจะคลี่คลายไทยยังคงให้ความสำคัญกับมาตรการด้านความมั่นคงการดูแลแนวชายแดนและการดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญครับจากเรื่องของความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาครับไปดูกันที่การปราบปรามทุจริตกันต่อครับนายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลเดินหน้าปราบปรามทุจริตอย่างต่อเนื่องใช้หลักปิดชื่อถือพฤติกรรมดำเนินการตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลครับเปิดเผยถึงกรณีที่คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือที่ย่อว่ากกร.ครับร่วมกับภาคีเครือข่ายเปิดเผยผลสำรวจความโปร่งใสและจัดอันดับหน่วยงานรัฐ10แห่งที่เสี่ยงเรียกรับเงินสินบนสูงสุดครับโดยยืนยันนะครับว่ารัฐบาลนั้นให้ความสำคัญกับการปราบปรามทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่องครับพร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับขบวนการผิดกฎหมายต่างๆทั้งการปราบปรามขบวนการหลอกลวงออนไลน์การค้ายาเสพติดการพนันผิดกฎหมายการฆ่ามนุษย์และเครือข่ายผู้มีอิทธิพลครับโดยรัฐบาลนั้นใช้หลักปิดชื่อถือพฤติกรรมคือไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดนะครับถ้าหากพบการกระทำความผิดก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกันอย่างเช่นครับกรณีการสวมสิทธิ์ในจังหวัดเชียงใหม่ที่ไม่ได้ดำเนินการเพียงรายบุคคลแต่มีการขยายผลไปถึงขบวนการทั้งหมดครับรวมไปถึงการจัดการผู้มีอิทธิพลและนอมินีในหลายพื้นที่ครับเช่นที่เกาะพังงานและเกาะสมุยครับซึ่งสะท้อนถึงความจริงจังของรัฐบาลในการแก้ปัญหาทุจริตผ่านการบังคับใช้กฎหมายและการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างจริงจังครับพี่น้องประชาชนครับจากเรื่องของการปราบปรามอาชญากรรมครับไปดูกันที่เรื่องต่อไปครับนายกรัฐมนตรีสั่งการกรมที่ดินยกระดับมาตรการปราบนอมินีคุมเข้มทุกขั้นตอนธุรกรรมสกัดต่างชาติตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์กลุ่มทุนต่างชาติที่ใช้นอมินีครับในการถือครองที่ดินซึ่งสร้างความกังวลให้แก่พี่น้องประชาชนและยังส่งผลกระทบนะครับต่อเสถียรภาพราคาที่ดินด้วยจึงสั่งการให้กรมที่ดินครับยกระดับมาตรการตรวจสอบและกำกับดูแลการทำธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดินทั่วประเทศอย่างเข้มงวดครับเพื่อสกัดกั้นการใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบครับซึ่งจากข้อสั่งการดังกล่าวนะครับพี่น้องประชาชนกรมที่ดินนั้นก็ได้ออกหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินและหน่วยงานความมั่นคงบูรณาการกันครับร่วมกันตรวจสอบและเฝ้าระวังธุรกรรมที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะเลยในพื้นที่เศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญครับกำชับให้เพิ่มความเข้มงวดในกรณีบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลไทย ที่ซื้อที่ดินด้วยเงินสดตั้งแต่2ล้านบาทขึ้นไปหรืออสังหาริมทรัพย์มีราคาประเมินตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปซึ่งหากมีเหตุอันควรสงสัยนะครับเจ้าหน้าที่นั้นจะต้องทำการสอบสวนถึงแหล่งที่มาของเงินรายได้และอาชีพอย่างละเอียดครับควบคู่ไปกับการตรวจสอบนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยงที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นเพิ่มทุนหรือสลับสัดส่วนการถือหุ้นผิดปกติครับเพื่อป้องกันการเอื้อประโยชน์ให้คนต่างด้าวต่างชาติเข้ามาถือครองที่ดินทางอ้อมครับพร้อมทั้งกำหนดให้ทุกสำนักงานที่ดินตรวจสอบนิติบุคคลที่มีชาวต่างชาติร่วมถือหุ้นหรือเป็นกรรมการเป็นประจำทุกเดือนนะครับและรายงานผลตรงต่อกรมที่ดินทุก3เดือนครับพี่น้องประชาชนครับนอกจากนี้ครับทางกรมที่ดินนั้นยังได้ประสานความร่วมมือกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและร่วมตรวจสอบพฤติการนิติบุคคลอำพรางอย่างรวดเร็วครับโดยย้ำนะครับว่าหากตรวจพบหลักฐานการกระทำผิดที่ชัดเจนจะดำเนินคดีอาญาขั้นเด็ดขาดกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดครับพร้อมบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายสั่งจำหน่ายที่ดินที่ถือครองโดยมิชอบทันทีเพื่อไม่ให้ทรัพยากรของชาตินั้นถูกเอาเปรียบผ่านขบวนการอำพรางเหล่านี้แหละครับทั้งนี้กรมที่ดินขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนครับและผู้ประกอบการชาวไทยไม่ให้ความร่วมมือในการถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าวและหากพบเห็นพฤติกรรมที่ต้องสงสัยครับสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สำนักงานที่ดินในพื้นที่ครับเพื่อร่วมกันปกป้องผลประโยชน์และรักษาทรัพยากรที่ดินของประเทศอย่างยั่งยืนครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับรัฐบาลบูรณาการรัฐเอกชน23หน่วยงานกวาดล้างธุรกิจนอมินีลงพื้นที่ตรวจธุรกิจกลุ่มเสี่ยงและผู้ใช้วิชาชีพในทางที่ผิดครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกครับซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ครับถึงวาระเร่งด่วนของรัฐบาลในการกวาดล้างธุรกิจนอมินีครับหรือการใช้ชื่อคนไทยบังหน้าเพื่อทำธุรกิจผิดกฎหมายครับซึ่งเรื่องนี้ครับเป็นการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวม23หน่วยงานครับตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีครับเพื่อร่วมกันในการวางแผนและลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างเข้มงวดการดำเนินการนั้นจะมุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบบริษัทต้องสงสัยทั้งก่อนและหลังการจดทะเบียนครับโดยมีการคัดกรองนิติบุคคลที่มีความเสี่ยงซึ่งมีชาวต่างชาติถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.01 ไปจนถึงเกือบระดับร้อยละ 50 ครับเพื่อค้นหาความเสี่ยงในกลุ่มธุรกิจเป้าหมายครับได้แก่ธุรกิจท่องเที่ยวอสังหาริมทรัพย์อีคอมเมิร์ซโรงแรมลงรับซื้อสินค้าเกษตรและธุรกิจรับเหมาก่อสร้างครับพร้อมทั้งตรวจสอบกลุ่มทนายความครับและผู้ตรวจสอบบัญชีบางรายที่มีพฤติกรรมในการใช้วิชาชีพในทางที่ไม่เหมาะสมเพื่อเอื้อประโยชน์ให้เกิดการจดทะเบียนนอมินีครับซึ่งทางท่านโฆษกประจำสำนักนายกก็กล่าวอีกนะครับว่าในขณะเดียวกันนั้นรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการตรวจสอบที่เข้มงวดเพื่อไม่ให้กลายเป็นอุปสรรคต่อการลงทุนครับจึงมีมาตรการเร่งยกเลิกกฎระเบียบที่ซ้ำซ้อนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับภาคเอกชนที่สุจริตให้สามารถเข้ามาลงทุนตั้งบริษัทและนำไปสู่การสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนไทยได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับพี่น้องประชาชนครับมาปิดท้ายกันที่เรื่องของขบวนการตั๋วเครื่องบินทิพย์ครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งฟันขบวนการตั๋วเครื่องบินทิพย์หลอกบินญี่ปุ่นเกาหลียุโรปเหยื่อร้อง8รายเสียหายกว่า10ล้านสั่งสคบเร่งเคลียร์ทุกเคสแน่3เช็คก่อนโอนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับส่งท้ายตีข้องร้องข่าวในวันนี้กับการดูแลสิทธิ์ของผู้บริโภคทุกท่านครับโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อว่าสคบนี่แหละครับเปิดเผยภายหลังกลุ่มผู้เสียหายเข้าร้องทุกข์ต่อสคบ กรณีถูกบริษัทเอเจนซี่หลอกขายตั๋วเครื่องบินเส้นทางไปญี่ปุ่นเกาหลีและยุโรปโดยแอบอ้างโปรโมชั่นจากสายการบินแต่กลับไม่ได้รับตั๋วและไม่สามารถเดินทางได้ครับรวมนะครับเสียหายกว่า10ล้านบาทครับซึ่งท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกก็กล่าวนะครับว่าจากการตรวจสอบข้อมูลล่าสุดนั้นสคบครับได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีตั๋วเครื่องบินทิพย์หรือว่าตั๋วเครื่องบินที่ไม่มีจริงครับลักษณะนี้เนี่ยมีคนร้องเรียนมาแล้ว8รายครับมูลค่าความเสียหายรวมกว่า10ล้านบาทพฤติการจะเป็นแบบหลอกสร้างความน่าเชื่อถือครับพี่น้องประชาชนช่วงแรกนั้นผู้ซื้อได้ตั๋วจริงครับและได้เดินทางจริงด้วยหลอกให้เหยื่อตายใจก่อนครับจึงเกิดการบอกต่อจากนั้นครับตั้งแต่เมษายนที่ผ่านมาล่าสุดนี่เลยครับเดือนที่แล้วเนี่ยแหละครับบริษัทเนี่ยเริ่มไม่ส่งมอบตั๋วครับซ้ำเรียกเก็บเงินเพิ่มอ้างว่าเป็นส่วนต่างค่าน้ำมันและภาษีสนามบินครับและเมื่อผู้เสียหายนั้นโอนเพิ่มไปครับก็ยังไม่ได้ตั๋วอีกนะครับและเมื่อทวงเงินคืนก็ผัดผ่อนไม่มีกำหนดทั้งนี้ครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจึงได้สั่งการให้สคบครับตั้งทีมเฉพาะกิจรับเรื่องร้องเรียนกรณีนี้เป็นการเร่งด่วนครับเปิดช่องทางพิเศษให้ผู้เสียหายทุกรายเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองสิทธิ์โดยเร็วที่สุดครับซึ่งขณะนี้พนักงานเจ้าหน้าที่นั้นได้เชิญผู้บริโภคและมีหนังสือเรียกผู้ประกอบธุรกิจและสายการบินเข้าพบพนักงานเจ้าหน้าที่ครับในวันที่21พฤษภาคมนี้เลยครับเพื่อให้ข้อเท็จจริงนั้นเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวเพิ่มเติมพร้อมทั้งยืนยันนะครับว่าสคบไม่ได้ทำงานเฉพาะการตรวจสอบหน้าบ้านอย่างเดียวครับแต่งานหลังบ้านในการตามเก็บเคสและช่วยเหลือผู้เสียหายเดินหน้าคู่ขนานกันไปในทุกเคสครับนอกจากนี้ครับมีการกำชับเลขาธิการสคบครับให้รายงานความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้บริโภคทุกๆ7วันครับพร้อมเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะเป็นระยะเพื่อให้พี่น้องประชาชนนั้นได้เห็นผลการทำงานที่จับต้องได้เป็นรูปธรรมครับและมั่นใจว่าทุกเรื่องร้องเรียนนั้นจะไม่ตกหล่นครับและฝากเตือนพี่น้องประชาชนครับยึดหลัก3เช็คก่อนโอนครับได้แก่เช็คตัวตนครับควรซื้อตรงจากผู้ให้บริการสายการบินหรือผ่านแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือครับหากจำเป็นต้องซื้อผ่านเอเจนซี่นั้นหรือผ่านผู้ให้บริการนำเที่ยวก็ควรจะตรวจสอบข้อมูลการขออนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวของผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวจากกรมการท่องเที่ยวครับหรือกับผู้ให้บริการสายการบินว่าเอเจนซี่นั้นนะครับเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือไม่ครับ2ครับพี่น้องเช็คราคาระวังตั๋วราคาถูกผิดปกติครับเมื่อเทียบกับเว็บไซต์สายการบินหลัก3เช็คเงื่อนไขการโอนครับพี่น้องประชาชนเลี่ยงนะครับในการโอนเงินเข้าบัญชีบุคคลธรรมดาและนอกจากนี้ครับหากถูกขอให้โอนเพิ่มเพื่อแก้ดีลเก่านั้นให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยนะครับว่าเป็นกลโกงใครคิดใช้ช่องว่างออนไลน์เอาเปรียบผู้บริโภครัฐบาลและสคบนั้นจะเอาจริงทุกรายครับไม่ปล่อยให้ลอยนวลอย่างแน่นอนขอให้พี่น้องประชาชนตรวจสอบให้รอบครอบทุกขั้นตอนทุกครั้งก่อนจะโอนเงินด้วยนะครับพี่น้องประชาชนครับสำหรับวันนี้ตีข้องร้องข่าวกับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับแล้วพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบพระคุณและสวัสดีครับ

ู้ยืมเงินอย่างไรไม่ให้ถูกเอาเปรียบนะคะการกู้ยืมเงินเป็นลักษณะสัญญาทางแพ่งอย่างหนึ่งซึ่งเป็นสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองเป็นการที่ผู้กู้ยืมได้ขอยืมเงินไปจากบุคคลหนึ่งซึ่งเรียกว่าผู้ให้กู้ยืมและมีสัญญากันว่าจะตกลงใช้คืนเงินภายในกำหนดเวลาใดเวลาหนึ่งซึ่งจะมีการเรียกดอกเบี้ยหรือไม่ก็ได้และสัญญากู้ยืมเงินนั้นจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีการส่งมอบเงินที่กู้ยืมกันแล้วนะคะสัญญากู้ยืมเงินที่จะเป็นหลักฐานในการฟ้องร้องคดีแบ่งได้เป็น2กรณีคือกรณีแรกการกู้ยืมเงินที่มีจำนวนไม่เกิน 2,000 บาทกฎหมายไม่ได้กำหนดให้ต้องทำหลักฐานเป็นหนังสือแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นเพียงแค่ยืมเงินกันด้วยวาจาไม่เกิน 2,000 บาทก็สามารถฟ้องร้องบังคับคดีกันได้แล้วค่ะแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องคดีในศาลด้วยนะคะกรณีที่2การกู้ยืมเงินกันเกิน 2,000 บาทกฎหมายกำหนดให้การกู้ยืมเงินจะต้องมีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินและลงลายมือชื่อของผู้กู้ยืมเงินไว้ด้วยมิฉะนั้นจะฟ้องร้องบังคับคดีไม่ได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการกู้ยืมเงินตามพลวัตของสังคมมีการกู้ยืมเงินผ่านทาง Facebook ผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE โดยผู้กู้ส่งข้อความไปขอยืมเงินนะคะและผู้ให้กู้ก็โอนเงินผ่านทางแอปพลิเคชันของธนาคารให้ผู้กู้ทันทีกรณีนี้จะถือว่ามีหลักฐานในการกู้ยืมเงินได้หรือไม่ปัจจุบันนะคะมีพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พุทธศักราช2544วางหลักเกณฑ์ไว้ว่าห้ามมิให้ปฏิเสธความมีผลผูกพันและการบังคับใช้ทางกฎหมายของข้อความใดเพียงเพราะเหตุที่ข้อความนั้นอยู่ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพราะฉะนั้นหากมีผู้กู้ยืมเงินผ่านแอปพลิเคชัน LINE หรือแอปพลิเคชันทาง Facebook แล้วมีการโอนเงินไปให้ผู้กู้และมีการส่งหลักฐานการกู้ยืมเงินไปให้ผู้กู้ทราบถือว่าหลักฐานดังกล่าวนะคะเป็นหลักฐานในการกู้ยืมเงินสามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้เลยค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำในพื้นที่ EEC พร้อมสั่งการกรมชลประทานวางแผนรับมือภัยแล้งและเอลนีโญองค์การอนามัยโลกประกาศให้การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่พร้อมสอบสวนสาเหตุและยกระดับมาตรการความปลอดภัยจุดตัดทางรถไฟทั่วกรุงเทพมหานคร
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณแยกอโศกดินแดงณโรงพยาบาลคาเมเลียนทองหล่อโดยมอบกระเช้าและเงินเยียวยาพร้อมกล่าวว่าได้มอบแนวทางให้นายกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกและนายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องรอผลการสอบสวนหรือการพิจารณาจากบริษัทประกันภัยเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างที่ประชาชนใช้บริการขนส่งสาธารณะของรัฐทั้งสองหน่วยงานจึงต้องร่วมกันรับผิดชอบดูแลผู้บาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเหมาะสมครอบคลุมทางด้านค่ารักษาพยาบาลการฟื้นฟูสภาพร่างกายและการเยียวยาสภาพจิตใจในส่วนของการดำเนินคดีมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสอบสวนข้อเท็จจริงตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างรอบด้านพร้อมกำชับให้กระทรวงคมนาคมเร่งตรวจสอบสาเหตุของอุบัติเหตุรวมถึงทบทวนมาตรการด้านความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะเดียวกันอีกโดยเฉพาะการลดความเสี่ยงจากความผิดพลาดของมนุษย์ผ่านการปรับปรุงระบบควบคุมและมาตรการด้านวิศวกรรมจราจรทางนี้ยืนยันรัฐบาลให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนและจะเร่งผลักดันแนวทางแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างในระยะยาวอาทิการพิจารณาก่อสร้างอุโมงค์หรือทางแยกต่างระดับในจุดเสี่ยงเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของระบบขนส่งสาธารณะและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและผู้ใช้บริการต่อไป
3: ผมเมื่อกี้ผมก็ได้ให้แนวทางแล้วนะครับว่าตอนนี้ไม่ต้องมาดูว่าผลการสอบสวนเป็นอย่างไรประกันจะ cover หรือเปล่านะครับผมได้ให้แนวทางกับทั้งขสมกแล้วก็การรถไฟแห่งประเทศไทยว่าทั้งผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับต้องเผชิญเหตุเหล่านี้นะครับก็เกิดจากการใช้บริการสาธารณะของรัฐเพราะฉะนั้นตรงนี้ทั้งสองหน่วยงานจะต้องให้การเยียวยาและดูแลนะครับทั้งสองกรณีอย่างเต็มที่เรื่องประกันก็ไปถ้าจะได้มาก็ถือว่าสมทบไปนะครับทั้งสองหน่วยงานต้องรับผิดชอบเพราะว่าเขาเหตุมันเกิดขึ้นในขณะที่ผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตเนี่ยมาใช้บริการอยู่ในยวนยานพาหนะที่เป็นของรัฐ
2: นายกรัฐมนตรียังมอบหมายให้นางสาวสุภาพอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นตัวแทนไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บมอบกระเช้าและเงินเยียวยาที่โรงพยาบาลอีก3แห่งได้แก่โรงพยาบาลเพชรเวชโรงพยาบาลรวมใจรักสุขุมวิท62และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ชวิศาประทุมมารายงาน
1: สอดคล้องกับกระทรวงคมนาคมสั่งการการรถไฟแห่งประเทศไทยและขสมกเร่งสอบสวนข้อเท็จจริงอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางพร้อมเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่เบื้อง

0: ายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสืบหาสาเหตุอย่างละเอียดเพื่อวางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยสำหรับการเยียวยาเบื้องต้นกระทรวงคมนาคมได้ประสานบริษัทประกันภัยและกองทุนตามพรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถโดยมีกรอบวงเงินชดเชยกรณีเสียชีวิตรายละ1,500,000 บาทส่วนกรณีบาดเจ็บจะได้รับค่าช่วยเหลือเยียวยาส่วนแรกรายละ80,000 บาทและสูงสุดไม่เกิน500,000 บาทนพศรแก้วคำรายงาน
1: ด้านพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับให้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดทั้งภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเกิดเหตุพยานบุคคลและข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงตามกระบวนการกฎหมายและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบหมายสำนักงานประกันสังคมเร่งตรวจสอบสิทธิ์และให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางด่วนที่สุด
2: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่าได้สั่งการให้สำนักงานประกันสังคมเร่งตรวจสอบสิทธิ์เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางอย่างเร่งด่วนที่สุดโดยจากรายงานพบว่าผู้บาดเจ็บเป็นผู้ประกันตนจำนวน9รายโดยหากเป็นผู้ประกันตนมาตรา33กรณีประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินและเข้ารักษาในโรงพยาบาลที่ไม่ได้อยู่ในสิทธิ์สำนักงานประกันสังคมจะรับผิดชอบดูแลค่าใช้จ่ายให้ใน72ชั่วโมงแรกจากนั้นหากแพทย์ประเมินว่าต้องรักษาตัวต่อโรงพยาบาลที่รับตัวไว้จะประสานงานร่วมกับโรงพยาบาลตามสิทธิ์เพื่อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือส่งตัวไปรักษาต่อตามเกณฑ์การประเมินของแพทย์ทั้งสองโรงพยาบาลและหากต้องพักรักษาตัวตามคำสั่งแพทย์มีสิทธิ์ได้รับเงินทดแทนกรณีขาดรายได้ร้อยละ50ของฐานค่าจ้าง291บาทต่อวันสูงสุดไม่เกิน90วันส่วนผู้บาดเจ็บที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา40หรือแรงงานอิสระสามารถใช้สิทธิ์การรักษาพยาบาลหลักผ่านสิทธิ์หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือสิทธิ์บัตรทองโดยประกันสังคมจะจ่ายเงินชดเชยให้ในกรณีต้องพักรักษาตัวกรณีเป็นผู้ป่วยในได้รับวันละ300บาทกรณีแพทย์สั่งให้พักรักษาตัวที่บ้านมีใบรับรองแพทย์ได้รับวันละ200บาททั้งนี้ได้กำชับและย้ำเน้นกับทางสำนักงานประกันสังคมให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมอำนวยความสะดวกในเรื่องสิทธิ์ต่างๆให้กับผู้ประกันตนและครอบครัวเพื่อให้ทุกคนได้รับการเยียวยาที่รวดเร็วและเหมาะสมที่สุดพาณิชย์คาดหน้ารายงาน
1: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติชี้แจงผู้บาดเจ็บจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางที่มีสิทธิ์บัตรทองสามารถใช้สิทธิ์ยูเซฟเข้ารักษาพยาบาลได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่งตามหลักเกณฑ์ทันตแพทย์อัธพรลิ้มปัญญาเลิศรองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ในฐานะโฆษกสปสช.กล่าวว่าจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางขสมก.ในส่วนของผู้บาดเจ็บที่เป็นผู้มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสิทธิ์บัตรทองขอให้มั่นใจว่าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีหลักเกณฑ์รองรับการดูแลรักษาพยาบาลในกรณีอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉินกรณีผู้บาดเจ็บเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลสามารถให้การรักษาและเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามรายการและเงื่อนไขที่ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนดได้ตามปกติส่วนกรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนหากเป็นกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตสามารถใช้สิทธิ์ยูเซฟเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่โดยครอบคลุมการดูแลในช่วง72ชั่วโมงแรกตามหลักเกณฑ์หลังจากนั้นสปสช.จะร่วมประสานหน่วยบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลเรื่องการส่งต่อผู้ป่วยไปยังหน่วยบริการตามสิทธิ์หรือหน่วยบริการที่เหมาะสมต่อไปนอกจากกรณียูเซฟแล้วหากเป็นกรณีเหตุสมควรที่ผู้มีสิทธิ์บัตรทองเข้ารับการบริการจากสถานบริการอื่นยังมีหลักเกณฑ์ตามมาตรา7แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพุทธศักราช2545รองรับกรณีมีเหตุสมควรอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินสามารถเข้ารับบริการจากสถานบริการอื่นได้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ออกมาตรการด่วนช่วยแบ่งเบาภาระผู้ประสบเหตุรถไฟชนรถโดยสารมักกะสันลดดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 ต่อปี
3: นายมหัทนะอัมพรพิสิทธิ์กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.เปิดเผยว่าจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสันจนส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บและเ

0: เสียชีวิตจำนวนมากนั้นทอสได้เร่งจัดทำมาตรการช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเคียงข้างลูกค้าที่ประสบเหตุโดยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เหลือเพียงร้อยละ 0.01 ต่อปีซึ่งแบ่งการช่วยเหลือเป็น2กรณีได้แก่ลูกค้าที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจะได้รับสิทธิ์ลดอัตราดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา1ปีส่วนกรณีลูกค้าเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรจะได้รับสิทธิ์ลดอัตราดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญาเงินกู้เพื่อเป็นการช่วยลดภาระหนี้สินระยะยาวและเยียวยาครอบครัวของผู้สูญเสียทางนี้ลูกค้าและครอบครัวสามารถติดต่อยื่นความประสงค์เข้าร่วมมาตรการดังกล่าวได้แล้วตั้งแต่วันนี้ที่ทอสทุกสาขาทั่วประเทศหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่าน GH Bank Call Center โทรศัพท์026459000ปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจจุดตัดทางรถไฟที่มีความเสี่ยงทั่วประเทศเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำ
2: ศาสตราจารย์อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยกล่าวถึงเหตุการณ์ขบวนรถไฟชนรถโดยสารประจำทางว่าขอเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจจุดตัดอื่นๆที่มีความเสี่ยงและหาแนวทางแก้ไขที่เป็นรูปธรรมซึ่งจากข้อมูลที่ศึกษามาขณะนี้พบว่ามีจุดตัดทางรถไฟและถนนในระดับเดียวกันถึง 2,300 แห่งทั่วประเทศและจุดตัดเหล่านี้ส่วนมากมีเพียงป้ายจราจรเตือนแต่ไม่มีเครื่องกั้นซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้และในกรุงเทพมหานครมีจุดตัดเสมอระดับอีกหลาย10 จุดด้วยกันซึ่งการบริหารจุดตัดเหล่านี้สามารถใช้หลักการต่างๆเช่นตัวคูณควบจราจรหรือ traffic moment ซึ่งเป็นผลคูณระหว่างปริมาณรถยนต์กับจำนวนขบวนรถไฟต่อวันพิจารณาจุดตัดที่ตั้งอยู่ในบริเวณโค้งจุดตัดที่อยู่ในที่ลาดชันจุดตัดที่มุมเฉียงจุดตัดที่มีการก่อสร้างหรือมีสิ่งบดบังทัศนวิสัยในระยะ 1,000 เมตรจุดตัดที่อยู่ใกล้สะพานอุโมงค์ทางลอดทางแยกหรือจุดเข้าออกอื่นๆจุดตัดที่อยู่ในสภาพที่เสื่อมโทรมไม่เหมาะสมในการใช้งานไม่มีแสงสว่างพอเพียงโดยเฉพาะในเวลากลางคืนมีเครื่องกั้นแต่ไม่สมบูรณ์ไม่มีไฟสัญญาณหรือเสียงแจ้งเตือนและไม่มีเส้นหยุดรถก่อนถึงขอบรางรถไฟ5เมตรเป็นต้นจุดตัดเหล่านี้เป็นจุดตัดที่มีความเสี่ยงประชาชนควรจะใช้ความระมัดระวังในการขับขี่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการรถไฟแห่งประเทศไทยกรมการขนส่งทางรางหรือขอสมก.ต้องเร่งสำรวจจัดทำแผนความเสี่ยงและเพิ่มมาตรฐานด้านความปลอดภัยให้เข้มงวดขึ้นปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำในพื้นที่ EEC พร้อมสั่งการกรมชลประทานวางแผนรับมือภัยแล้งและเอลนิโยเพื่อลดผลกระทบด้านน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
3: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ณโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสสำนักงานชลประทานที่9จังหวัดระยองพร้อมกล่าวว่าจากแนวโน้มสภาพอากาศในช่วงกลางปีต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าประเทศไทยมีแนวโน้มที่ต้องเผชิญกับภาวะฝนน้อยกว่าปกติซึ่งเป็นผลจากความผันผวนของสภาพภูมิอากาศและแนวโน้มของปรากฏการณ์เอลนิโยจึงสั่งการให้กรมชลประทานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการบริหารน้ำเชิงรุกโดยทันทีครอบคลุมการเก็บกักจัดสรรและใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพรองรับทั้งภาคการเกษตรอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภคของประชาชนสำหรับพื้นที่ EEC ถือว่าเป็นฐานในการลงทุนอุตสาหกรรมสมัยใหม่จึงมีข้อสั่งการในการบริหารความเสี่ยง5มาตรการประกอบด้วยการเร่งรัดเก็บกักน้ำต้นทุนในทุกพื้นที่เพื่อให้สามารถสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงฝนทิ้งช่วงหรือหน้าแล้งร่วมกับหน่วยงานต่างๆบริหารจัดการน้ำตามลำดับความสำคัญและข้อมูลเชิงพื้นที่สนับสนุนการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นผ่านระบบชลประทานที่แม่นยำการวิเคราะห์ดินการวางแผนเพาะปลูกและเทคโนโลยีการติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำและผลผลิตอย่างใกล้ชิดเพื่อแจ้งเตือนและให้ข้อมูลแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการล่วงหน้าลดความเสียหายและลดความผันผวนของตลาดและสนับสนุนการเพิ่มของผลิตภาพการใช้น้ำรองรับการลงทุนของประเทศในระยะยาว
4: รัฐบาลไม่ได้มองเรื่องนี้ในเชิงวิกฤตแต่กำลังดำเนินการในเชิงเตรียมพร้อมล่วงหน้าเพื่อบริหารความเสี่ยงจากสภาพอากาศที่มีความผันผวนมากขึ้นผมได้สั่งการให้ทางหน่วยงานของเกษตรนะครับให้ความสำคัญใน5ด้านเร่งเก็บกักตุนน้ำต้นทุนในทุกพื้นที่เพื่อสามารถสำรองน้ำบริหารจัดการน้ำตามลำดับความสำคัญและข้อมูลเชิงพื้นที่
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังสั่งการให้กรมชลประทานเร่งแก้ปัญหาท่อส่งน้ำในพื้นที่ EEC ย้ำว่าต้องส่งน้ำถึงมือผู้ประกอบการเพื่อไม่ให้กระทบต่อภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศชวนันท์มาลีรายงาน
1: อธิบดีกรมชลประทานยืนยันพื้นที่ EEC มีน้ำใช้สำหรับภาคอุตสาหกรรมอย่างเพียงพอพร้อมมั่นใจระบบผันน้ำมีประสิทธิภาพสามารถรองรับปรากฏการณ์เอลนีโญและฝนทิ้งช่วงปีนี้ได
5: ้นายสุริยพลนุชอนงค์อธิบดีกรมชลประทานชี้แจงว่าจากกรณีมีรายงานว่าปริมาณน้ำต้นทุนในพื้นที่ EEC มีน้ำกักเก็บเหลือเพียงกว่า30%ประกอบกับในปีนี้มีการคาดการณ์ว่าจะเกิดฝนทิ้งช่วงจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญทำให้น้ำในอ่างเก็บน้ำอาจไม่เพียงพอต่อการใช้ในภาคอุตสาหกรรมจนส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่บางแห่งเกิดความกังวลนั้นยืนยันว่ากรมชลประทานมีระบบผันน้ำซึ่งสามารถสูบและผันน้ำได้ปีละกว่า100ล้านลูกบาศก์เมตรหากมีน้ำท่าเข้ามาไม่ว่าจะเข้ามาเก็บกักในอ่างเก็บน้ำหรือมีฝนตกในพื้นที่ใกล้เคียงสามารถสูบกลับมาเติมในอ่างเก็บน้ำประแสและผ่านไปที่คลองใหญ่หนองปลาไหลได้ทั้งนี้ยืนยันว่าน้ำสำหรับภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ EC มีปริมาณเพียงพออย่างแน่นอนอธิบดีกรมชลประทานกล่าวได้ว่านอกจากนี้พื้นที่ EC ยังมีโครงการชลประทานที่เกิดขึ้นใหม่ได้แก่โครงการผันน้ำอ่างประแสหนองค้อบางพระที่จะเข้ามาช่วยผันน้ำในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและ EC ซึ่งจะลดภาระการผันน้ำของอ่างเก็บน้ำประแสทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำของภาคอุตสาหกรรมภาคการเกษตรและการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดระยองได้มากขึ้นด้วยปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการดูแลคนไร้ที่พึ่งผ่านโครงการครอบครัวอุปการะโดยสนับสนุนเงิน 5,000 บาทต่อคนต่อเดือนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง
6: ร้อยเอกหญิงพัฒนารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ได้ประกาศหลักเกณฑ์การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งแบบครอบครัวอุปการะด้วยการรับดูแลคนไร้ที่พึ่งภายในครัวเรือนผ่านโครงการครอบครัวอุปการะโดยภาครัฐจะสนับสนุนเงินให้ 5,000 บาทต่อคนต่อเดือนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางอย่างยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งกระจายสิทธิประโยชน์จากภาครัฐให้เข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงโปร่งใสและเป็นธรรมครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัติอาทิอายุ20ปีขึ้นไปมีสัญชาติไทยสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงมีความประพฤติเหมาะสมมีที่อยู่อาศัยและความพร้อมในการดูแลรวมถึงไม่มีพฤติกรรมรุนแรงและสามารถทุ่มเทเวลาเอาใจใส่ผู้รับการอุปการะได้อย่างต่อเนื่องซึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครสามารถยื่นคำร้องได้ที่ศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนต่างจังหวัดสามารถติดต่อสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่รวมถึงหน่วยงานคุ้มครองต่างๆของรัฐหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนพม.1300ตลอด24ชั่วโมงผลิตนาฏขวัญแสงสุขรายงาน
1: กรมการจัดหางานชี้แจงตอบโต้ผลสำรวจของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันโดยยืนยันบุคลากรทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์ทุกรูปแบบ
7: กรมการจัดหางานชี้แจงกรณีผลสำรวจของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของภาครัฐและระบุว่ากรมการจัดหางานเป็นหน่วยงานที่มีมูลค่าสินบนเฉลี่ย 33,591 บาทต่อครั้งโดยยืนยันว่ากรมการจัดหางานมีนโยบายมุ่งเน้นให้บุคลากรทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและตรวจสอบได้โดยได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการให้บริการทุกภารกิจและทุกกระบวนการพร้อมกำหนดกรอบระยะเวลาการให้บริการรวมถึงเอกสารประกอบการให้บริการอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันมิให้เกิดช่องทางหรือพฤติการที่อาจเอื้อต่อการเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบในทุกรูปแบบทั้งนี้กรมการจัดหางานมีหนังสือถึงประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันเพื่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำแบบสำรวจในทุกขั้นตอนโดยเฉพาะประเด็นที่ระบุถึงมูลค่าสินบนที่เสนอให้สูงถึง 33,591 บาทต่อครั้งว่ามีที่มาวิธีการคำนวณและมาตรฐานในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลอย่างไรเพื่อจะได้นำมาตรวจสอบโดยเร่งด่วนหากตรวจสอบพบว่ามีเจ้าหน้าที่กระทำความผิด หรือมีพฤติการทุจริตจะดำเนินการทางวินัยและตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: สายโดรนต้องรู้รัฐบาลยกระดับมาตรการใช้โดรนครั้งใหญ่เริ่มใช้17พฤษภาคมนี้กฎใหม่กำหนดให้ผู้บังคับโดรนต้องผ่านการอบรมขึ้นทะเบียนโดรนทุกลำและขออนุญาตบินผ่านระบบออนไลน์ก่อนใช้งานโดยเฉพาะการบินเชิงพาณิชย์ถ่ายทำสำรวจหรือบินในพื้นที่เฉพาะต้องผ่านการประเมินความเสี่ยงจากกพฐ.ก่อนนอกจากนี้ยังเพิ่มระบบติดหมายเลขทะเบียนบนตัวโดรนเพื่อให้ตรวจสอบและติดตามได้ง่ายขึ้นรัฐบาลย้ำว่าพร้อมสนับสนุนการใช้โดรนในภาคธุรกิจการเกษตรและเทคโนโลยีแห่งอนาคตแต่ต้องควบคู่กับความปลอดภัยมาตรฐานสากลเพื่อการใช้งานอย่างยั่งยืนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาครุฑวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
12: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
11: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
12: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
11: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
13: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
14: 19:22 รับฟังข่าวต่างประเทศครับองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการในวันนี้โดยประกาศให้การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกและยูกันดาเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศพร้อมเน้นย้ำว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวยังไม่เข้าเกณฑ์การระบาดใหญ่ระดับโลกแต่ประเทศที่ติดกับ DR คองโกมีความเสี่ยงสูงที่จะเผชิญการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวทั้งนี้ WHO รายงานพบการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกใหม่ในจังหวัดอิตูรีทางตะวันออกของ DR คองโกส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย80รายและมีผู้ต้องสงสัยติดเชื้อกว่า330รายขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของ DR คองโกเตือนว่าเชื้อไวรัสอีโบลาที่กำลังระบาดอยู่ในเวลานี้เป็นสายพันธุ์บันดิบูเกียวซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกันและไม่มีกระบวนการรักษาเฉพาะรวมทั้งมีอัตราการเสียชีวิตที่สูงมากถึงร้อยละ50สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการฟิลิปปินส์ขอให้ศาลฎีกาฟิลิปปินส์อนุญาตให้ดำเนินการจับกุมตัวพลตำรวจเอกโรนัลบาโตเดลาโรซาสมาชิกวุฒิสภาฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการบังคับใช้กฎหมายระหว่างสงครามปราบปรามยาเสพติดของอดีตประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้เพื่อนำตัวไปขึ้นศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ตามหมายจับในข้อหาก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติทั้งนี้นายเดลาโรซายื่นขอความคุ้มครองจากวุฒิสภาฟิลิปปินส์และยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาฟิลิปปินส์เพื่อขอให้ระงับอำนาจของหน่วยงานท้องถิ่นที่จะบังคับใช้หมายจับของ ICC โดยอ้างว่าการบังคับใช้หมายจับของ ICC ในฟิลิปปินส์ขัดต่อหลักกฎหมายเนื่องจากฟิลิปปินส์ถอนตัวออกจาก ICC ตั้งแต่ปี2562ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่10มีผลกระทบจนถึงวันที่18พฤษภาคม2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตกของประเทศและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกจึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงอีกทั้งควรดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปด้วย สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยอันหนึ่งในช่วงวันที่19ถึงวันที่22พฤษภาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากบริเวณด้านตะวันตกของประเทศภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวมัตตบันประเทศเมียนมามีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด 20-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:19 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง90เซนติเมตรและเวลา 21:38 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร37เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:26 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง32เซนติเมตรและเวลา 14:54 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง98เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:28 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:51 น.
15: พื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
16: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
15: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
16: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
15: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
17: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
10: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
14: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและชลธรจันยาอ่าน

0: ุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: มากกว่าการเดินทางคือการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน Move and More 33ปีรฟม.มุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนควบคู่การดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมในทุกมิติเดินหน้ายกระดับบริการสร้างประสบการณ์เดินทางใหม่พร้อมเชื่อมต่อความเจริญสู่ชุมชนสายทางรถไฟฟ้าร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ก้าวไกลรฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
6: สวัสดีค่ะผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการสบายๆหลังข่าวค่ะคุยสบายๆด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและบันเทิงกับดิฉันสิรินรัตน์จันทมาศค่ะสัปดาห์นี้ชวนคุยกันหน่อยนะคะถามกันก่อนว่าคุณผู้ฟังได้ใช้โซเชียลแล้วได้เห็นคลิปการบรรเลงดนตรีเครื่องเป่าชนิดหนึ่งผ่านตากันบ้างไหมคะลักษณะจะคล้ายๆกับปี่แต่ว่าอันเล็กกว่าเหมือนไม้ไผ่ก้านเดียวซึ่งก็คือปี่ภูไทยค่ะเป็นเครื่องดนตรีของชาติพันธุ์ภูไทยมีเสียงที่ไพเราะเป็นเอกลักษณ์เลยทีเดียวนะคะแน่นอนค่ะวันนี้จะชวนคุณผู้ฟังไปรู้จักกับเครื่องดนตรีชิ้นนี้กันตลอดจนวัฒนธรรมศิลปะการแสดงต่างๆของชาติพันธุ์ภูไทยหรือว่าภูไทยวันนี้เราได้รับเกียรติจากดร.พรสวรรค์พรดอนก่อรองผู้อำนวยการฝ่ายศิลปะวัฒนธรรมวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ค่ะจะเข้ามาคุยกับเราในช่วงที่2นะคะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยฝากกันหน่อยนะคะรายการสบายๆหลังข่าวของเราวันนี้มีกระเป๋าเดินทางใบใหญ่พับได้จากธนาคารออมสินให้คุณ1รางวัลค่ะอย่าลืมส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวนะคะตามที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210หรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แก่คุณสุกัญญาทองปั้นจากจังหวัดชัยนาทขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเดี๋ยวเราพักก่อนแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันเรื่องของปี่ภูไทยนะคะพักสักครู่ค่ะ
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
7: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
8: อยากถึงที่หมายเร็วไว
9: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
8: ลดการสร้างมลพิษ
9: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
8: ยกระดับคุณภาพชีวิต
9: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
8: ดีต่อคุณดีต่อโลกรฟม.ร่วมยกระดับเมืองมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมและพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนรฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
7: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสด จะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

0: ุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะเข้าสู่ช่วงที่2นะคะจะชวนคุณผู้ฟังไปรู้จักกับเครื่องดนตรีปี่ภูไทยกันค่ะแล้วก็เป็นศิลปะการแสดงของชาวภูไทยหรือว่าผู้ไทยกับดร.พรสวรรค์พรดอนก่อนนะคะท่านเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายศิลปะวัฒนธรรมวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ค่ะตอนนี้อาจารย์พร้อมแล้วนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ก่อนที่จะไปรู้จักกับเครื่องดนตรีปี่ภูไทยแล้วก็ศิลปะการแสดงต่างๆของชาวภูไทยเนี่ยค่ะรายการอยากให้อาจารย์ได้ปูพื้นทำความรู้จักกับชาวภูไทยสักนิดนึงนะคะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความเป็นไปเป็นมาอย่างไรคะแล้วอยู่บริเวณจังหวัดไหนบ้างคะอาจารย
2: ์อ๋อค่ะอย่างที่เขาเขียนตามหนังสือนะคะเขาบอกว่าเรามาจาก12จุดไทยแล้วก็ผ่านเข้ามาทางเวียดนามแล้วก็มาอยู่ในประเทศลาวแล้วก็ผ่านเข้ามาที่ไทยนะคะแต่ว่าตามที่เราเองเราเป็นชาวผู้ไทยจังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยพ่อแม่เราก็เล่าให้เราฟังว่าเรามาจากเมืองบกเมืองวังเมืองอ่างคำนะคะครั้งแรกเลยนะคะที่ชาวผู้ไทยเข้ามาก็น่าจะสมัยกรุงธนบุรีซึ่งเราก็ไม่ทันต้นรัตนโกสินทร์เนี่ยเราก็ยังห่างเราอยู่แต่ว่ามีประวัติเขียนมาว่าครั้งที่มาในครั้งนั้นน่ะนะคะในรัชกาลที่1เนี่ยก็ยังไม่ใช่ตัวตนของพวกเราก็คือเราไม่รู้ว่าเป็นผู้ไทยกลุ่มไหนบ้างที่เข้ามาแต่ที่ใกล้ตัวที่สุดเนี่ยนะคะก็คือมีอยู่2ยุคที่เข้ามาเนี่ยก็คือในรัชกาลที่3แล้วก็ในช่วงของที่บ้านเราเรียกว่าแตกศึกแตกเสือ
1: ค
2: ่ะอพยพกันมานะคะพอมีศึกที่มันไม่สามารถที่จะอยู่ด้วยกันได้ก็ต้องมีการอพยพ
1: ค่ะ
2: นะคะอพยพมาในรัชกาลที่3นี่เป็นส่วนใหญ่ค่ะแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็มาจากทางลาวใต้นะคะมาจากทางลาวใต้นี่ทางนี้จะเป็นภูไทยนากระแตนะคะคือเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ภูไทยเหมือนกันแต่ว่ากระจายอยู่ในประเทศลาวในเวียดนามในตะเข็บชายแดนอยู่กันเป็นกลุ่มบางคนเขาก็เรียกว่าภูไทยขาวภูไทยดำภูไทยแดงนะคะแต่เป็นคนอื่นเขาเรียกทั้งนั้นแต่ว่าภูไทยเองเรียกตัวเองว่าไทยเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งซึ่งมีอัตลักษณ์เป็นของตัวเองอย่างแรกก็คือภาษาพูดการแต่งกายวิถีชีวิตรวมมาถึงเครื่องดนตรีที่เราใช้อยู่ประจำกลุ่มประจำเผ่าเรานะคะ
1: นะคะอาจารย์คือคำว่าปี่ภูไทยเข้าถึงเรื่องนี้นะคะอาจารย์ปี่ภูไทยนี่คืออะไรอยากจะทราบถึงลักษณะก่อนว่าลักษณะเป็นยังไงแล้วเวลาเขานำมาแสดงเนี่ยค่ะอาจารย์เขาแสดงในโอกาสหรืองานอะไรบ้างอะคะ
2: ค่ะปี่ภูไทยเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยปี่ไม่ใช่ตัวเอกแคนเป็นตัวเอก
1: แคนถ้าแคนเราจะคุ้นมาก
2: ใช่ค่ะปี่ภูไทยเนี่ยหรือปี่แคนปี่ที่มาเป่าสลับกับแคนโดยมีเครื่องดนตรีหลักก็คือแคนและปี่เป็นตัวเสพหรือบางครั้งปี่นำก่อนที่จะขึ้นแคนแต่ไม่ใช่ดำเนินทำนองดนตรีหลักลักษณะของปี่เนี่ยก็เหมือนปี่เราธรรมดานี่แหละค่ะค่ะแต่ว่าการเป่าช่วงทำนองของปี่เนี่ยเป็นเราแล้วก็มีเขาใช้เขาเรียกว่าเจี้ย
1: ค่ะ
2: เจี้ยไผ่
1: เจี้ยไผ่
2: เจี้ยไผ่ก็ตีลิ้นเหมือนกันกับแคน
1: ค่ะ
2: ตีลิ้นเหมือนกันเป็นลิ้นเงินนะคะแล้วก็มีไอ้ตัวที่ปิดเขาเรียกว่ารูแพรหรือรูปี่เนี่ยนะคะที่ทำให้เกิดเสียงเนี่ยมากระทบกับเจี้ยไผ่หรือเยื่อไผ่นะคะเนี่ยทำให้เกิดเสียงที่ไพเราะนึกถึงขุยไหมคะ
1: เวลาเราเรียน
2: ขุยเวลาเราเรียนเราก็กด
1: ใช
2: ่กดคุยแต่ถ้าเป็นปี่เนี่ยถ้าเราบอกว่าปี่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป่าออกมาแล้วมันจะมีลิ้นอยู่ข้างบนเนา
1: ะ
2: แต่ว่าปี่แคนจะมีลิ้นอยู่ข้างๆเวลาเป่าเนี่ยจะเป่าข้างหรือจะเขาเรียกว่าจะอมไว้เลยก็ได้แต่ว่าจะต้องมีการกดเลื่อนเสียงเพื่อที่จะไม่ใช่กดหนักไปเลยนะคะเลื่อนเสียงเพื่อที่จะให้เซหาคีย์เสียงที่มันไพเราะแล้วก็ออดอ้อนเพื่อคลอทำนองไปในเสียงแคน
1: ค่ะ
2: ลักษณะของปี่ก็เหมือนปี่ทั่วไปนี่แหละแค่ว่ามันเป็นปี่ประจำแคนสมมติว่าแคนเป้านี้คีย์เอ
1: คีย์
2: เมเนอร์เสียงปี่ก็ต้องคีย์เอเมเนอร์เหมือนกันคีย์เดียวกันที่สามารถที่จะไปด้วยกันได้ค่ะแคนใหญ่ปี่ก็เสียงใหญ่แคนน้อยปี่ก็จะเสียงน้อยแต่จะคอยเซฟสลับกันกับเสียงแคนค่ะ
1: มีความไพเราะคล้ายกับปี่ทั่วไปไหม
2: ถ้าถามพี่เนา
1: ะ
2: พี่ว่ามันไพเราะเข้าไปถึงขั้วหัวใจ
1: เห ห็นภาพเลยอ่ะจริง
2: ถ้าเป็นแคนนะคะมันเหมือนเสียงนกกาละวี่อะไรประมาณนั้นเนา
1: ะ
2: ถ้าเป็นเสียงแคนแต่เสียงปี่ที่เสพเข้ามาในลายแคนกูไทยเนี่ยมันจะโหยหวนทำให้เราแบบสะอื้นไปในจังหวะเลยอ่ะกินใจเข้าไปถึงแบบนึกถึงบ้านเก่าเมืองหลังนึกถึงความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเรานึกถึงสิ่งที่เราแบบเคยเจริญรุ่งเรืองมาแล้วจะต้องพลากจากมาแล้วกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยมันสะท้านสะเทือนหัวใจอ่ะ
1: ค่ะ
2: ประมาณนั้นค่ะ
1: เสน่ห์ถ้าพูดถึงเสน่ห์ของปี่ภูไทยอ่ะนอกจากเป็นความไพเราะความเป็นเอกลักษณ์ค่ะเป็นยังไงถ้าเทียบกับดนตรีกลุ่มเป่าอื่นๆของพื้นที่เนี่ยค่ะอาจารย์
2: จะพูดเข้าข้างตัวเองหรือเปล่าเนี่ย
1: พูดในใจจริงๆเลยค่ะ
2: เนาะพูดได้เน
1: า
2: ะ
1: ได้ค่ะเพราะเราสัมผัสเราอยู่กับมัน
2: มันเล่าถึงเสียงปี่เนี่ยมันเล่าถึงวิถีชีวิตของคนผู้ไทยมันหมายถึงการดำเนินชีวิตหมายถึงความเป็นพี่น้องเคยเป็นอาณาจักรที่รุ่งเรืองมาแล้วต้องพัดพลากอะในความรู้สึกของพี่น่ะมันแตกต่างมันเหมือนกับเล่าเรื่องราวอยู่ในนั้นอะเพราะ

0: แต่ถ้าเป็นคนที่เป็นคนชาวผู้ไทยฟังเสียงปี่เป่ามาครั้งแรกเลยเนี่ยสิ่งที่นึกถึงครั้งแรกก็คือปู่ย่าตายายถึงตายไปแล้วก็เป็นผีไทยผีแถนนึกถึงบ้านเก่าเมืองหลังของเราแล้วมันทำให้เราแบบสะอื้นไปในเสียงมันอะมีความสุขด้วยแล้วก็มีความคิดถึงมีความรักความผูกพันนะคะ
1: ค่ะตอนนี้ยุคสมัยใหม่มันก็ดูใน YouTube หรืออะไรอย่างนี้ได้เหมือนกันใช่ไหม
0: คะใช่ได้ค่ะดูได้ฟังได้แต่ว่าถ้าสมมติว่าคนได้ศึกษาประวัติของชาวผู้ไทยแล้วจริงๆแล้วนะเวลาฟังอ่ะพี่คิดว่าจะเหมือนพวกพี
1: ่
0: จะร้องไห้ไปด้วย
1: อ๋อ
0: เสียงปี่มันเหมือนกับหัวหาความสงบแล้วมันเหมือนกับเราต้องพัดพลาดคิดถึงพี่น้องเราคิดถึงความเก่าความหลังเราแล้วก็อยากให้พี่ให้น้องเราเนี่ยมีความสุขแบบเรามีความสุขแบบไทยประเทศไทยอะไรประมาณนั้นอ่ะพี่ไปรำอยู่ที่เวียดนามแล้วมีพี่น้องมาจากเดียนเบนฟูเขามาฟังเขายืนร้องไห้อ่ะเขาบอกว่าพี่เป็นคนที่ไหนพี่ก็บอกว่าพี่เป็นคนไทยเขาบอกว่าเหมือนที่บ้านเขาเลยสำเนียงการรำของพี่เหมือนที่บ้านเขาเลยพี่ก็บอกอุ้ยเราเป็นญาติกันแหละไปเที่ยวเมืองไทยไหมเมืองไทยมีผู้ไทยเยอะเลย เราอยู่กันแบบมีความสุขมากเลยอย่างเงี้ยแล้วแม้แต่เราไปที่ประเทศอื่นๆที่เราไปแสดงต่างแดนอะเวลาดนตรีฟ้อนผู้ไทยกาฬสินธุ์ขึ้นเนี่ยเสียงปี่จะนำเนา
1: ะ
0: เสียงแคนจะตามจังหวะฟ้อนลำเนี่ยบางทีคนที่ไม่ใช่คนไทยอ่ะเขาก็ยืนร้องไห้ตามเราอ่ะมันเหมือนกับว่าเขาคิดถึงบ้านเขาได้ยินเสียงแคนแล้วทำไมมันสื่อได้กับชาติพันธุ์อื่นๆแม้แต่เป็นจีนเนี่ยซึ่งเราก็เป็นกลุ่มนึงที่มาจากทางตอนใต้ของจีนเนา
1: ะ
0: คนจีนอ่ะฟังเพลงของเราเนี่ยเขาชอบมากเราก็คิดว่ามันเป็นดนตรีที่สื่อถึงพี่น้องไทยทั้งหมดเลยเคยฟังเพลง12จุดไทยเนา
1: ะ
0: นี่พี่น้องของไทยเอ้ยแล้วก็ไทยลานช้างลานนาไทยอาหมไทยอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นไทยเหมือนกันแต่ว่าแยกย้ายกันอยู่ในบริบทพื้นที่แล้วก็มีกิจกรรมมีวิถีชีวิตที่ใกล้เคียงกันปีเนี้ยเขาสื่อเรียกความเป็นมิตรภาพความเป็นพี่เป็นน้องแม้แต่คนที่ไม่ใช่กลุ่มผู้ไทยที่เป็นผู้ไทยบ้านเราอ่ะเขาฟังแล้วเขายังคิดถึงบ้านเขาเลยค่ะ
1: ถ้าดูจากศิลปะการแสดงของชาวภูไทยเนี่ยมีอะไรอีกบ้างไหมคะอาจารย์เพราะว่าตอนนี้ก็มีหลากหลายแล้วบางคนก็บอกว่าบางทีมองไปอาจจะเสี่ยงต่อการสูญหายแล้วต้องเร่งอนุรักษ์ก็มีใช่ไหมคะอาจารย์คะ
0: มีค่ะก็อย่างฟ้อนภูไทยตอนนี้มันเป็นอัตลักษณ์ของหลายๆจังหวัดไม่สูญหายแน่นอนปีแคนตอนนี้สื่อโซเชียลเผยแพร่เนี่ยมีเยอะแยะมากมายแล้วก็คงไม่สูญหายเพราะมีการบันทึกไว้นะคะสิ่งที่กำลังจะสูญหายไปเนี่ยก็คือภาษาถ้าไม่มีการอนุรักษ์ภาษาการร้องผู้ไทยเนี่ยไม่มีการอนุรักษ์ไว้เนี่ยสูญหายแน่นอนเพราะว่าแม้แต่ตัวพี่เองพี่เป็นเสี้ยวผู้ไทยเนา
1: ะ
0: พ่อพี่เป็นลาวผู้เล่นช้างซึ่งมาจากเวียงจันทร์แล้วมาอยู่ตรงจังหวัดกาฬสินธุ์เนี
1: ่
0: ยแต่เป็นหมู่บ้านลาวเวียงจันทร์แต่ว่าอีกฝั่งนึงก็คือทางยายทางทวดเนี่ยเขาก็เป็นชาวผู้ไทยแล้วพวกพี่ก็พูดลาวกันไม่ได้พูดผู้ไทยทั้งหมดถ้าสมมติว่าไม่อนุรักษ์ภาษาพูดไม่อนุรักษ์การรำทำนองรำเนี่ยพี่ว่ามันจะหายไปพอพูดภาษากลางมากๆพอพูดภาษาอื่นมากๆหรือไปใกล้ที่วัฒนธรรมตรงไหนที่เข้มแข็งอะส่วนที่เป็นส่วนที่ไม่ค่อยได้ใช้ไม่ค่อยได้พูดมันก็จะสูญหายไปการร้องเพลงผู้ไทยมันจะหายถ้าเกิดว่าไม่ฝึกจริงๆเพราะแม้แต่เราอะเป็นลูกผู้ไทยแท้ๆเนี่ยสำเนียงเรายังเปลี่ยนเลยค่ะ
1: นะขนาด
0: เราไม่ค่อยได้ใช้
1: ใช่
0: ใช่ค่ะ
1: ค่อยเปลี่ยนไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์อยากจะแนะนำให้ท่านผู้ฟังรู้จักศิลปะการแสดงอะไรไหมคะที่อยากจะแนะนำให้รู้จักเลยอะไรเงี้ยค่ะ
0: ค่ะก็คือศิลปะการแสดงของชาวผู้ไทยที่ได้รับการถ่ายทอดมาเนาะก็คือการฟ้อนผู้ไทยประกอบแคนประกอบปี่แคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพิธีเป่าแคนเป่าปี่ในพิธีเหยาคือพิธีรักษาคนป่วยนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของชาวผู้ไทยที่ถือจารีตประเพณีว่าจะต้องปฏิบัติในกลุ่มของการรักษาคนป่วยก็คือจะเป็นพิธีเหยาอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ควรอนุรักษ์เพราะว่าเรามีโรงแพทย์โรงหมอแล้วเราไม่ค่อยได้เหยารักษากันตอนนี้
1: เหยารักษานี่คือยังไงคะอาจารย์
0: คือเป็นการรักษาโดยเสียงทายอ่ะการสื่อสารกับผีบรรพบุรุษตั้งพิธีแล้วก็มีเครื่องถวายผีไทยผีแถนหรือจะเรียกว่าลำผีไทยหรือลำแถนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทำพิธีเลี้ยงผีบรรพบุรุษโดยการอัญเชิญมาแล้วก็มารักษาผู้ป่วยเรียกว่าการเหยารักษา บป่วยโดยใช้คนที่เป็นแม่หมอเนี่ยสื่อกับผีบรรพบุรุษสื่อกับสิ่งที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นที่เหนือธรรมชาติแล้วก็ถามว่าเป็นอะไรคนนี้เจ็บป่วยด้วยเรื่องอะไรจะต้องรักษาพอสื่อเสร็จแล้วด้วยการรำการลำการเล่นดนตรีก็คือใช้แคนใช้ปี่นะ
1: คะ
0: ประกอบพิธีเนี่ยแล้วก็โดยมีเครื่องที่ถวายแล้วหลังจากนั้นน่ะพอรู้สาเหตุแล้วรู้สาเหตุว่าเป็นอะไรเจ็บป่วยเพราะอะไรก็จะทำการรักษาโดยพูดกับผีน่ะว่าอย่ามาทำเถอะให้หายป่วยหายเจ็บหายไข้แล้วหลังจากนั้นผู้ป่วยก็สามารถลุกขึ้นฟ้อนประกอบลำประกอบดนตรีไปกับแม่หมอได้เลยแล้วก็หายจริงๆซึ่งตอนพี่เป็นเด็กอ่ะพี่จะเห็นการปัวกันเหยารักษาเนี่ยบ่อยมากแต่ปัจจุบันเนี้ยพี่เห็นอยู่โรงพยาบาลเยอะมาก
1: ค่ะ
0: ค่ะวัฒนธรรมส่วนนี้ก็จะเริ่มหายไปและอีกอย่างหนึ่งก็คือการลำลอลิงร้องนะคะการร้องการลำเนี่ยลำผู้ไทยแล้วก็เรียนภาษาถิ่นที่เป็นสำเนียงชาวผู้ไทยควรเอามาบรรจุเข้าไว้ในหลักสูตรเลยค่ะ
1: ค่ะ
0: ภาษาถิ่นอีสานต้องไม่ให้หายไปอย่างเช่นเด็กทุกวันนี้พูดภาษากลางเลยบางทีก็พูดภาษาอังกฤษเลยเพราะต้องการที่จะให้ลูกเก่งแล้วก็ไม่พูดภาษาตัวเองเลยก็ค่อยๆหายไปค่ะ
1: ศิลปะการแสดงต่างๆของชาวภูไทยนะคะอาจารย์ปัจจุบันยังได้รับการสืบทอดมากน้อยแค่ไหนคะจากที่ส่วนตัวอาจารย์มอง
0: ตอนนี้ในส่วนตัวพี่ว่าได้รับการสืบทอดกันค่อนข้างจะเยอะเพราะว่าในภูไทยในประเทศไทยเนี่ยจัดงานภูไทยโลกจัดงานภูไทยนานาชาติก็คือเชิญภูไทยจากต่างชาติเนี่ยมาร่วมงานกับเราโดยเฉพาะอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยจะมีการจัดงานภูไทยนานาชาติขึ้นทุกปีที่อำเภอเขาวงแล้วก็เชิญภูไทยมาร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมมาพบปะสังสรรค์กันให้รู้ว่าเป็นพี่เป็นน้องก็มาเยอะนะคะปีที่จัดปีแรกอะมาจากจีนมาจากเวียดนามมาจากลาวมาจากหลายที่เลยค่ะแล้วก็ทำให้เราได้แลกเปลี่ยนอย่างดีแล้วก็เขาจะเปลี่ยนกันนะคะเวียนไปปีนี้จัดที่จังหวัดมุกดาหารปีต่อไปจัดที่นครพนมปีต่อไปจัดที่สกลนครเปลี่ยนเวียนกันจังหวัดไหนที่มีผู้ไทยเขาจะเวียนกันไปในกลุ่มของชาวผู้ไทยพี่ว่าค่อนข้างจะเข้มแข็งในเรื่องของการอนุรักษ์ไม่ว่าจะเป็นอนุรักษ์ด้านดนตรีอนุรักษ์ด้านการฟ้อนอนุรักษ์กันด้านประเพณีในบุญประเพณีต่างๆเนี่ยแต่สิ่งที่มันจะสูญหายไปอย่างที่พี่พูดน่
1: ะ
0: ก็คือสำเนียงการลำสำเนียงการพูดมันจะต้องเอาสิ่งเหล่านี้มาบรรจุไว้ในหลักสูตรท้องถิ่นแล้วก็ให้มีการฝึกการสืบทอดอันนี้คืออนุรักษ์นะ
1: ค่ะ
0: อนุรักษ์จะต้องได้แบบเป๊ะเลยแล้วก็มาเป็นปัจจุบันเนี่ยเอามาบูรณาการให้คนรุ่นใหม่เนี่ยรู้เรื่องไปด้วยแล้วก็สร้างสรรค์นะก็คือนำไปแสดงสู่นานาชาติหรือนำออกเผยแพร่เหมือนอย่างที่วิทยาลัยนศิลป์กาฬสินธุ์ทำอยู่ตอนเนี้ยอย่างแรกคือเวลาไปเผยแพร่ที่ไหนเนี่ยพี่ก็จะให้มีชุดการแสดงฟ้อนภูไทยฟ้อนละครภูไทยก็จะมีปีมีแคนมีการฟ้อนซวยมือการฟ้อนที่มีอยู่ประจำถิ่นนะคะที่มาจากถิ่นชาวภูไทยนะเราก็จะเผยแพร่แต่ว่ามันก็ยังถ้าถามเนาะมันก็ยังไม่ได้แพร่หลายไปทั่วคือมันยังไม่สากลมากมันยังไม่สากลมากเหมือนกับที่เราเรียกดนตรีตะวันตกว่าดนตรีสากลทุกวันนี้พี่อยากจะให้เรียกดนตรีเราว่าดนตรีสากลเหมือนกันเพราะว่าดนตรีเราก็ได้รับการแพร่หลายแล้วดนตรีเสียงแคนเสียงพินเสียงอะไรต่างๆเนี่ยก็คือฝรั่งเริ่มรู้จักเราเหมือนกับที่เมื่อก่อนเราพยายามศึกษาดนตรีฝรั่ง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เนี่ยดนตรีของเราก็เริ่มแพร่หลายแล้วค่ะ
1: เขาก็อยากจะมารู้จักเราด้วยนะคะส่งท้ายสั้นๆนะคะอาจารย์เพื่อเป็นเกียรติแก่รายการอยากให้อาจารย์นะคะร้องเพลงภูไทยสักท่อนหนึ่งส่งท้ายรายการกันหน่อยเชิญค่ะ
0: โอ้ค่ะพี่จะยกตัวอย่างการเดินทางของชาวภูไทยนากระแตบก่อนท่อนหนึ่งเนา
1: ะ
0: แล้วพี่ก็จะเข้าสู่ลำภูไทยถ้าฟังร้องภูไทยบทเนี้ยจะทำให้รู้ว่าการเคลื่อนย้ายของชาวภูไทยนากระแตบอำเภอกุชินารายณ์เนี่ยบ้านกุดว่าเนี่ยเขาเดินทางกันมายังไง
1: ค่ะ

เทพามโคกลีเฮาลูกเพกอยู่หุบเขาทางผู้อ้อมทุกยากแสนเข็น

0: เขากวาดเอาคำเขานำมังหงเหลือแต่หอยทิ้งไว้มีใดหอนสุกต่ำเขาอันนี้ก็ก่อนที่จะข้ามมาเนี่ยก็คือโดนฆ่าศึกโจมตีแล้วก็จะต้องแตกศึกแตกเสือข้ามมาเพื่อที่จะมาพึ่งพระทิเบตวงศาที่มาก่อนแล้วอยู่ที่อำเภอเขาวง
1: ค่ะ
0: ทีนี้พอพระทิเบตวงศาเนี่ยมาอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยมีความสุขลำผู้ไทยก็จะเป็นสำเนียงอีกสำเนียงนึงค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ยโนไอเอ้ยเอ้ยโอเดท่านผู้ฟังเอ้ยอันนี้ก็คือสำเนียงของชาวผู้ไทยกาฬสินธุ์อีกวาดหนึ่งหรือสำเนียงนึงค่ะ
1: อาจารย์ร้องพอมากเลย
0: ขอบคุณมากค่ะ
1: ถ้าไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยท่านที่ไปฟังอาจารย์อยู่ข้างล่างเวทีน่าจะร้องไห้เหมือนกันไหมแล้วก็มันแกบยำเย็นยำเย็นเนี่ยร้องแน่
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะ
0: พี่ต้องการนำเสนอมากเลยเพราะว่าพี่อยากให้รู้ว่าตอนนี้พวกเรามีความสุขมากเลยนะ
1: ค่ะ
0: เราอยู่ที่นี่ดินแดนของเราอุดมสมบูรณ์แล้วคิดถึงคนที่เขาลำบากที่เขายังไม่ได้สบายเหมือนพวกเรา
1: ค
0: ิดถึงพี่ถึงน้องอยากให้มาอยู่ด้วยกันประมาณนั้นค่ะ
1: ค่ะได้ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบพระคุณมากเลยนะคะอาจารย์ค่ะ
0: ค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: คุยกับอาจารย์พรสวรรค์พรดอนก่อนนะคะรองผู้อำนวยการฝ่ายศิลปะวัฒนธรรมวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ค่ะเอกลักษณ์ทางวิถีวัฒนธรรมเป็นอัตลักษณ์นะคะล้วนบ่งบอกถึงรากเหง้าของแต่ละชาติพันธุ์นะคะซึ่งก็ยังคงถูกสานต่อและอนุรักษ์อยู่ในประเทศไทยเรานี่แหละค่ะเป็นสิ่งสะท้อนว่าเรามีความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างแท้จริงนะคะหมดเวลาแล้วนะคะแต่ทิ้งท้ายหน่อยรายการสบายๆหลังข่าวของเรามีกระเป๋าเดินทางใบใหญ่พับได้จากธนาคารอมสินมอบให้1รางวัล นะคะโดยส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวตามที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210ค่ะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังโดยค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปนะคะส่วนผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาย้ำว่าคุณสุกัญญาทองปั้นจากจังหวัดชัยนาทนะคะหมดเวลาแล้วค่ะสัปดาห์นี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่สัปดาห์ถัดไปสวัสดีค่ะ

0: วังนะลูก
1: ค่อยๆวิ่งนะลูก
0: อย่าปีนสูงนะ
1: เดี๋ยวล้มนะลูก
2: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินปากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: สบายสบายหลังข่าวในงานศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงทุกวันอาทิตย์หลังข่าวภาคค่ำเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 92.5 MHz

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์เกียรติคุณประเวศวสีณเมนวัดมกุฏกษัตริยารามกรุงเทพมหานครกระทรวงพาณิชย์นำผลไม้จากแหล่งผลิตสู่ศูนย์การค้าชั้นนำเพื่อเสริมภาพลักษณ์ผลไม้ไทยสู่สินค้าเกษตรมูลค่าสูงมายสากลเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับมิ้งสระบุรีในการแข่งขันสนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:25 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีเพียรยภัทรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปในการพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์เกียรติคุณประเวศวสีทจวมปชมวมพปร3ณเมนวัดมกุฏกษัตริยารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ตลอดทั้งวันประสบกนิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
2: ตลอดทั้งวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังประชาชนจากทั่วประเทศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างไม่ขาดสายด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นางเบญจมาศเอี่ยมอิ่มกล่าวว่าประทับใจในพระราชกรณียกิจของพระองค์ที่ทรงส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นไทยโดยเฉพาะชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงทรงริเริ่มจัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพเพื่อสร้างงานและสร้างรายได้แก่ราษฎรที่มีความสามารถด้านการทอผ้าและหัตถกรรม
3: ซอฟต์พาวเวอร์การแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วก็การดูแลราษฎรของพระองค์ท่านนะคะศูนย์ศิลปาชีพค่ะที่เป็นงานฝีมือของชาวบ้านนะคะสร้างเงินสร้างงานให้กับชาวบ้านนะคะที่เขาได้ทำผ้านะคะพระองค์ท่านไม่ทรงส่งเสริมนะคะชาวไร่ชาวนาที่เขามีความสามารถก็ไม่ได้แสดงออก
2: ด้านนางสมรเหรียญสุวรรณกล่าวว่ามีความตั้งใจจะเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพนานแล้วจนได้มีโอกาสเดินทางมาเป็นครั้งแรกในวันนี้ด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยือนราษฎรและในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารทรงห่วงใยในทุกสุขของประชาชนและทรงส่งเสริมอาชีพให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
4: พระองค์ท่านคือแบบทุรกันดารอะไรท่านก็ไปก็สื่อทราบซึ้งน้ำใจของท่านที่เป็นห่วงแบบว่าประชาชนอย่างที่ไปทางอีสานนะเกี่ยวกับพวกผ้าไหมค่ะคือท่านแบบว่าหารายได้ให้กับประชาชนเป็นห่วงประชาชนดีที่มีรายได้แบบว่าให้ประชาชนได้เพื่อความอยู่รอด
2: ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นชวิสาประทุมมารายงาน
1: จังหวัดอุบลราชธานีออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ช่วยผู้พิการขาขาดเข้าถึงบริการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
5: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิด

0: ที่17-22 พฤษภาคม 2569ณโดมอนุสรณ์37ปีศรีปฐุมพิทยาคารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานีผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้กล่าวขอบคุณมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมสนับสนุนการดำเนินงานโครงการเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้พิการขาขาดเข้าถึงบริการขาเทียมซึ่งจะนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรมเดินวิ่งนารารันฟอร์เฮลเนื่องในโอกาสครบรอบ85ปีโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
2: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินวิ่งนารารันฟอร์เฮลเนื่องในโอกาสครบรอบ85ปีโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่หาดนราธิวาสอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสพร้อมนักวิ่งและประชาชน 1,500 คนร่วมงานอย่างคึกคักผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงมีต่อประชาชนและโรงพยาบาลพร้อมกล่าวว่าการมอบถ้วยพระราชทานเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้จัดงานผู้เข้าร่วมกิจกรรมและประชาชนตอกย้ำความสำคัญของการดูแลสุขภาพด้านนายแพทย์พรประสิทธิ์จันทระผู้อำนวยการโรงพยาบาลกล่าวว่ากิจกรรมนี้มุ่งส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคนำรายได้สมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยวิกฤตพร้อมสร้างความร่วมมือตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพและความร่วมมือระหว่างประชาชนและหน่วยงานสาธารณสุขในจังหวัดนราธิวาสปภิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์จัดกิจกรรม Thailand The Land of Tropical Fruits นำผลไม้จากแหล่งผลิตสู่ศูนย์การค้าชั้นนำเสริมภาพลักษณ์ผลไม้ไทยสู่สินค้าเกษตรมูลค่าสูง
3: นางบรรจงจิตอังสุสิงห์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงการจัดกิจกรรม Thailand The Land of Tropical Foods ว่าเป็นหนึ่งในมาตรการเชิงรุกของกระทรวงพาณิชย์ในการบริหารจัดการผลผลิตผลไม้ฤดูกาลโดยเฉพาะผลไม้เศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดจันทบุรีอาทิทุเรียนมังคุดเงาะและลองกองซึ่งเป็นสินค้าที่มีศักยภาพสูงทางด้านคุณภาพรสชาติมาตรฐานการผลิตและความต้องการของตลาดโดยการนำผลไม้จากแหล่งผลิตเข้าสู่พื้นที่จำหน่ายใจกลางเมืองและศูนย์การค้าชั้นนำจะช่วยยกระดับภาพลักษณ์ผลไม้ไทยจากสินค้าเกษตรทั่วไปสู่สินค้าเกษตรมูลค่าสูงเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคระดับกลางบนนักท่องเที่ยวและผู้ซื้อที่มีกำลังซื้อสูงได้โดยตรงทั้งนี้ภายในงานกระทรวงพาณิชย์ยังได้เชิญเอกอัครราชทูตและผู้แทนจาก15ประเทศเข้าร่วมกิจกรรมและได้รับความสนใจอย่างมากจากคณะทูตสะท้อนให้เห็นว่าผลไม้ไทยยังมีโอกาสทั้งในการขยายตลาดเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวและการส่งออกไปยังต่างประเทศได้อีกหลายภูมิภาคทั้งตลาดเดิมที่มีความต้องการสูงและตลาดใหม่ที่เริ่มให้ความสนใจผลไม้เมืองร้อนคุณภาพจากประเทศไทยการจัดงานครั้งนี้จึงเป็นการสร้างเวทีให้ผลไม้ไทยได้แสดงศักยภาพในตลาดระดับพรีเมียมทางด้านคุณภาพรสชาติบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์แปรรูปซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้เกษตรกรและผู้ประกอบการรวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศทั้งนี้กิจกรรม Thailand The Land of Tropical Foods จะจัดขึ้นระหว่างวันที่14-27พฤษภาคมนี้ณลานโปรโมชั่น A Gourmet Market ชั้น G ศูนย์การค้าสยามภารกรและศูนย์การค้า M Quartier กรุงเทพมหานครนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่รับฟังปัญหาจากเกษตรกรในพื้นที่เพื่อหาแนวทางลดต้นทุนเพิ่มรายได้ด้วยการเกษตรยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
4: ที่อาคารแผ่พืชมหาวิทยาลัยแม่โจ้อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะลงพื้นที่พบปะเกษตรกรกลุ่มสหกรณ์ในพื้นที่อำเภอแม่ริมสันทรายและอำเภอพร้าวเพื่อรับฟังปัญหาจากเกษตรกรในพื้นที่นำไปแก้ไขให้เกษตรกรได้อย่างตรงจุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งเน้นขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ3ด้านเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรได้แก่

0: ลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรการพัฒนาเกษตรยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรและชุมชนส่งเสริมการสร้างอาชีพเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันเกษตรกรรวมถึงสหกรณ์เน้นย้ำปัญหาต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นจากสาเหตุหลายๆปัจจัยโดยเฉพาะปุ๋ยเคมีซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรเร่งผลักดันนโยบายลดต้นทุนการผลิตด้วยการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยอินทรีย์และจุลินทรีย์ทางการเกษตรเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายฟื้นฟูคุณภาพดินและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่ประชาชนและเกษตรกรที่เข้าร่วมงานทั้งในด้านการพัฒนาการเกษตรการลดต้นทุนการผลิตการแปรรูปสินค้าเพื่อเพิ่มรายได้จากผลผลิตรวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
1: ผู้ดำเนินรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้รับรางวัลนาตราชประเภทรายการวิทยุสาขาผู้จัดรายการข่าวและสาระยอดเยี่ยม
2: นางวนิดาโคชเสนีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือสวทพร้อมด้วยนางสาวอ่อนอุมาเกษตรพืชผลผู้ดำเนินรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนเข้าร่วมงานประกาศผลรางวัลนาตราชครั้งที่17จากสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ณศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์โดยผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกล่าวว่ารางวัลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นและให้ความสำคัญต่อการช่วยเหลือและนำเสนอข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างรอบด้านและทุกมิติ
3: เป็นความภาคภูมิใจและเป็นความยินดีของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะซึ่งถือว่าเป็นรางวัลอันทรงเกียรติของคนในวงการสื่อสารมวลชนนะคะสะท้อนให้เห็นว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเรามุ่งมั่นและให้ความสำคัญต่อการช่วยเหลือและนำเสนอข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างรอบด้านค่ะพวกเราพร้อมที่จะผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งทางด้านความมั่นคงด้วยค่ะ
2: จากนั้นสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ได้ประกาศผลรางวัลนาตราชครั้งที่17ประจำปีนี้โดยรางวัลประเภทรายการวิทยุสาขาผู้จัดรายการข่าวและสาระยอดเยี่ยมตกเป็นของนางสาวออนอุมาเกษตรพืชผลผู้ดำเนินรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz รายการดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในรายการกระบอกเสียงสำคัญที่ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมในการรับเรื่องร้องเรียนและประสานความช่วยเหลือให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องการได้รับรางวัลในครั้งนี้จึงสะท้อนถึงความมุ่งมั่นและการทำหน้าที่สื่อมวลชนคุณภาพที่มีความโดดเด่นในการนำเสนอสาระความรู้ควบคู่ไปกับการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่สังคมอย่างแท้จริงทั้งนี้รางวัลนาตราชเป็นรางวัลที่จัดขึ้นโดยสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและเป็นกำลังใจให้แก่คนทำงานในวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ที่มีผลงานดีเด่นและเป็นที่ยอมรับของสังคมโดยผ่านการคัดเลือกและลงคะแนนจากผู้ประกอบวิชาชีพเดียวกันนพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการออกมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองรับเปิดภาคเรียนปีการศึกษา2569เพื่อสร้างความเชื่อมั่นคืนความสุขให้ครูและนักเรียนเชิญติดตามรับฟังจากรายงานนี้ค่ะ
4: ในวันจันทร์นี้โรงเรียนส่วนใหญ่ทั่วประเทศจะเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2569อย่างเป็นทางการท่ามกลางสถานการณ์ค่าครองชีพและวิกฤตพลังงานที่ส่งผลกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองกระทรวงศึกษาธิการได้เตรียมมาตรการรองรับการเปิดภาคเรียนครั้งนี้อย่างรอบด้านนายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดเร่งออกมาตรการรองรับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและค่าครองชีพเพื่อช่วยลดภาระของผู้ปกครองและสร้างความพร้อมให้แก่ผู้เรียนก่อนเปิดภาคเรียนในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ได้สั่งการไปยังโรงเรียนในสังกัดทุกแห่งหากพบความจำเป็นเร่งด่วนด้านใดให้รายงานมาโดยทันทีโดยเฉพาะอาคารเรียนที่ต้องการการปรับปรุงซึ่งแม้จะมีการสำรวจไปแล้วก่อนหน้านี้แต่ในช่วงที่ผ่านมาหลายพื้นที่ประสบเหตุวาตภัยอาจก่อให้เกิดความเสียหายเพิ่มเติมต้องเร่งดำเนินการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อให้สถานศึกษามีความพร้อม
5: เราให้โรงเรียนเตรียมความพร้อมผมได้สั่งการให้ท่านเลขาพื้นฐานนี่ได้สั่งการไปให้ทุกโรงเรียนเนี่ยถ้ามีเรื่องอะไรดีให้แจ้งมานะครับอาคารที่ยังมีความจำเป็นเร่งด่วนนะครับแต่เราเคยสำรวจไปแล้วนะครับในเรื่องนี้เคยสำรวจไปแล้วแต่ต้องยอมรับว่าในช่วงนี้มีเหตุบาดภัยลมแรงบ้างอะไรบ้างก็มีเกิดขึ้นตลอดเวลาก็ได้แก้ไขโดยด่วนให้สถานศึกษาพร้อมสำหรับรองรับนักเรียนที่จะเปิดเทอม
4: ขณะที่สพท.ได้นำนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าวนี้มาขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมนายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวว่าสพท.ได้กำหนดแนวปฏิบัติให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งดำเนินการตาม7มาตรการทั้งการพิจารณาลดหรือผ่อนผันการเก็บเงินบำรุงการศึกษายกเว้นหรือผ่อนผันการแต่งเครื่องแบบบางรายการเช่นชุดลูกเสือลดการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายและหลีกเลี่ยงการมอบหมายชิ้นงานหรือโครงงานที่มีค่าใช้จ่ายแก่ผู้ปกครองนอกจากนี้ได้เปิดช่องให้ผู้บริหารสถานศึกษาออกมาตรการเพิ่มเติมได้ตามบริบทของแต่ละพื้นที่
6: อะไรที่พอลดอะไรที่พอผ่อนผันได้เพื่อที่จะให้ท่านผู้ปกครองได้มีความสะดวกสบายใจที่จะประกอบอาชีพและส่งลูกหลานมาเรียนนะครับถ้าหากว่าลูกหลานได้รับผลกระทบจากการที่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการเรียนการศึกษานะครับบางส่วนอาจจะได้รับผลกระทบแล้วก็หลุดออกจากระบบการศึกษาไปเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้น
4: ไม่เพียงแต่สพท.ที่มุ่งลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการยังรวมถึงสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษารวมถึงกรมส่งเสริมการเรียนรู้และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ดำเนินโครงการเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองและนักเรียนในช่วงภาวะค่าครองชีพสูงซึ่งทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาโดยไม่ให้ค่าใช้จ่ายเป็นกำแพงที่ขวางกั้นอนาคตของนักเรียนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
9: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
8: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
9: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
8: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
10: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
11: 20:19 รับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงกลาโหมรัสเซียออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียยิงอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของยูเครนตกราว550ลำในหลายภูมิภาคทั่วรัสเซียซึ่งรวมถึงกรุงมอสโกเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาและเป็นการโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของยูเครนในรอบกว่า4ปีที่ผ่านมาด้านนายอังเดรย์วอโรบิยอฟผู้ว่าการกรุงมอสโกเปิดเผยว่ากองกำลังป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียสกัดกั้นการโจมตีด้วยโดรนครั้งใหญ่ในเขตกรุงมอสโกอย่างไรก็ตามมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4รายและโครงสร้างพื้นฐานในกรุงมอสโกถูกโจมตีทั้งนี้การโจมตีดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยให้คำมั่นว่าจะโจมตีตอบโต้รัสเซียอีกหลังกองทัพรัสเซียยิงขีปนาวุธโจมตีอาคารที่อยู่อาศัยในกรุงเคียฟของยูเครนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย24รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้และนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดที่เมืองอันดงจังหวัดคยองซังเหนือของเกาหลีใต้บ้านเกิดของประธานาธิบดีอีแจมยองในวันอังคารนี้ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญที่เกาหลีใต้และญี่ปุ่นจะกระชับความไว้วางใจและมิตรภาพระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นทั้งนี้การประชุมสุดยอดดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจเยือนเกาหลีใต้อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีทาคาอิจิระหว่างวันที่19ถึงวันที่20พฤษภาคมนี้ตามคำเชิญของประธานาธิบดีอีแจมยองเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง2ประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจความมั่นคงในภูมิภาคและสถานการณ์ในตะวันออกกลาง รวมทั้งเป็นการตอบแทนที่ประธานาธิบดีอีเจมยองเยือนจังหวัดนาราบ้านเกิดของนายกรัฐมนตรีทาคาอิจิระหว่างการเดินทางเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวในรัฐบาลอิตาลีที่ระบุว่านางจอร์เจียเมโลนีนายกรัฐมนตรีอิตาลียกเลิกกำหนดการเยือนไซปรัสและเดินทางไปเมืองโมเดนาทางตอนเหนือของอิตาลีเพื่อเยี่ยมผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่ชายคนหนึ่งขับรถยนต์พุ่งชนประชาชนในเมืองโมเดนาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ8รายซึ่งในจำนวนนี้4รายมีอาการสาหัสด้านนายกเทศมนตรีเมืองโมเดนาเปิดเผยว่าผู้ก่อเหตุเป็นชายชาวอิตาลีเชื้อสายโมร็อกโกวัย30ปีมีภูมิลำเนาอยู่ที่เมืองแบกาโมและย้ายเข้ามาอยู่ใกล้เมืองโมเดนาโดยผู้ก่อเหตุรายนี้กำลังรักษาตัวจากโรคทางจิตเวชอย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยแรงจูงใจในการก่อเหตุหรือมีความเชื่อมโยงกับขบวนการก่อการร้ายหรือไม่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
12: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติ
13: ชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศ
12: วิวกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ2ของโลกแพ้อันเดอร์แอนทอนเซนมืออันดับ3ของโลกจากเดนมาร์ก 1-2 เกม 21-9 22-24 และ 18-21 จบตำแหน่งรองแชมป์สนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026ที่ฉางผิงสนุกเกอร์เซ็นเตอร์เมืองตงกวนมณฑลกวางตงสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบ8คนสุดท้ายมายสากลปัญชยาจันน้อยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะไปยู่หลูมือ1ของโลกจากจีนและแชมป์เก่า2สมัยซ้อน4-3เฟรมผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับมิงสระบุรีนัชชารัตน์วงหฤทัยมือ3ของโลกและแชมป์โลกปี2022ที่เอาชนะเจลสระบุรีนฤชาเพิ่มพูน4-1เฟรมในวันพรุ่งนี้ขณะที่สนุกเกอร์คิวสกูเอเชียโอเชเนีย2026รายการแรกที่ถนนสุคนธสวัสดิ์กรุงเทพมหานครระหว่างวันที่14-18พฤษภาคมโดยรายการนี้จะคัดเอานักสอยคิวที่ดีที่สุด2คนเพื่อได้การ์ดทัวร์เล่นสนุกเกอร์อาชีพโลกใน2ฤดูกาลถัดไปเป็นอย่างน้อยในรอบ16คนสุดท้ายแมนนครปฐมธนวัฒน์ธีรพงษ์ไพบูลย์อดีตแชมป์เยาวชนโลกเมื่อปี2011เอาชนะซาฟิกาอับดุลคาดีจากปากีสถาน4-1เฟรมผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับดิกวิเจคาเดียนจากอินเดียต่อไปส่วนอีกคู่เป้กันเองฤทธิชัยฉิมพานังนักสอยคิวดาวรุ่งดีกรีแชมป์ประเทศไทยครั้งล่าสุดแพ้เกาเจอร์อี้จากจีน2-4เฟรมต้องยุติเส้นทางคว้าตั๋วเล่นอาชีพไว้ที่รอบนี้อย่างน่าเสียดายการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง W15 รายการITF Women World Tennis Tour สัปดาห์ที่3ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมประเภทหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศอัญชิสาฉันทะมือวางอันดับ2ของรายการพลาดท่าแพ้อีคยองซอจากเกาหลีใต้0-2เซต3-6และ3-6คว้ารองแชมป์ใบครองเซปักตะก้ออีสตาฟเวิลด์คัพ2026ที่ติติวังสาสเตเดียมกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียระหว่างวันที่16-23 พฤษภาคมประเภทตะกร้อ4คนชายรอบแรกกลุ่มดีนัดสุดท้ายทีมตะกร้อทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติญี่ปุ่นไปได้2-0เซต15-12และ15-12ส่งผลให้ทีมชาติไทยการันตีผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีมเทควันโดประเภทท่ารำหรือพุมเซ่ทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมครั้งแรกที่ M-Bank Arenaประเทศมองโกเลียเพื่อเตรียมความพร้อมทำการแข่งขันเทควันโดปุ่มเซ่ชิงแชมป์เอเชียระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคมณกรุงอูลันบาตอร์ประเทศมองโกเลียการฝึกซ้อมครั้งนี้โค้ชลีนายอนหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมปุ่มเซ่ไทยได้เน้นไปที่การทบทวนเทคนิคใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงโดยโค้ชลีนายอนเปิดเผยว่าที่มองโกเลียอากาศหนาวมากซึ่งได้เตือนนักกีฬาให้ระวังไม่สบายส่วนสนามแข่งขันค่อนข้างลื่นสโมสรเชลซีประกาศแต่งตั้งชาบีอลอนโซกุนซือชาวสเปนเข้ารับตำแหน่งผู้จัดการทีมคนใหม่อย่างเป็นทางการโดยเซ็นสัญญาเป็นระยะเวลา4ปีและจะเริ่มคุมทัพสิงห์บลูในวันที่1กรกฎาคมนี้ชาบีอลอนโซเปิดเผยภายหลังได้รับการแต่งตั้งว่ารู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เข้ามาคุมทีมสโมสรระดับโลกอย่างเชลซีซึ่งจากการหารือกับกลุ่มเจ้าของสโมสรและทีมงานฝ่ายฟุตบอลทุกฝ่ายมีเป้าหมายเดียวกันคือการสร้างทีมที่สามารถแข่งขันในระดับสูงได้อย่างต่อเนื่องและก้าวไปสู่การคว้าแชมป์ นอกจากนี้อลอนโซยังกล่าวชื่นชมนักเตะในทีมว่ามีพรสวรรค์และศักยภาพสูงพร้อมย้ำว่าหน้าที่สำคัญต่อจากนี้คือการสร้างวัฒนธรรมทีมที่แข็งแกร่งทำงานหนักและพาสโมสรประสบความสำเร็จสำหรับชาบีอลอนโซเคยผ่านประสบการณ์คุมทีมฟุตบอลยุโรประดับสูงมาแล้วทั้งกับเรอัลมาดริดและไบเออร์เลเวอร์คูเซนก่อนตอบรับเข้ามารับงานกับเชลซีในครั้งนี้ทีมชาติเบลเยียมประกาศรายชื่อ26นักเตะชุดลุยศึกฟุตบอลโลก2026รอบสุดท้ายที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนำโดยเควินเดบรอยน์เพลย์เมเกอร์จากนาโปลีทิโบกูตัวผู้รักษาประตูจากเรอัลมาดริดเลอันโดทอสซาแนวรุกจากอาร์เซนอลรวมถึงอักเซลวิเซลจากกิโรน่านอกจากนี้ยังมีชื่อของโรเมลูลูกากูกองหน้าวัย33ปีจากนาโปลีที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บและไม่ได้ลงสนามอย่างต่อเนื่องติดทีมไปด้วยเช่นเดียวกับมัตติอัสเฟรนันเดสปาโดแนวรุกจากลิวที่ก่อนหน้านี้เกือบตัดสินใจเลือกเล่นให้กับทีมชาติสเปนติดทีมไปด้วยปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
14: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
9: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
14: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
9: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
14: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
15: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
11: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เรื่องความไม่เที่ยงโดยพระธรรมวชิระเมธี
16: อันที่จริงปัจฉิมวาจาของพระพุทธองค์นั้นทรงเตือนในหลักธรรมะสองประการก็คือประการแรกคือความว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาซึ่งหมายถึงอนิจจตาคือความเป็นของไม่เที่ยงหรือภาวะที่สังขารทั้งปวงเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่คงที่ส่วนหลักธรรมประการที่สองคือความไม่ประมาทอันเป็นที่จริงเมื่อพิจารณาให้ดีจะเห็นได้ว่าหลักธรรมทั้งสองประการนี้มีความเกี่ยวพันกันอยู่กล่าวคือเมื่อเรารำลึกอยู่เสมอว่าสรรพสิ่งและสภาวะต่างๆล้วนไม่เที่ยงล้วนไม่คงที่ฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้เป็นชาวพุทธจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาททุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนแปลงและดับสูญไปในที่สุด
9: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
11: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและชโลธรจัญญาอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยยุ่นและวิกรมกรมดิษฐ์
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับคุณวิกรมกรมดิษฐ์แม้กำลังเดินทางพเนจรอยู่เราก็ต้องตั้งวงสนทนาเสวนาเพราะว่าโลกมันแปรปรวนผันผวนหนักมากเราไม่รู้จะไปทิศทางไหนอย่างไรประเทศไทยเราเล็กๆ เราก็ต้องปรับตัวและการปรับตัวเราก็ต้องเข้าใจว่าโลกวันนี้ไปถึงไหนอย่างไรบ้างวันนี้ขณะที่เราพูดอยู่นี้ก็จะใกล้ๆกับช่วงที่ท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไปเจอกับท่านสีจิ้นผิงที่ปักกิ่งนะครับถือเป็นการเยือนที่สำคัญเป็นการเยือนที่มีความหมายและเป็นการเยือนที่กำลังเกิดความรุนแรงในตะวันออกกลางด้วยเราก็รู้ว่าทางจีนนั้นใกล้ชิดสนิทสนมกับทางอิหร่านขณะที่ทรัมป์ก็พยายามที่จะให้ทางฝั่งอ่าวเปอร์เซียนั้นเนี่ยสามารถที่จะยันกับอิหร่านไว้ได้อยากรู้ว่าทรัมป์กับสีจิ้นผิงจะคุยเรื่องอะไรกันเนี่ยต้องถามคุณวิกรมกรมดิษฐ์แล้วต้องถามด้วยว่าทรัมป์เปลี่ยนโลกไปทุกอย่างจริงๆอย่างไรบ้างสวัสดีครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับ
2: ท่านยุนครับ
1: ครับ
2: วันนี้นะทรัมป์อีกเปลี่ยนโลกทุกอย่างไหม
1: เปลี่ยนยังไง
2: ดูสิเปลี่ยนกฎเกณฑ์เปลี่ยนหลักการนะเปลี่ยนทุกอย่างที่เคยมี UN นี่เป็นผู้ที่ทำไมอะกำหนดแล้วก็เป็นคนที่ร่างกฎเกณฑ์อะไรใหม่ๆมาตอนนี้แกทำตามหรือเปล่า
1: แกไม่สนไม่สน
2: ก็นั่งไงแล้วอันที่สองนี่ในอเมริกาเนี่ยที่เขามีกฎเกณฑ์สำหรับประธานาธิบดีเรื่องกฎหมายการค้ากฎหมายอะไรทุกอย่างเนี่ยแกทำตามหรือเปล่า
1: สงครามนี่แกก็ไม่ทำตามนะ60วันก็ไม่ทำตามนะ
2: แล้วแกเนี่ยมีแคร์ใครแกมีอะไรที่แกเขาเรียกว่าอับอายนะรู้สึกว่าแหมไม่มีจริยธรรมนะอะไรยังไงแกคิดถึงไห
1: ม
2: แกมีไหมไม่มีเลย
1: ไม่ส่
2: วนวันก่อนนี่ผมเห็นนะควีนอังกฤษนะกำลังเดินอยู่กำลังจะจับมือกับทางด้านนะแขกเรือแกเข้าไปแซงเฉยๆเลย
1: ก็ไม่สนใจแต่ไม่มีก็มารยาทไม่ใช่เป็นคุณสมบัติของแก
2: แกหมายความว่าแกไม่มีขีดจำกัดนะคุณสุทธิชัยไม่มีขีดจำกัดในฐานะที่เป็นทรัมป
1: ์
2: แล้วแกเป็นประธานาธิบดีแกก็ทำแบบไม่มีขีดจำกัด
1: ใช
2: ่แล้วผมก็ยังแปลกใจเหมือนกันนะว่าทางรัฐสภานะทางสังค
1: ม
2: เขาปล่อยให้ทรัมป์ทำปุยี่ปุยำนะเอาเรื่องเกี่ยวกับภาษีดีกว่าทำไปทำมาเสร็จแล้วนี่ต้องมาคืนภาษีให้เขาใช่ไหม
1: ใช่แล้วก็
2: อันนี
1: ้ต้องมานะต้องไม่มีตังค์คืนนะต้องไปกู้มานะกู้มาคืนนะ
2: แล้วถามผู้รู้ชัยว่าวันนี้จริงๆเนี่ยนะไอ้สิ่งที่ทรัมป์บอกว่าจะทำให้อเมริกันยิ่งใหญ
1: ่
2: คำว่าอเมริกันยิ่งใหญ่ต้องมีความหมายว่าประชาชนนี่อยู่ดีกินดีไหม
1: แน่นอนแน่นอน
2: วันนี้ดูสิโดนภาษีเข้าไปนั่นน่ะแล้วอันแรกเลยใครโดนประชาชนไอ้สินค้าก็เพิ่มราคาขึ้นแล้วตอนนี้ไม่พอต้องเอาเงินจากคงคลังไปจ่ายคืนเขาอีกโอ้โหนี่สองเด้งเลยนะ
1: ใช่เงินมหาศาลด้วยนะไม่ใช่ก้อนเล็กๆนะแต่ก็ไม่มีตังค์ในโครงครังหรอกก็ไปกู้มาไปออกพันธบัตรยืมประชาชนก่อนขายเมืองจีนซื้อนี่นะพันธบัตร
2: ไม่เอาละเมื่อก่อนนี้จีนเมื่อก่อนเนี่ยมันเริ่มมาจากแฮลลี่คลินตันก่อน
1: เ
2: ฮลลี่เนี่ยตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศก็เห็นแล้วว่าไอ้จีนทำเซงลีทีไรกับจีนนี่ขัดดุลทุกทีไม่เคยทำเซงลีกับจีนแล้วไม่ขัดดุลแล้วยิ่งอบังนะอบังเนี่ยเขาก็ไม่เอาเลยนะเพราะว่าอบังเกี่ยวจีนนี่จริงๆเราก็มองว่าโอ้อบังเนี่ยเหนียวนะเหนียวมากแต่อบังนี่ทำการค้ากับจีนปุ๊บ อย่างกับปีที่แล้วถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะ 130,000 ล้าน
1: ครับ
2: เหรียญนะ
1: เ
2: ออปรากฏว่าขาดดุลกับจีนไปประมาณเกือบแสนล้านเหรียญ นะ
1: โอ
2: ้ยอบังอบังนี
1: ่หวัง
2: ล็อกจักเลยอบังเลยบอกเฮ้ยไอที่มีอะไรที่เป็น FTA อะไรต่ออะไรแล้วมีจีนอยู่ด้วยนี่อบังเห็นยังกับเราเห็นเลยว่าในโลกเนี่ยวันนี้ทุกคนนี่กลัวจีนหมดเลยนะแล้วก็ทรัมป์ก็กลัวจีนแต่ทรัมป์ก่อนจะกลัวจีนทรัมป์ก็เปลี่ยนโลกทุกอย่างก่อนเปลี่ยนเรื่องภาษีนะเปลี่ยนเรื่องของการอะไรเรื่องกลาโห
1: ม
2: เพราะเขาคิดว่าวันนี้จะเอาอะไรไปชนะจีนเนี่ยเริ่มตั้งแต่เมื่อกี้ที่บอกว่าเฮเลอรี่คลินตันเนี่ยไปบอกว่าเอ้ยหรือต้องเพิ่
1: ม
2: นะมูลค่านะของหยวนหรือเล่นปล่อยหยวนให้อ่อนๆ อย่างนี้สินค้านั้นก็ส่งออกให้กับอเมริกาอเมริกาก็ซีมองเทคเด็ด
1: เออใช่
2: ใช่ไหมคราวนี้ตอนนั้นเขาเห็นอลาลีไปเนี่ยนะเขาก็โอเคหรือกลับไปนะหรือไม่เอางี้อ้วนเนี่ยไปซื้อธนบัตรเลยหรือไม่ต้องมาอะไรนะถ้าธนบัตรหรือกลับกันหรือไม่ต้องมาทำอะไรอ้วนจะทำให้ธนบัตรหรือเนี่ยมีคุณราคา
1: เออ
2: ก็ให้ไปซื้อธนบัตรไปทีเดียวเลยนะ800ล้านเหรียญอเมริกัน
1: โอ้
2: แล้วจากตอนนั้นเนี่ยคุณวิชัยตอนนั้นนี่จีนเขาก็ซื้อธนบัตรซื้อธนบัตรจนมีมูลค่าสูงถึง 1.5 ล้านล้านเหรียญ
1: เหรียญเลยนะ
2: เออเหรียญตามมาคนที่2คือญี่ปุ่นแล้วตามมาคนที่3ก็คือไต้หวันเพราะ3ประเทศที่เขาขายสินค้าไปอเมริกาเยอะเขาก็เลยบอกเฮ้ยเห็นทางจีนทำอย่างนี้ปั๊บญี่ปุ่นก็ก๊อปตามก็ไปซื้อญี่ปุ่นก็เคยซื้อธนบัตรถ้าผมจำไม่ผิดก็ประมาณสัก 1.4 ล้านล้านเหรียญ
1: ใช่ใช
2: ่แล้วไต้หวันก็ซื้อไปถึงตั้ง 5-6 แสนล้านเหรียญ 5-6 แสนล้านล้านเหรียญ
1: ทุกงานเป็นเจ้าหนี้อ่ะเป็นเจ้าหนี้
2: เออคือหมายความว่าเขาก็เอาใจอเมริกาคุณวิชัยลองคิดดูอเมริกาเอากระดาษไปพิมพ์อยู่ที่นั่นใช่ไหมแล้วคนเอาเงินเนี่ยเอาไปให้อ่ะ
1: เออ
2: แล้วเอากระดาษกลับมาคุณวิชัยคิดว่าฉลาดไหม
1: ฉลาดสิโอ้ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยแล้วไม่ต้องมีทองแบงค์ด้วยนะพิมพ์แบงค์เพิ่มเนี่ยไม่ต้องมีทองแบงค์ประเทศอื่นต้องมีทองหนุนหลังอยู่ใช่ไหมล่ะ
2: คุณวิชัยลองคิดดูสิว่าไม่ใช่กระดาษอย่างเดียวนะที่เอาไปเปลี่ยนเป็นเงินแกก็ยังไปบอกพวกอาหรับอ่ะแขกอาหรับบอกว่าให้บัวจะช่วยหรือนะป้องกันประเทศเลยหรือเห็นไหมซัดดำเนี่ยโอ้โหเขาก็เหี้ยมก็หือนะดูว่าเขาเข้มแข็งไห
1: ม
2: หรือเนี่ยนะบัวจะเรียกว่าไปทำโดรนขึ้นโดรนขึ้นมาป้องกันพวกอาหรับแต่ลือนะแต่ลือใช้อย่างนี้ได้ไหมลือมานะบอกให้ลูกค้าลือที่จะซื้อน้ำมันลือนะต้องไปใช้ดอลลาร์นะ
1: ต้องซื้อดอลลาร์จะซื้อขายด้วยดอลลาร
2: ์เออใช้เป็นดอลลาร์เอ้านี่สองเด้งแล้วนะเมื่อกี้เด้งหนึ่งเอากระดาษเอาไปขายเป็นเงินกลับมาอันที่สองนี่ตัวเองน้ำมันเนี่ยชาวบ้านต้องเอาเงินที่ของเป็นอเมริกันเนี่ยไปใช้จ่ายในการซื้อขายดอลลาร์
1: เอ้
2: าแล้วอเมริกันนี่พิมพ์ตอนนี้อเมริกันนี่พิมพ์กระดาษออกมานะฉะนั้นเอาสองตัวนี้เนี่ยโอ้โหนี่คือการที่อเมริกันเปลี่ยนแปลงระบบนะเรื่องของอะไรธนบัตรขายกระดาษ
1: ใช่
2: แล้วก็น้ำมันฉะนั้นทรัมป์เนี่ยก็เห็นมาขึ้นมาปั๊บทรัมป์เขาจะเอาเงินไปสร้างทางด้านเกี่ยวกับเรื่องของกลาโหมไงวันนี้ใครที่เรียกว่ามีเสียงกับทรัมป์กล้าไหมกล้าที่จะมาท้าตีท้าต่อยไห
1: ม
2: มีไหมมีใครไหมในโลกนี้ที่จะบอกว่าอ้วเอางี้อ้วจะส่งเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยไปเฉียดอยู่ที่ริมนะชายฝั่งใกล้อเมริกันเนี่ยมีไหม
1: ไม่มี
2: เอ้าแล้วอเมริกันเนี่ยเอาเรือต่างๆนี่ไปประชิดชายแดนของเขาอ่ะมีใครกล้าหรือมั้งแล้วไม่พอไม่ประชิดอย่างเดียวไปซ้อมรบอีก ไปซ้อมรบใกล้ๆนั่นเองคุณวิชัยคิดว่ามีใครไปกล้าจะไปทำอย่างนี้อย่างที่อเมริกันทำไหม
1: ไม่มีจีนยังไม่กล้าเลย
2: ฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้ไปเนี่ยทรัมป์ได้กลายเป็นคนที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใช่หรือเปล่าอย
1: ่
2: างกับที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงในโลกนี้มาเลยคุณวิชัยคิดว่าในโลกนี้เคยมีครั้งใดที่เกิดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้บ้าง
1: ไม่มี
2: ในโลกที่ใหญ่ที่สุดยิ่งใหญ่ที่สุดในมวลมนุษย
1: ์
2: สยชาติเนี่ยนะคือเจงคิสข่านเจงคิสข่านนี่ยึดเข้าไปทั่วเลยนะเห็นไหม
1: ใช
2: ่ตั้งแต่คาบสมุทรเกาหลีไปถึงเมดิเตอร์เรเนียนไม่เคยมีมนุษย
1: ์
2: เนี่ยครั้งไหนที่ยิ่งใหญ่เท่ากับพวกมองโกแต่วันนี้อเมริกาย ิ่งใหญ่กว่ามองโกไหมคุณพิชัยคิดว่า
1: โอ้ยิ่งใหญ่สิมายึดอยากได้กรีนแลนด์ยึดเวเนซุเอลาแล้วจะยึดอิหร่านแล้วจะนี่จะยึดคิวบาต่อแล้วนะเนี่ย
2: แล้วปานามาด้วยใช่หรือเปล่า
1: ปานามานี่เงียบไปแล้วตอนนี้แต่ว่าก็ยังคิดอยู่
2: เอาโอเคคราวนี้เรามาพูดกันตามเนื้อผ้าจริงๆสิว่าการที่ทรัมป์เปลี่ยนทุกอย่างในอดีตสู่วันนี้แล้วกำลังจะเปลี่ยนไปสู่อนาคตเนี่ยโอ้โหอันนี้มันส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกขนาดไหนวันเนี้ย
1: หนักมาก
2: เฉพาะค่าน้ำมันที่ขึ้นมาเนี่ยก็ส่งผลกระทบทำให้บริษัทนี้เจ๊งกันรุ่นมหาราชเลยผมนี่เดินทางไปอยู่ในประเทศจีนเนี่ยประเทศจีนตอนนี้บริษัทต่างๆนี่อ้วกเป็นเลือดเลยนะ
1: เพราะอะไร
2: ก็เพราะว่าตลาดเนี่ยมันเล็กลงกำลังซื้อมันน้อยลง
1: ตามในจีนด้วยแล้วต่างประเทศด้วยหรืออำนาจซื้อ
2: คือเมื่อก่อนเนี่ยจีนเขาต้องอาศัยการส่งออกไงใช่ไห
1: ม
2: การส่งออกของจีนนี่ก็ต้องอาศัยตลาดใหญ่ๆอย่างกับอเมริกาอเมริกาเนี่ยเสียดุลการค้าให้กับจีนเขาเกือบ500,000,000,000 เหรียญนะ400,000 กว่าล้านเหรียญในขณะที่จีนได้ดุลการค้าทั้งโลกเลยเนี่ย1,000,000,000แต่อเมริกันก็ไปเสียดุลการค้าให้กับทั้งโลกเลย1,000,000,000เหมือนกันฉะนั้นในการที่วันนี้เห็นไหมว่าเศรษฐกิจอเมริกาก็ย่ำแย่ใช่ไห
1: ม
2: เพราะคนที่แบกสิ่งที่ทำทรัมป์เนี่ยทำขึ้นมานี่ใครทำใครแบกเลยก
1: ็
2: ประชาชนค
1: ุ
2: ณสุริชัยถามพวกเพื่อนฝูงที่เป็นอเมริกันที่ว่าสินค้าที่เขาต้องใช้อยู่ทุกวันเนี่ยมันขึ้นราคากี่เปอร์เซ็นต์
1: ใช่
2: ทั้งประเทศเลยแล้วไม่ใช่ทั้งอเมริกามันทั้งโลกเลยเพราะมันเป็นเรื่องของน้ำมันไงน้ำมันขึ้นทุกอย่างก็ขึ้นอันนั้นก็คือเรื่องเศรษฐกิจเรื่องเมื่อกี้ที่เราพูดถึงไปลุกลานชาวบ้านมีใครบ้างในสมัยนี้ใช้กฎป่า
1: jungle law of the jungle
2: มีใครเขาทำแบบนั้นไห
1: ม
2: ทำไมทำสามารถทำอย่างนั้นได้ล่ะคุณชุวิชัยว่าทำไมเขากล้าจะไปจับมาโดโรนะแล้วกล้าที่จะไปลุยนะอิหร่านแล้วกล้าจะไปบอมนะผู้นำตายไปทั้งหมดกี่สิบคนแล้วผู้นำระดับจกหัวของอิหร่านเนี่ย
1: ใช่
2: อีกคนที่สามารถทำได้อย่างนี้เนี่ยก็ทำคนเดียวคุณวิชัยคิดว่าสีจิ้งผิงนี่ไปทำได้ไหม
1: ไม่ได้
2: ใช่ไหมสีจิ้งผิงนี่เฉพาะสีจิ้งผิงกับอินเดียนะกับทะเลจีนใต้คนเขาก็ด่ากันโหล้นบ้านล้นช่องแล้วใช่ไห
1: ม
2: วันนี้แต่ทรัมป์เนี่ยทำมากกว่าสีกี่เท่าอ่ะ
1: ก็เป็นเผด็จการมากกว่าสีใช่ไหม
2: ใช่วันนี้เนี่ยเราก็จะมามองว่าทรัมป์กำลังเปลี่ยนกฎเกณฑ์เปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างในหลักการที่ตั้งโดยอเมริกันก็คือ US
1: ถูกต้อง
2: ใช่ไหมเอาแล้วคุณวิชัยลองคิดดูสิว่าถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้เนี่ย นะทาง ะมีอะไรที่ทรัมป์ทำไม่ได้
1: อ
2: ีกหรือไม่อยากทำอีกคุณเรียกคิดว่าตอนนี้ทรัมป์มันมีอะไรที่ไม่อยากทำ
1: ไม่อยากทำเพื่อแพ้ไม่อยากแพ้ไม่อยากแพ้ไม่อยากแพ
2: ้เยอะเลยที่ทรัมป์อยากจะทำ
1: ใช่
2: เพราะว่าทรัมป์เนี่ยมีพื้นฐานของเมื่อกี้เนี่ยแหละว่ายิ่งใหญ่ใครไม่กล้ามาหือ และการที่ทรัมป์ทำแบบนี้เนี่ยเท่ากับว่าเศรษฐกิจในอนาคตของอเมริกันที่จะเป็นเจ้าของบ่อน้ำมัน
1: อ
2: ่ะทรัมป์เขาบอกว่าเออนี่เอาไว้นะเรือที่จะผ่านช่องแคบฮอร์มูซอ่ะเออเขาก็อาจจะมีส่วนร่วมด้วยนะ
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช
2: ่อ่ะ
1: เก็บค่าตรงด้วยเหรอ
2: เก็บค่าเขาคิดไปถึงอย่างนั้นเลยเนี่ยใช่ป่ะเออวันนี้เป็นสิ่งที่ทรัมป์นี่เปลี่ยนโลกผมมองแล้วผมจนกระทั่งถึงวินาทีนี้เนี่ยคุณทวีชัยผ
1: ม
2: มีความรู้สึกว่าทรัมป์นี่เป็นคนที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาในยุคไหนทีแรกผมก็กะว่าแกต้องเกิดมาในยุคของเจงคิสข่านตอนนั้นจะไปยึดใครก็ได้ไปตื้บใครก็ได้ใช่ไห
1: ม
2: วันนี้ถามว่าพฤติกรรมของทรัมป์เป็นอยู่ในลักษณะอย่างนั้นไหม
1: ใช่ใช่ใช
2: ่แล้วถามว่าเป้าหมายทรัมป์คืออะไรเอ่ย
1: เป้าหมายทรัมป์คือครองโลก
2: เออใช่วันนี้คุณสุริชัยนี่ดูข่าวแล้วก็เห็นพฤติกรรมของทรัมป์มาตั้งแต่วันแรกเลยนะต
1: ั้
2: งแต่วันที่เขาเอามือไปแปะที่ไบเบิลแล้วก็มีการทำไมเอ่ยว่าผมจะทำเพื่ออเมริกาวันนี้คุณสุริชัยคิดว่าเขาทำเพื่ออเมริกากี่เปอร์เซ็นต์คุณชายเห็นไหมว่าแต่ละประเทศแล้วหลายๆประเทศเนี่ยมักจะมีธุรกิจเกี่ยวข้อง
1: ใช่
2: กับทรัมป์
1: ใช่
2: เหรอไม่นะ
1: ใช
2: ่แล้ววันนี้ถามว่ามันมีผลประโยชน์นะทับซ้อนแล้วอเมริกันบอกว่าไม่ได้ฉันต้องคลีนฉันต้องเรียกว่าขาวสะอาด
1: แล้ว
2: ทำอย่างนี้นะไปมีโรงแรมไปมีสนามกอล์ฟไปมีอะไรอะไรต่อมีอะไรที่ไหนและที่สำคัญที่สุดตอนนี้มีคนเขาคุยกันนะ
1: ครับ
2: ว่าทรัมป์เนี่ยประกาศอะไรไปแต่ละครั้งเนี่ยมันทำให้ผลประโยชน์ของแขนขาของทรัมป์ที่เกี่ยวกับราคาหุ้นในตลาด
1: รวยขึ้น
2: ใช่ไหมเพราะทรัมป์รู้เลยว่าถ้าทรัมป์ประกาศเมื่อไหร่ว่าเออว่าจะลุยไอ้นั่นว่าจะทำไอ้นี
1: ่
2: นะจะตื้บคนนั้นตื้บคนนี้หุ้นนี้ตกไห
1: มใช่ตกสิ
2: เออพอตกแล้วคุณวิชัยถ้าเกิดนักเรียนปั๊มเนี่ยคุณวิชัยไม่ไปช้อนเหรออ
1: ืม
2: ใช่ไ
1: หมถ้าเรารู้สิถ้าเรามีข้อมูลภายในใช่ไหม
2: เออเนี่ยทรัมป์เขาก็เล่นอย่างนี้คุณวิชัยคิดว่าสิ่งที่ทรัมป์วันนี้มีเนี่ยด้วยผลประโยชน์ทับซ้อนจากการที่เขาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยด้วยการพูดไปอย่างเงี้ยหุ้นขึ้นหุ้นตกหุ้นตกหุ้นขึ้นเนี่ยตามออเดอร์เลยมั้งคุณยายคิดว่าทรัมป์เขาสามารถที่จะคอนโทรลลวกทำไมควบคุมราคาเม็ดเงินในตลาดเห็นหรือเปล่า
1: ก็มีคนสงสัยไงว่าจังหวะเวลามันมหามันชัดเหลือเกินก็คนที่อาจจะมี insight information จากในทำเนียบขาวอะไรนะซึ่งก็เป็นไปได้นะ
2: ใช่ไหมเออแล้วผมถามคุณทิชชัยหน่อยว่าผลประโยชน์ที่ทำขึ้นมาเนี่ยใช่หรือไม
1: ่
2: นะว่าทรัมป์ในฐานะที่เป็นทั้งคิงเป็นทั้งประธานาธิบดีเป็นทั้งเผด็จการมันมีผลประโยชน
1: ์
2: เกิดขึ้นจากไอ้ตำแหน่งตรงนี้ค
1: ุ
2: ณทิชัยคิดว่าในใจเขานะในใจเขาเนี่ยในหัวใจของทรัมป์เนี่ยสมมติมี 100% คุณทิชัยคิดว่าทรัมป์เนี่ยเขาจะทำเพื่อประเทศอเมริกาในจิตใจของเขาจริงๆสักกี่เปอร์เซ็นต
1: ์เอาไม่รู้เราจะไปวัดเขาได้ไงเราวัดจากข้างนอกใช่ไหม
2: เออวัดจากข้างนอก
1: ใจเขาทำให้ตัวเองส่วนใหญ่แหละส่วนที่เหลือก็อ้างไปทำเพื่อประเทศแต่ก็ยังเข้ากระเป๋าตัวเองนั่นแหละ
2: ได้ไหมล่ะดังนั้นอันนี้เปลี่ยนระบบไห
1: ม
2: เมื่อก่อนนี้นะประธานาธิบดีของอเมริกาคนไหนมีพูดอะไรทำอะไรต้องอยู่ในกรอบ
3: ต้องมีคุณธรรมต้องมีจริยธรรมใช่ไหมประธานาธิบดีอเมริกันทุกคนต้องเป็นอย่างนั้นมีใครที่จะมากระโชกโคกฮาบที่จะมามีทำลักษณะอย่างทรัมป์ในทั้งหมด40กว่าประธานาธิบดีเนี่ยค
1: ุ
3: ณชัยคิดว่ามีใครบ้าง
1: ไม่มีมีคนเดียวไงบอกไม่ต้องเปรียบเทียบมีเขาคนเดียวไม่มีใครเทียบได้ไม่มีใครเหมือนเขาจะไม่เหมือนใครเป็นอันขาด
3: นั่นด้วยความที่ทรัมป์เขาเป็นอย่างที่ว่าเนี่ยเขาก็คือเขาก็ชอบเปลี่ยนเนี่ยเพราะว่าเขามีอำนาจไหม
1: ใช่
3: เขาเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างที่ทรัมป์อยากจะเป็นอยากจะได
1: ้
3: อยากจะมีมีใครไม่อยากจะเป็นอย่างทรัมป์มั้ง
1: ไม่มีใครอยากเป็นอย่างทรัมป์หรอกทำไมจะเป็นอย่างทรัมป์ทำไมคุณอยากเป็นเหรอคุณวิกรม
3: เอ้ยมีนักการเมืองหลายคนนะ
1: เ
3: นี่ย
1: จะเป็นอย่างเขายังไงอ่ะคนด่า
3: ก็มีไม่มองไปในแง่บวกสำหรับเขาเพราะเขาไม่ได้มาอ่านอะไรคุณสุชัยคิดว่าทรัมป์มาอ่านข่าวอ่านอะไรต่ออะไรยังไงสักเท่าไหร่
1: ก็ดูทีวีเขาชอบดูทีวีมากแต่ว่าเขาจะดูชอบช่องนี้ชอบพิธีกรคนนี้ไม่ชอบคนนี้นี่เขาจะดูละเอียดมาก
3: สงสัยคุณสุชัยนี่ถ้าไปอยู่อเมริกาเนี่ยคุณสุชัยคิดว่าทรัมป์ชอบคุณสุชัยไห
1: ม
3: ไม่ชอบพิธีกร
1: ไม่ชอบเล
3: ยแต่สิ่งหนึ่งที่ทำวันนี้ได้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นคือทุกอย่างที่เขาอยากจะได้เขาทำหมดเลยใช่ป่ะ
1: ใช่
3: คุณวิชัยคิดว่ามีอะไรไหมที่ทำแล้วไม่อยากได้อะ
1: ไม่มีสิถ้าอยากทำก็ต้องถ้าทำก็ต้องอยากได้สิจะเป็น
3: แล้วไอ้สิ่งที่เขาอยากจะได้เนี่ยสร้างความเสียหายให้กับทั้งโลกเลยนะ
1: ก็บอกว่าเนี่ยโลกทั้งโลกต้องพึ่งพาเขาทำเพื่อมนุษยธรรมเมื่อวานนี้เขาบอกเขาเปิดเขาจะเอาเรือกองทัพอเมริกันไปนำทางเรือสินค้าเพื่อมนุษยธรรมนะ
3: นี่เขาสั่งได้ยังไงทำแบบรวดเร็วนี่แสดงถึงประสิทธิภาพของกองทัพอเมริกันนะสั่งไปทีเดียว 15,000 นายใช่ไหมทหารน่ะแล้วก็จะเอาเครื่องบินเอาเรือไปเพื่อที่จะไปคุ้มครองใช่ไห
1: ม
3: เพราะนั้นวันนี้สิ่งที่ทรัมป์ทำคือโอ้ฉันเป็นพ่อพระฉันนี่ควรจะได้รับรางวัลโนเบลนี่เจ้าของรางวัลโนเบลแกก็รับนะไม่ใช่ของแกนะแต่แกก็เอามันรูปๆคำๆก่
1: อ
3: น
1: ยอมอั
3: พแล้วเขาก็คิดว่าเขาเนี่ยควรจะได้เพราะเขาที
1: ่
3: เป็นการที่สมัครเลยฉะนั้นเป็นเรื่องที่ใช่หรือไม่ว่าคนอย่างในโลกใบนี้ตอนเนี้ยล้านคนเนี่ยลงได้ไหม
1: แต่ทำลงไม่ได้มันอยู่ที่โหวตของสภาล่างสภาบน
3: แล้วทำไมพวกอะไรหรือไงไม่รู้หรอกอะไรถูกควร
1: ทางเข้าประชาชนก็ไม่กันเลือกพรรครีพับลิกันมากกว่าเดโมแครตอ่ะเขาคนพวก
3: กันไอ้ก็คิดว่ามีคนตกทำไมปล่อยให้ทรัมป์เขาทำปุยี่ปุยำ
1: ต้องยอมทรัมป์เพราะว่าคะแนนเสียงของทรัมป์มีผลช่วยคนเราน่าเลือกตั้ง
3: โอ้ยนั่นแหละดังนั้นเนี่ยมันถ้ามันเป็นอย่างนี้คุณวิชัยนี่จะมีข่าวให้คุณวิชัยอ่านทุกวันเกี่ยวกับเรื่องทรัมป์
1: น
3: ะวันนี้คุณวิชัยเนี่ย เรียกว่าเรื่องของทรัมป์เนี่ยเข้าเส้นไปหรือยังเนี่ย
1: เข้าเส้น
3: ต้องคืนฝันถึงทรัมป์มั้งไหมเนี่ย
1: ฝันเลย
3: นี่ในชีวิตของคุณวิชัยเกี่ยวข้องกับคนชื่อทรัมป์เนี่ยตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ของ

ติดตามรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีได้เป็นประจำเวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คิดก่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนัก

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับชลธรจันยาครับผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสั่งเร่งรัดคดีรถไฟชนรถโดยสารสาธารณะอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
7: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
6: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
7: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
8: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสั่งเร่งรัดคดีรถไฟชนรถโดยสารสาธารณะพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาคนขับรถไฟแล้วส่วนคนขับรถโดยสารรออาการหายก่อนค่อยเข้าสอบปากคำ
10: พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้ประชุมติดตามความคืบหน้าเหตุรถไฟชนรถโดยสารสาธารณะบริเวณแยกอโศกดินแดงพร้อมกล่าวว่าได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่กำชับให้ดูแลเรื่องการทำสำนวนการสอบสวนให้รัดกุมรอบคอบจึงมาประชุมร่วมกับพนักงานสืบสวนสอบสวนถึงการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดทั้งกล้องวงจรปิดพยานบุคคลพยานหลักฐานอื่นเพื่อพิสูจน์ทราบว่าเกิดจากความประมาทของผู้ใดบ้างส่วนการกระทำความผิดของพนักงานประจำป้อมคนขับรถไฟที่ได้รวบรวมหลักฐานว่ามีการดำเนินการตามปกติครบถ้วนหรือไม่เพราะเส้นทางดังกล่าวมีการจราจรมีการเดินรถไฟประจำทุกวันและมีการจอดรถขวางรางรถไฟบ้างในทุกวันเบื้องต้นได้แจ้งข้อกล่าวหาคนขับรถไฟในข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายส่วนคนขับรถโดยสารสาธารณะยังมีอาการบาดเจ็บหากหายเป็นปกติแล้วจะสอบปากคำต่อไปรวมถึงเจ้าหน้าที่ประจำป้อมนำไปตรวจร่างกายก่อนที่จะนำตัวมาสอบปากคำแล้วจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เยี่ยมผู้บาดเจ็บเหตุรถไฟชนรถโดยสารพร้อมสั่งสคบตั้งทีมเฉพาะกิจดูแลสิทธิประชาชนครบวงจร
11: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบเหตุกรณีรถไฟขนส่งสินค้าชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟถนนอโศกดินแดงใกล้สถานีแอร์พอร์ตเวลลิงมักกะสันณโรงพยาบาลเพชรเวชโรงพยาบาลรวมใจรักและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์พร้อมกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยและสิทธิของประชาชนโดยนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ส่วนของการดำเนินงานด้านการคุ้มครองสิทธิประชาชนในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบได้สั่งให้จัดตั้งทีมเฉพาะกิจเพื่อดูแลกรณีดังกล่าวทันทีโดยจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน4ด้านได้แก่การรับเรื่องร้องเรียนจากผู้เสียหายและครอบครัวการให้คำปรึ ึกษาด้านสิทธิผู้บริโภคและสิทธิตามกรมธรรม์ประกันภัยการประสานส่งต่อเรื่องเพื่อเร่งรัดการเยียวยาและการติดตามผลการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องพร้อมรายงานความคืบหน้าแก่ผู้เสียหายเป็นระยะชวิศาปทุมมารายงาน
1: สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรังร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินโครงการจัดปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อควบคุมประชากรสุนัขและแมว
12: นายสัตวแพทย์กฤตวีระวงศ์ปศุสัตว์จังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรังร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดตรังเร่งดำเนินการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อควบคุมประชากรสุนัขและแมวภายใต้การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีประจำปีงบประมาณ2569

0: ชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: ในถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจเรื่อนรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรา

ถ้ามีเรื่องที่มันไม่ดีเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดการกับชีวิตของคนหรือสัตว์ทั้งหลายหรือในชีวิตของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้วมีสิ่งที่ทำให้เกิดความรู้สึกว่าทำผิดก็อยากจะให้อภัยการให้อโหสิกรรมซึ่งกันและกันแต่ว่าในบาดแผลความเจ็บปวดความเจ็บชอกช้ำในระหว่างนั้นไม่ว่าจะด้วยจากนะครับเหตุใดๆทั้งเรื่องของการทำร้ายทำลายกันเหตุของการฆ่าฟันกันหรือการที่ประหัตประหารเข็นฆ่าชีวิตกันแล้วก็เป็นบาดแผลคนที่เขานะครับสูญเสียแล้วก็ยากที่จะทำใจกว่าจะได้อโหสิกรรมหรือจะทำใจกันได้ก็เนิ่นนานกันเช่นเดียวกันกับเหตุการณ์ทับพฤษภานะครับ34ปีที่ได้ผ่านมาอย่างรวดเร็วหรือว่าเหตุการณ์ย้อนไปก่อนนั้นถึง50กว่าปีอย่างเช่นเหตุการณ์เดือนตุลาแต่ว่าในสิ่งที่ญาติของวีรชนทั้งหลายคนที่เขาสูญเสียกันก็มารวมตัวรำลึกนึกถึงแล้วก็ผ่านพ้นไปไม่ว่าจะอโหสิกรรมให้หรือไม่แต่ก็เป็นการที่ต้องมีบาดแผลลอยลึกเข้าไว้ในหัวใจที่ยังได้จดจำอย่างเช่นที่พิยดุลนาดุลเขียวบริบูรณ์ประธานญาติวีรชนพฤษภาได้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักก็คือลูกชายที่เล่าให้ฟังในเหตุการณ์ในวันนั้นว่าเห็นศพของผู้คนที่เสียชีวิตจากการถูกยิงถูกเข็นฆ่าเนี่ยนะครับที่โรงพยาบาลแล้วก็รวมไปถึงศพของลูกชายด้วยเนี่ยก็มีรอยกระสุนที่1นัดที่ขา1นัดที่ท้องและ1นัดที่หัวในการที่ถูกสังหารในค่ำคืนวันที่17 18พฤษภาคมเมื่อ34ปีที่แล้วสมัยนี้ผมไปเป็นพิธีกรก็ตั้งใจที่จะไปร่วมงานด้วยแล้วก็ได้พบได้เจอกับหลายๆท่านที่ได้เคยญาติของผู้ที่ได้สูญเสียแล้วก็รวมไปถึงคนที่สูญเสียไปล่าสุดนะครับจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นเขารอดชีวิตมาได้จากการที่เขาได้ถูกทำร้ายนะครับแต่ว่าเขาก็บาดเจ็บแล้วก็ค่อนข้างจะสติไม่ค่อยได้สมบูรณ์นักนะครับกลับมาพักรักษาตัวแล้วก็เสียชีวิตไปล่าสุดได้มีการบรรจุอัฐิไปนะครับแต่วันนี้ก็มีทางสื่อมวลชนทางเดอะเนชั่นที่เคยได้เก็บภาพคนที่ถูกตีคนนี้ได้แล้วนะครับก็ได้มาเล่าสู่กันฟังรวมไปถึงวันนี้ตัวแทนของทั้งญาติวีรชนแล้วก็ตัวแทนของพรรคการเมืองนะครับทั้งท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งภารกิจหรือว่าดูสายตาท่านที่มาเนี่ยก็คือไม่ได้นอนทั้งคืนอยู่แล้วนะครับเมื่อคืนนี้จากการดำเนินการเหตุการณ์ที่รถไฟชนกับรถเมล์แล้วมีผู้เสียชีวิตได้รับบาดเจ็บจำนวนมากก็ได้มาร่วมงานแล้วก็รวมไปถึงตัวแทนของพรรคการเมืองเช่นตัวแทนรัฐบาลก็คือท่านรัฐมนตรีสุภมาศอิสระพักดีนี่นะครับที่สังกัดต้องรีบเดินทางไปดูแลเพราะว่าได้รับมอบหมายจากท่านนายกนะครับที่มาร่วมงานเมื่อเช้านี้ที่อนุสรณ์สถานนะครับรำลึกพฤษภาประชาธรรมนะครับที่สวนสันติพรหรือว่าตรงกรมประชาสัมพันธ์เดิมที่เคยถูกไฟเผาไปเมื่อช่วงเหตุการณ์พฤษภานะครับแล้ววันนี้ผมก็ไปยืนอยู่ตรงนั้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อ34ปีที่แล้วผมยืนอยู่ตรงนั้นท่ามกลางบรรยากาศที่ไฟโหมไหม้อาคารกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็ช่วยกันดับไฟกับผู้ที่ร่วมชุมนุมแล้วก็ถูกไล่ยิงเข้าไปที่หนีเข้าไปตายกันหนีตายกันไปที่บนโรงแรมรัตนโกสินทร์นะครับตรงฝั่งตรงข้ามแล้วก็รอดได้ก็ด้วยเรื่องของทราบถึงบรรยากาศที่ถูกล้อมวันนั้นแล้วก็ทางเพื่อนๆแล้วผู้สื่อข่าวทั้งหลายก็ช่วยกันนะครับให้ส่งข่าวว่าคนจะต้องรีบออกมากันในคืนวันนั้นนะครับก็วันนี้ก็มีท่านสุภมาศนะฮะเป็นตัวแทนท่านนายกรัฐมนตรีก็ไปร่วมงานแล้วก็มีท่านตัวผู้แทนของตัวแทนพรรคฝ่ายค้านคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรนะครับแล้วก็มีบรรดาพรรคการเมืองต่างๆนะครับผู้แทนพรรคการเมืองแล้วก็ทางองค์กรนักศึกษานะครับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยนะฮะก็ไปร่วมกิจกรรมร่วมงานกันมาแล้วก็คิดว่าตรงนั้นคงจะมีพื้นที่สำหรับส่วนสันติพรที่จะได้ทำกิจกรรมต่อไปหลังจากที่ผมได้เกษียณราชการแล้วแล้วก็จะไปร่วมงานในปีหน้าสำหรับครบรอบ35ปีของเหตุการณ์พฤษภาด้วยกันต่อไปนะครับ
สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการธนดนตรีผมพิญจรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงในคืนวันนี้นะครับทีมงานของเราคุณเมฆกันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองเรืองกิจและกัญจนันท์วสันต์วงสว่างสมเกียรติธรรมนีบริพาเทียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินนายุทธยาช้างน้อยนักถึงทางขอบคุณคุณโบกี้นัทชัยที่ฟังอยู่ทางชลบุรี FM 99.75 แจ้งมาว่าชัดเจนนะครับแล้วก็ส่งลิงก์ของการรับฟังผ่านแอป MBT Plus ด้วยนะครับขอบคุณทุกช่องทางแล้วก็ขอบคุณในความตั้งใจที่จะได้ทำให้การสื่อสารของธนดนตรีได้ไปกว้างขวางกันขึ้นนะครับนอกเหนือจากทางสถานีวิทยุแล้วแล้วก็ทางออนไลน์นี่แล้วนะครับแล้วก็ทางหมายเลขโทรศัพท์0816346452นะครับก็เดินทางกันทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์สามทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับมีเพลงที่ขอกันมาวันนี้มีทั้งฮีโร่มอเตอร์ไซค์เลยนะฮะของนัสสู่ก็ไม่ได้เปิดนามเหมือนกันนะเดี๋ยวขอดูกันแล้วก็หลายเพลงนะฮะที่เมื่อวานก็ยังค้างพระควัตกีตาสอนอรชุนอย่างนี้เป็นต้นทำได้ไงถ้าใจคนนุภาพสวรรค์ตัดโอ้คุณตูนอิทธิพงศ์จากบางบอนโอ้ขอเพลงของนุภาพเลยนะครับไม่เคยได้ยินได้ฟังเพลงผ่านฟ้าพิเศษสังสุวรรณเพลงนี้ใช่ผ่านฟ้านี่ผมนะฮะพิเศษสังสุวรรณนี่เป็นคนที่ทำเพลงประกอบหนังด้วยนะครับหนังเรื่องมือปืนนี่นะฮะแล้วก็อีกหลายๆเรื่องนะครับไม่ได้ฟังเพลงของพิเศษสังสุวรรณมานานเหมือนกันขอบคุณมากนะครับคุณตูนแล้วก็ป่าช้าที่ประทายแก้วไหลทองบ้านมันคำยักษ์คอนบุรีเพลงนี้ก็ไม่ได้ค่อยๆได้เปิดเลยนะฮะก็คนเหล็กของคาราบาวอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะฮะขอบคุณมากนะครับฮีโร่มอเตอร์ไซค์กระบี่มือเดียวอย่างนี้นะครับคุณพัทระ438นะครับนี่คือที่ขอมาทางนะครับทาง Google Form ที่แอดมินช่างน้อยได้ทำ Google Form ไว้สำหรับการขอเพลงวันละ2ครั้งครั้งละ2เพลงนะครับแล้วก็ทาง0816346452นะครับกับเพลงเกี่ยวกับเหตุการณ์เดือนพฤษภาอีกสักนะครับอีกสักเพลงพูดถึงเรื่องผู้สูญเสียเนี่ยแล้วก็วันนี้ท่านรัฐมนตรีสุภมาศก็ไปเยี่ยมผู้ที่นะครับได้รับบาดเจ็บแล้วก็ตอนนี้ก็ต้องเยียวยากับผู้ที่เขาได้เสียชีวิตลงนี่นะครับอย่างเร่งด่วนทั้งครอบครัวญาติเขาแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะต้องดูแลกันซึ่งท่านนายกสั่งการอย่างเร่งด่วนเนี่ยนะครับแล้วทุกหน่วยงานต้องช่วยกันแล้วก็ต้องหาสาเหตุแล้วปรากฏว่าดูในคลิปก็ยังเหมือนเดิมนะฮะที่กั้นแผงกั้นยังลงมาไม่หมดก็ยังปิดปาดกับรถลามอเตอร์ไซค์รถวิ่งขวักไขว่ข้ามที่จะข้ามทางรถไฟไปให้เร็วที่สุดมันยังไงกันไม่รู้นะก็มันเนี่ยเดี๋ยวมันก็ลืมกันไปอีกไม่นานพอเวลาเหตุการณ์ผ่านพ้นไปก็เดี๋ยวก็ลืมก็มีเหตุการณ์ใหม่แล้วก็เป็นอุทาหรณ์แล้วก็พูดเหมือนเดิมถอดบทเรียนหาสาเหตุและเราต้องไม่ให้เกิดขึ้นอีกเป็นประจำฝนแรกครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 3:33 นะครับเดินทางกันกับถนนดนตรีในคืนวันอาทิตย์แล้วก็เพลงที่ได้เกิดขึ้นในเหตุการณ์ในช่วงเดือนพฤษภานั่นเองนะครับก็ให้ไว้กับนายพลท่านหนึ่งได้เคยรู้จักกับศิลปินเนี่ยแล้วก็ได้เคยมีเหตุการณ์ในทางที่เดินทางกันคนละเส้นทางแล้วก็เหมือนกับหัวใจนะครับที่ว่าหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขเหมือนทะเลใจเราก็จะตอนแรกก็จะตั้งใจว่าจะใช้ชื่อจากทะเลใจในวันคอนเสิร์ตในวันที่13กรกฎาคมว่าหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขเนี่ยนะครับแต่ว่าผมก็ได้ส่งเข้าไปทางไลน์ก็มีหลายคนชื่นชอบว่าอยากจะให้ใช้คำว่าผ่านพบที่ผูกพันนั่นเองนะครับเดี๋ยวลองชั่งใจกันดูนะฮะว่าจะใช้ชื่อใดแล้วเดี๋ยวเอาตัดสินกันดูเพื่อจะให้คุณจอกวสันได้ออกแบบนะครับแบนเนอร์ Banner. ตอนนี้ออกแบบถนนตรีไลฟ์เดือนหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับเดือนหน้าที่จะเป็นจุดพักของนักเดินทาง78ปีแห่งหนาคาราวานนะครับในวันที่26มิถุนายนอันนี้ก็แบนเนอร์เสร็จแล้วนะฮะหลังจากก็คิดค่อยคำต่างๆแล้วก็ส่งกันไปให้ทางทีมงานนี่นะครับได้ช่วยกันออกแบบมาให้ขอบคุณมากๆแล้วก็ทางคุณโดมนครสวรรค์ด้วยนะครับที่ได้นะฮะทำป้ายอินเจกมาให้นะครับก็ได้รับแล้วนะครับได้รับแล้วของทางเดือนนี้นะฮะในวันที่29พฤษภาคมนี้นะครับกับเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายพี่เขียวคาราบาวแล้วก็และสิเผื่อคุณดันเกวียนนะครับเต็มแล้วนะฮะยอดจองแต่ก็มีผู้ที่เริ่มสละสิทธิ์แล้วเขาอาจจะติดธุระต่างๆก็จะได้มอบสิทธิ์ให้กับคนที่มากันหลังๆนะครับก็มาลุ้นกันที่หน้างานนะฮะสำหรับท่านที่จะมาชมก็ที่สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยตรงถนนมิภาวดีรังสิตนะครับก็เข้ามาทั้งในนะฮะตึกข้างในอาคารข้างในสุดอาคารสื่อปฏิบัติการสื่อใหม่ครับก็เข้ามาในสุดอาคารกระจกนะฮะกระจกมองเห็นแต่ไกลแล้วก็เป็นอาคารที่เราได้จัดถนนดนตรีไลฟ์ขึ้นมา2ปีกว่าเกือบ3ปีแล้วนะครับคือวันนี้คุณรัศมีมานินเงียบเลยสงสัยติดธุระนะครับก็ไม่เป็นไรนะฮะเราก็จะเดินทางกันกับเพลงเมื่อชีวิตกันต่อไปนะครับเพลงที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เดือนพฤษภาอีกสัก2เพลงนะครับที่บ้านสุดท้ายของพี่กระใต้ดินเพลงนี้เกิดขึ้นในตัวรำกำแหงนะครับหลังจากที่ทางด้านดำเนินแตกแล้วนะครับแต่ว่าที่บ้านสุดท้ายที่รำกำแหงก็ยังทำหน้าที่กันอยู่ในช่วงเวลานั้นและนกเขาเถื่อน2ครับ

พลงเพื่อชีวิตเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อสมัย14ตุลาคม2516ในยุคของวงคาราวานนั้นนับเป็นเพลงเพื่อชีวิตมีทั้งในสายของเพลงสายวรรณกรรมสายของการแสดงและก็อื่นๆอีกมากมายเป็นการผสมผสานของคนในเจเนชั่นนั้นที่แข็งแรงที่ก่อกำเนิดของคำว่าเพลงเพื่อชีวิตขึ้นแล้วก็เป็นหมุดหมายเป็นหมุดใหม่หลักใหม่ที่สำคัญในเวลาต่อมาให้กับคนรุ่นหลังเป็นคุณอุปการของคนนำทางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบันทึกของประวัติศาสตร์ของประเทศไทย

ทุ่ม45นาทีนะครับชั่วโมงแรกของทนดนตรีกับคุณประโยชน์รุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอกฤษนะครับวันนี้ก็มีช่วงบ่ายที่หลังจากมีพิธีช่วงเช้ารำลึก34ปีพฤษภา2535ไปเนี่ยนะครับตอนช่วงเช้าที่มีการวางพวงมาลาแล้วก็เรื่องของการบรรจุอัฐิของผู้ที่ได้สูญเสียเพิ่มเติมนะครับก็มาเสียชีวิตหลังจากที่ได้เหตุการณ์นั้นมาหลายปีเนี่ยนะครับอันนี้คือไม่ได้เสียชีวิตจากเหตุการณ์แต่ว่าเสียชีวิตจากเรื่องของการต่ำวัยนะครับก็เจ็บไข้ได้ป่วยวันนี้ก็มีเรื่องของสิ่งที่จะได้นะฮะมองไปข้างหน้าการแก้รัฐธรรมนูญอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็อะไรต่ออะไรหลายอย่างนะครับการนิรโทษกรรมหรือว่าการโหสิกรรมอะไรกันแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของบทบาทของการที่จะได้ดูแลสังคมในประชาธิปไตยกันกับทั้งนักการเมืองแล้วก็รวมไปถึงนักการทหารนะครับที่จะไม่ให้มีบทเรียนที่ไม่ให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับในการที่จะทำให้ประชาชนต้องถูกฆ่าถูกเข็นฆ่าถูกล้อมปราบอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มีวิธีการจะมีทางออกอย่างไรถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรลักษณะอย่างนี้ขึ้นอีกนะครับครับก็มีเพลงนะฮะแม้จะไม่น่าเชื่อว่าเพลงนี้เคยเปิดอยู่กับไม่มีนะฮะเป็นเพลงคำตอบอยู่ในสายลมซึ่งก็เป็นเพลงของนวองที่ได้เคยเขียนขึ้นในเหตุการณ์ช่วงเดือนพฤษภานะฮะก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเอาเพลงอื่นนะครับเพลงที่คุณขอมาทาง0816346452แล้วก็ใน Google Form นั้นก็เดี๋ยวจะดูให้นะครับเห็นก็โพสต์เรื่องตามแยกที่มีที่กั้นทางรถไฟแล้วก็เรื่องของการยังไม่ยอมหยุดหรือการยังข้ามเส้นเหลืองกันมานะฮะหรือว่ารถลาที่ขวักไขว่กับการจราจรในช่วงที่ตามแยกที่เป็นแยกที่มีการจราจรที่หนาแน่นแล้วก็มักจะมีคนที่ได้ฝ่าฝืนความนะครับกำหนดเอาไว้เนี่ยไปแล้วก็ทำให้มันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ที่ว่าน่าเศร้าจริงๆแล้วก็น่าตกใจมากๆนะครับโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงเมื่อวานนี้นะครับผมกำลังอ่านดูว่าวันนี้ท่านสุภมาก็ร่วมพิธีรำลึกย้ำจุดยืนรัฐบาลเรื่องเหตุการณ์สภานะครับแล้วก็ท่านก็ได้คิดถึงเรื่องได้พูดถึงความคิดเห็นที่แตกต่างกันก็เป็นคันลองของระบอบประชาธิปไตยสิ่งสำคัญคือการแสวงหาทางออกร่วมกันโดยสันติวิธีซึ่งรัฐบาลก็มีเจตนารมณ์ในการบริหารประเทศที่ยึดหลักการไม่ใช่ความรุนแรงเน้นการพูดคุยสร้างความปรองดองและเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของประเทศร่วมกันนี่นะครับครับก็ในช่วงบ่ายวันนี้เสียดายไม่ได้มีข้อมูลมาให้นะครับไปกระจายที่ยังค้างๆกันอยู่หลายเพลงแล้วก็ติดค้างวันนี้คุณรัศมีไม่ได้เข้ามานะครับก็คงจะไม่ได้นำเสนอในภาคของแวดวงวรรณกรรมอ๋อผมจะมีงานเดี๋ยวที่จะต้องไปในช่วงปลายเดือนนี้นะครับก็อันนี้เป็นงานหนึ่งแหละฮะที่จะต้องเดินทางแล้วก็คงจะไปพบปะจะเจอกันในช่วงของเดือนหน้านะครับในช่วงเดือนหน้าที่จะไปกันที่พัทลุงนะครับก็คราวนี้ได้ไปกันแน่นอนแล้วครับสำหรับหุบเขาฝนโปรยภัยที่ได้เคยตั้งใจว่าอยากจะไปมาผ่านพ้นไปไม่ได้ไปสักทีได้ผ่านไป15ปีแล้วที่งานนี้ได้เกิดขึ้นแล้วก็ตั้งแต่แรกเริ่มนั้นก็ได้เคยนะครับเคยช่วยประชาสัมพันธ์ช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะได้จัดงานด้วยเนี่ยนะครับก็เป็นงานที่จะต้องไปที่หุบเขาฝนโปรยไพรนะครับหรือว่าที่บ้านนักเขียนนะครับหลักใต้โหนดที่ได้ตั้งใจไว้หลายปีแล้วนะครับว่าจะเดินทางไป
แล้วก็ปีนี้ก็ได้ไปสักทีนะครับสมความตั้งใจขอบคุณพี่เจนทรงสมพันธ์ด้วยนะครับที่ได้นะครับได้จองตั๋วเครื่องบินไว้แล้วผมก็บอกว่าผมจะไปช่วยงานนี้นะฮะหลังจากผ่านพ้นมาถึง15ปีแล้วนะครับสำหรับ15ปีการรำลึกนึกถึงการจากไปของกนกพงษ์ทรงสมพันธ์นะครับ15ปีบ้านนักเขียนนะครับหลาดใต้หนวดวันที่5 6 7มิถุนายนนะครับก็จะมีงานพบปะศิลปินนักเขียนนานาชาติไทยลาวมาเลเซียนะฮะแล้วก็มีนาฏศิลป์พัทลุงอัศรีมาลาใต้สวรรค์และคอนเสิร์ตหุบเขาฝนโปรยไพรครั้งที่20นะครับจ็อบทูดูแสงธรรมดาติ๊กไทยลากุลตุดนาครเจริญคงสวัสดิ์นะครับอำนาจเดอะบูแมนแล้วก็ศิลปินต่างๆอีกมากมายผมก็ไปช่วยดำเนินรายการก็ขอเข้าไปนะครับขอตั้งใจที่จะขอเขาเดินทางไปพร้อมกันกับทางอาจารย์ธนิตศรีกินดีด้วยนะครับครับเพลงที่จะปิดท้ายในช่วงชั่วโมงแรกนะครับตาย10เกิดแสนและเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2ของทนดนตรีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรับฟังปัญหาครูในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรับฟังปัญหาครูในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์เกี่ยวกับการเร่งคืนเวลาสอนลดภาระงานนอกห้องเรียนอย่างเป็นระบบ
9: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของโรงเรียนกลางดงราชอุปถัมภ์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต1อำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของสถานศึกษาพร้อมกล่าวว่าจากการรับฟังเสียงสะท้อนของครูและบุคลากรในโรงเรียนพบสถานศึกษามีความต้องการในหลายด้านได้แก่อัตรากำลังครูที่ยังไม่ครบชั้นการยกเลิกภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอนค่าอาหารกลางวันที่ไม่เพียงพอรวมถึงการปรับปรุงอาคารเรียนที่ชำรุดทรุดโทรมโดยเฉพาะอาคารหลังแรกที่สร้างมาตั้งแต่ปี2519ที่ระบบไฟฟ้าและสภาพโครงสร้างอยู่ในสภาพที่ต้องได้รับการซ่อมแซมและปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณสนามหญ้าช่วงฤดูฝนสิ่งสำคัญกระทรวงศึกษาธิการเร่งเตรียมแก้ปัญหาการลดภาระงานครูโดยเฉพาะโครงการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบพร้อมผลักดันโครงการ ODOS 2.0 เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในทุกอำเภอทั่วประเทศอำเภอละ1คนสำหรับไปเรียนต่อในต่างประเทศจิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีเชิญชวนเกษตรกรแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเพื่อให้ข้อมูลเพาะปลูกเป็นปัจจุบัน
10: นางรัชนีพบบุญเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการเกษตรขอเชิญชวนเกษตรกรขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเพื่อให้ข้อมูลการเพาะปลูกเป็นปัจจุบันชัดเจนและสามารถนำไปใช้เป็นหลักฐานข้อมูลสำคัญในการวางแผนพัฒนาสนับสนุนและออกมาตรการต่างๆให้ตรงกับความต้องการของเกษตรกรสำหรับฤดูการเพาะปลูกข้าวนาปีเมื่อทำการเพาะปลูกข้าวพืชไร่พืชผักหรือพืชอายุสั้นแล้วเกษตรกรควรขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนภายใน15วันหลังเพาะปลูกและไม่เกิน60วันก่อนเก็บเกี่ยว ส่วนไม้ผลไม้ยืนต้นพืชอายุยาวเกษตรกรควรแจ้งขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรหลังปลูกแล้วไม่น้อยกว่า30วันหรือที่ยังยืนต้นอยู่โดยสามารถเลือกเข้ารับบริการ3ช่องทางโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้แก่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงปลูกหรือผ่านเว็บไซต์ www.efarmer.doae.go.th และแอปพลิเคชัน Farmbook เฉพาะเกษตรกรรายเดิมแปลงเดิมโดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหากมีผู้แอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์ขอให้แจ้งเจ้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอทันทีและหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลส่วนตัวกับบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่จะไม่ทำการส่งข้อความผ่านช่องทางโทรศัพท์หรือไลน์ให้เกษตรกรเพื่อให้ดำเนินการขอให้เกษตรกรอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญติดตามสถานการณ์ราคารับซื้อสินค้าเกษตรต่อเนื่องเพื่อให้เกษตรกรได้รับความเป็นธรรมในการจำหน่ายผลผลิตและยกระดับรายได้ของเกษตรกร
11: นายเกียรติศิริสุวพงษ์พาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าเพื่อให้เกษตรกรได้รับความเป็นธรรมในการจำหน่ายผลผลิตและเป็นการยกระดับรายได้ของเกษตรกรจึงได้มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าร่วมกับสำนักงานสาขาช่างตวงวัดเขต 2-4 อุบลราชธานีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การรับซื้อสินค้าเกษตรในพื้นที่อำเภอปทุมราชวงศาจำนวน4แห่งผลการตรวจสอบพบว่าผลปาล์มน้ำมันกิโลกรัมละ4.50 บาทถึง5 บาทมันสำปะหลังสดคละกิโลกรัมละ2.40 บาทมันเส้นราคากิโลกรัมละ6.40 บาทอย่างก้อนถ้วยกิโลกรัมละ 33-37 บาทราคาทรงตัวจากสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่ได้กำชับให้ผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายและให้ปิดป้ายแสดงราคารับซื้อให้ชัดเจนและเปิดเผยและใช้เครื่องชั่งที่ได้มาตรฐานผ่านการรับรองหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทั้งนี้หากไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อขายสินค้าเกษตรรวมทั้งทราบเบาะแสการเอาเปรียบเกษตรกรสามารถ

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ผมอยู่พนมไพรร้อยเอ็ดขายของช่วยแม่แล้วก็มาเรียนในเมืองอยู่โคราชอยู่กับสังคมเมืองไปเรื่อยพี่หงาชวนแกเป็นนักเขียนอะไรถ้าอยู่มาวันหนึ่งจะเรียกให้มาเล่นก็มายกกำลังทั้งวงกับบังกลาเทศวงนักศึกษานะจะได้เล่นเพลงหนึ่งแล้วก็ชวนทำวงด้วยกันเล่นด้วยกันไหมอะไรก็เล่นก็เล่นพอตีสุดท้ายละผมก็เอามาทำพูดคุยแจมกันใหม่แล้วก็เล่นกันใหม่เป็นเหมือนกลับมาเคลียร์กันใหม่ที่มีพินเข้ามาเพลงมันก็เหมือนกับเป็นเอเชียมากขึ้นเรารักตรงนี้ด้วยเป็นภาษาของเราบ้างไม่ใช่ตามฝรั่งอะไรเงี้ยก็จนเป็นวงคารวานนั่งนั่งกลับไปเรียนมันก็เหลืออยู่แค่น้ำแดงอืดหว่องสี่คนก็เล็ก

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สิ่งที่ขอมาทาง Google Form นี้นะครับก็ไม่คิดว่าจะมีอยู่เหมือนกันฮีโร่มอเตอร์ไซค์คุณพัฒน์438นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงในการพฤษภานะครับก็หลังจากที่ก็เรียกว่าเป็นเหมือนจราจรนะครับในเหตุการณ์วันนั้นซึ่งวันนี้นะครับประธานญาติวิรชนคุณอดุลเขียวบริบูรณ์นะครับก็ได้พูดถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นจราจรแล้วก็ขยายวงกว้างไปแต่ว่าทุกสิ่งที่เป็นเรื่องร้อยแรงรุนแรงก็จะเป็นเหตุที่จะนำพาชาติบ้านเมืองเกิดความเหตุรุนแรงมากขึ้นกว่านั้นก็ยุติลงได้ด้วยพระบารมีแล้วในสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9นี่นะครับส่งได้เรียกนะครับทั้งผู้ขัดแย้งทั้งหลายเข้าเฝ้าแล้วก็มีพระสำหรับในเรื่องของสิ่งที่เป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนั้นมีสาเหตุอะไรแล้วก็ปรากฏว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นคือวันรุ่งขึ้นเนี่ยนะครับก็หลังจากมีพระสำหรับแล้วก็ยุติความขัดแย้งได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณแล้วเรียกว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์มากก็คือว่าเช้าวันรุ่งขึ้นผมยังจำได้ว่ามาอยู่เวรตอนเช้าแล้วก็คืนนั้นน่ะหนีออกมาจากบริเวณทางโรงแรมรัตนโกสินทร์ตอนช่วงประมาณ2-3แล้วก็เพลียเหนื่อยมากนะครับเพราะว่าไปชุมนุมแล้วก็หนีตายกันมาแล้วก็ปรากฏว่าก็ถึงสถานีตอนช่วงประมาณสักกับเช้ามืดแล้วนะครับแล้วก็เช้าวันนั้นก็ต้องอ่านข่าวต่อแล้วก็ทราบว่าหลังจากที่เข้าเฝ้าที่เรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าเฝ้าแล้วก็ปรากฏว่าเช้าวันรุ่งขึ้นให้การนั้นเปลี่ยนแปลงไปจากที่มีการเผาบ้านเผาเมืองอะไรทุกอย่างนั้นหยุดคนที่เป็นครับประชาชนช่วยกันนะครับเก็บของดูสิ่งที่พระปรางพังเผายางรถยนต์อะไรต่างๆนี่นะครับช่วยกันเก็บช่วยกันล้างถนนช่วยกันทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกเผาถูกทิ้งทำลายนะครับในซากที่ปรักหักพังทั้งหมดนั้นได้ฟื้นคืนบ้านเมืองกันช่วยกันคนละไม้คนละมือแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นทั้งมอเตอร์ไซค์นะครับคนหาเช้ากินค่ำคนไม่ว่าจะชนชั้นใดก็ตามหรือตำรวจทหารอะไรก็ลงมาช่วยกันหมดนะครับในวันนั้นนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์เดือนพฤษภานะครับเราจะปิดท้ายกันเลยนะฮะในครึ่งชั่วโมงนี้กับไก่ลำลึกนะฮะไก่ไตรภาคเลยนะครับเพลงนี้23นาทีคุณบุญประกอบอบเย็นสามารถจะพักได้นะครับเพราะว่ามีผู้ขอมาแล้วนานๆผมจะได้เปิดงานของวิสันมาโนที่เป็นอัลบั้มไตรภาคกับไก่การเดินทางของไก่ที่ยังไปไม่ถึงนะครับจะได้กลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายครับ

นี่คือวันสุดท้ายของสายน้ำหยดสุดท้ายเป็นวันสุดท้ายของหยาดเหงื่อและน้ำตานี่คือวันสุดท้ายที่สายโลหิตหลั่งไหลเป็นวันสุดท้ายที่น่าเวทนา

กันสักทีทั้งความดีความเลวชั่วช้าทั้งภาพลวงตาทั้งความไม่เท่าเทียมนี่คือวันสุดท้ายเพราะนี่คือวันสุดท้ายเป็นวันสุดท้ายอันน่าเวทนา

มสงสัยอยู่ว่าทำไมจึงเป็นตัวของตัวเองไม่ได้เป็นอย่างสัตว์ป่าสักตัวสัตว์โทนอยู่ตามลำพังในป่าหิวก็กินเหนื่อยก็นอนไม่ต้องกินสิ่งที่ไม่อยากกินไม่ต้องนอนในที่ที่ไม่อยากนอนไม่ต้องเชื่อ

ต้องเดินทางกันต่อไปเช่นทนดนตรีนะครับจะได้เดือนเมษายนที่เราต้องไปจัดที่กรมประชาสัมพันธ์แล้วต้องข้ามนะฮะศิลปินท่านนี้ไปก็คือพิสันมนุษย์พุทธาที่ผมเตรียมไว้ว่าจะเป็นบทเพลงการเดินทางที่พิสันก็เตรียมไว้แบบเป็นเพลงสากลในยุคที่เป็นเพลงร็อกสากลที่หาฟังยากในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งนี่นะครับก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเอาไว้ถ้าปีหน้านะปีหน้าได้กลับมาอีกครั้งนะครับในทนดนตรีแล้วก็คงจะได้นะครับเชิญมากันอีกนะฮะว่าในปีนี้ก่อนที่จะสิ้นสุดลงในปีนี้อีก4ครั้งก็ให้ได้เป็นความทรงจำที่ดีกับตำนานที่ได้สร้างไว้นะครับในแต่ละครั้งที่ถนนดนตรีได้ตั้งใจทำนะครับทำงานให้ผู้ชมผู้ฟังนะครับได้รับความสุขและสาระต่างๆของทนดนตรีนะครับอีก4ครั้งเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายพี่เขียวคาราบาวและเสือเผือกคนดัดเวียนนะครับนังหงาคาราวานมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีนังหงาคาราวานและดวงดาวเดียวดายกับคาราวานน้อยนะครับ13กรกฎาคมนะครับระหว่างคำว่าผ่านพ้นที่ผูกพันกับหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขเนี่ยนะครับกับคาราบาวนะฮะในช่วงเดือนกรกฎาคมและปิดท้ายด้วยมาริโอน่าใช้ชื่อจากเพลงถนนแปลกแยกนะครับว่าฝั่งฝันฉันยังเลื่อนลางห่างเกินนะครับนี่ก็คือชื่อของงานแต่ละครั้งของถนนดนตรีซึ่งคุณจอกวสันต์วงสว่างก็จะได้ออกแบบมาให้กันก็ปิดท้ายนะครับในชั่วโมงนี้ที่ยังมีเวลาเหลืออยู่ที่คุณได้ขอไว้เจ้าตาครับเดี๋ยวกลับมาครับ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับชลธรจันยาครับจังหวัดนราธิวาสเร่งดับไฟป่าพรุบาเจาะต่อเนื่องหลังพบมีความร้อนใต้พื้นดินอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียด
2: สอบใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทิปแบบนี้แหละ
8: เนี่ยเพิ่งสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
9: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
8: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
9: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
8: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
10: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
1: จังหวัดนราธิวาสเร่งดับไฟป่าพรุบาเจาะต่อเนื่อง3แปลงหลังพบมีความร้อนใต้พื้นดินจึงเฝ้าระวังพื้นที่ป่าสมบูรณ์ 5,500 ไร่ที่เสี่ยงเกิดไฟป่านายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้ประชุมติดตามสถานการณ์และอำนวยการปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าพรุบาเจาะที่ศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจจังหวัดนราธิวาสภาพรวมมีพื้นที่เสียหายประมาณ850ไร่พร้อมระบุว่า

0: จ้าหน้าที่ยังคงปฏิบัติการดับไฟใน3แปลงอย่างต่อเนื่องคือแปลงที่1จากการตรวจสอบด้วยโดรนพบยังมีความร้อนใต้พื้นดินจึงใช้เครื่องสูบน้ำระยะไกล2เครื่องเติมน้ำเข้าในพื้นที่สามารถดับไฟได้แล้ว13แปลงแปลงที่2ใช้เครื่องหาบหามและแปลงที่3ใช้เครื่องสูบน้ำระยะไกล2เครื่องเติมน้ำเข้าในพื้นที่โดยทั้งแปลงที่2และ3ยังพบจุดความร้อนใต้พื้นดินเช่นกันขณะที่พื้นที่ป่าสมบูรณ์ประมาณ 5,500 ไร่จากการตรวจวัดพบมีจุดเสี่ยงต่อการเกิดไฟเนื่องจากความชื้นใต้พื้นดินลึกเกิน50เซนติเมตรจึงเตรียมนำเครื่องสูบน้ำระยะไกลจากอำเภอสุไหงปาดี1เครื่องเข้ามาเติมน้ำเพิ่มความชื้นในพื้นที่เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าพรุเนื่องจากหากเกิดไฟจะดับได้ยากทั้งนี้จากสถานการณ์และการเฝ้าระวังพื้นที่ป่าสมบูรณ์ยังต้องอาศัยฝนตกชุกหากเกิดฝนทิ้งช่วงไปจนถึงเดือนตุลาคมนี้จำเป็นต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องจนถึงเดือนตุลาคมประเทศไทยเร่งผลักดันอุทยานธรณีขอนแก่นและอุทยานธรณีอุบลราชธานีสู่การเป็นอุทยานธรณีโลกแห่งใหม่ของไทยพร้อมเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปีนี้
1: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าได้หารือกับองค์การยูเนสโกเกี่ยวกับความร่วมมือสำคัญใน4ด้านได้แก่มรดกโลกโครงการมนุษย์และชีวมณฑลอุทยานธรณีโลกและความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลภายใต้กรอบ IOC Westpac รวมถึงการบริหารจัดการมหาสมุทรความหลากหลายทางชีวภาพและการประเมินผลกระทบต่อแหล่งมรดกโลกซึ่งประเทศไทยได้เน้นย้ำความพร้อมการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านทะเลในระดับภูมิภาคทั้งด้านการวิจัยการใช้เทคโนโลยีประเมินความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลการรับมือภัยพิบัติทางทะเลการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยประเทศไทยยังขอรับการสนับสนุนจากยูเนสโกในการยกระดับอุทยานธรณีของประเทศสู่มาตรฐานสากลพร้อมผลักดันอุทยานธรณีขอนแก่นและอุทยานธรณีอุบลราชธานีสู่การเป็นอุทยานธรณีโลกแห่งใหม่ของไทยรวมทั้งยังเดินหน้าผลักดันแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ต่อเนื่องโดยปีนี้ไทยเตรียมเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณสาธารณรัฐเกาหลีขณะที่อนุสรณ์สถานแหล่งต่างๆและภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่นครหลวงล้านนาจะเข้าสู่กระบวนการประเมินทางเทคนิคเพื่อเสนอพิจารณาในปี2570ปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: กรมศิลปากรเตรียมขุดค้นบูรณะปราสาทคณาโบราณสถานพันปีชายแดนไทยกัมพูชาหลังขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติอย่างเป็นทางการ
2: นายสมเด็จลีลามโนธรรมนักโบราณคดีชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่มโบราณคดีรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่10นครราชสีมาเปิดเผยว่าสำนักศิลปากรที่10ได้เข้าสำรวจปราสาทคณาหรือปราสาทหนองคณาบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาหลังได้รับแจ้งจากกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนเมื่อปีพุทธศักราช2544พบว่าโบราณสถานสำคัญอยู่กลางป่าทึบจากการสำรวจร่องรอยกำแพงและสิ่งก่อสร้างที่ก่อด้วยอิฐสันนิษฐานว่าเป็นศาสนสถานในศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนื่องจากพบฐานรูปเคารพโดยกำหนดอายุได้อยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่15ถึง16หรือราว1000ถึง1100ปีมาแล้วนายสมเด็จกล่าวว่าในอดีตพื้นที่ดังกล่าวเข้าถึงได้ยากและเคยเป็นพื้นที่ปะทะทางทหารแต่ภายหลังฝ่ายไทยเข้าควบคุมและเคลียร์พื้นที่ทำให้สามารถดำเนินการสำรวจทางโบราณคดีได้อย่างชัดเจนพร้อมยืนยันว่าพื้นที่ตั้งโบราณสถานอยู่ในเขตประเทศไทยกฤษดาสุนทรสวท.สุรินทร์รายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: วันนี้ต้องขอบคุณทุกอย่างที่คุณพินโยพูดมานะครับแล้วโดยเฉพาะคุณพินโยก็เป็นเพื่อนเก่าแก่มาแต่โบราณโบราณแล้วก็เป็นคนที่ยังมุ่งมั่นกับการทำกิจกรรมทางสังคมนี้ตลอดอันนี้เป็นเรื่องที่โอ้ยากยากมากมนุษย์เราแปลกหมกมุ่นทำมาหากินทำงานเช้ากลางวันเย็นค่ำกินน้อยประหยัดทำงานก้มหน้าก้มตาไม่ห่วงชีวิตไม่ห่วงร่างกายจนได้เงินได้ทองมาเยอะแล้วสักวันหนึ่งป่วยพอป่วยก็เอาเงินที่หามาได้แหละทุกบาททุกสตางค์ทรัพย์สินที่หามาได้ทุ่มเทให้อาการรักษาตัวเองเพื่อกลับมาเป็นเหมือนเดิมผมเองก็ไม่พ้นจากตรงนั้นสุดท้ายก็ต้องร้องเพลงวันนี้ขออนุญาตให้ทุกท่านมีความสุขนะครับไม่ต้องเครียดกับมันไม่ต้องมีอะไรกับมันมันร้องเพลงได้บ้างไม่ได้บ้างมันจะร้องไปหยุดแคะฟันบ้างก็ช่างมัน

จัดให้แล้วตามที่ขอมาในไลน์ของทนดนตรีในคืนวันนี้นะครับก็ที่อยากฟังเสียงเป่าแทรมเป็ตในเพลงนี้นะครับเพลงราชดำเนินก็อีกหลายเพลงนะฮะแต่ว่าผมก็อาจจะลืมไปกันบ้างนะครับคุณจอกก็สั่นบอกของนักงานเสร็จแล้วส่งคาราบาวมาได้เลยโอ้ยใจเย็นใจเย็นยังเดี๋ยวพอวิริยลักษณ์รุ่งสมัยเขาจะบ่นเอาว่ารีบไปไหนต้องทำนะครับก็ขออนุมัติอะไรต่างได้ครับได้ผมก็คิดคำไปแล้วชอบคำไหนล่ะเพื่อนพอดีกำลังส่งข้อความกันอยู่เนื่องจากว่าลูกของเพื่อนที่ตอนเล็กๆเราก็เรียกว่าลูกผมก็เหมือนกันนะครับก็คือตอนเล็กๆเขาก็ได้เล่นกับอาจ๊อกนี่แหละครับนะฮะอาจ๊อกนี่เขาชอบเล่นอะไรที่แบบเป็นงานศิลปะแล้วก็เล่นอะไรที่เด็กๆติดกันงอมแงมนะครับตั้งแต่ลูกน้องวีน้องม่อนน้องใหม่แล้วนะครับแล้วก็มาถึงลูกผมลูกสาวผมเนี่ยนะครับก็ตอนนั้นเล่นตุ๊กตาบาร์บี้ที่คอนเสิร์ตที่เขาใหญ่ก็จอกนี่ก็เล่นเป็นที่ชื่นชอบของเด็กๆเด็กๆหลอกเด็กเก่งนะครับแล้วก็ลูกสาวของเพื่อนที่เป็นเพื่อนสนิทของเพื่อนจอกนี่นะครับที่เรียนทางช่างศิลป์ด้วยกันเนี่ยก็ประกวดได้เป็นมิสยูนิเวอร์สระบุรีตอนเล็กเขาจะมีรอยปานอยู่ที่แก้มที่หน้าอยู่ตอนโตนี้ก็ยังมีอยู่นะครับแต่ผมไม่ทราบมานานหรือว่าน้องหลานนี่ไปประกวดอะไรได้มาตั้งหลายรางวัลแล้วก็ชื่อพัดนะครับพลอยประพัดอุดมเลิศพิทักษ์ก็เป็นเพื่อนของเพื่อนกันแล้วก็คุณอุ๋ยเนี่ยก็จะเป็นคนที่ทำงานด้านเสื้อนะครับเสื้อยืดที่คุณที่แจกกันอยู่กับถนนดนตรีนี่แหละครับเพราะว่าเสื้อคุณภาพดีแล้วก็ราคาถูกนะครับแล้วก็เราก็ให้เพื่อนได้ช่วยกันอุดหนุนกันนะครับก็ออกแบบตั้งแต่สมัยที่ทำเขาใหญ่ด้วยกันนะครับแล้วตอนที่ไปเขาใหญ่เนี่ยเขาก็กระเตงลูกคนนี้ไปด้วยนะครับลูกคนนี้ก็ช่วยกันเลี้ยงกันนะฮะจอกเขาก็เลี้ยงในช่วงวันที่เขาพ่อแม่เขาต้องไปทำมาหากินกันที่จตุจักรขายของกันเอางานศิลปะไปขายกันก็เป็นคนออกแบบเรื่องเสื้อสกรีนเสื้อเก่งนะครับตั้งแต่สมัยที่เขาเราเจอกันแรกๆกันแล้วนะครับก็ทุกสาวก็ประกวดมิสยูนิเวอร์สที่สระบุรีก็ให้กำลังใจกันนะฮะก็ให้คะแนนอะไรต่างๆก็ช่วยกันเชียร์น้องเขาด้วยกันละกันนะครับผมก็ส่งไปให้ดูก็เป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายนะครับอย่างที่ว่าเนี่ยนะฮะเวลาที่เราได้คิดคำแล้วโดนใจต่างๆนี่ก็เป็นคำที่ผมก็คิดถึงขึ้นนั่งคิดนั่งเขียนเรื่อยๆนะฮะก็นี่แหละครับตามภาษาจินตหมูนั่งแกะนั่งเกาอะไรไปเรื่อยนะครับไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะจะร้องได้ไม่ได้จะนั่งฟันแคะฟันไปเรื่อยนะครับก็กลับมาในชั่วโมงสุดท้ายนะครับของถนนดนตรีผมเป็นอยู่รุ่งสมัยนะครับพร้อมด้วยคุณบุญประกอบอบดินขอบคุณเสียในคืนวันนี้นะครับ0816346452หมายเลขโทรศัพท์ของทนดนตรี0816346452นะครับก็ได้นั่งดูข่าวของคนที่สูญเสียนั้นน่าเสียดายนะมีน้องคนนึงที่เรียนมหิดลแล้วจบก็นำเรียนมาแบบโคเก่งด้วยนะครับก็สูญเสียไปกับเรื่องของสิ่งที่เราบอกว่ามันไม่น่าจะเกิดกันตลอดเนี่ยแล้วทำไมเราทำให้มันไม่เกิดไม่ได้เหรอครับทำให้มันไม่เกิดไม่ได้เหรอไม่น่าจะเกิดกันอยู่อย่างเงี้ยนะครับมันโทษอะไรกันกันได้ก็ตามทีเนี่ยนะครับแต่มันก็มีที่เกิดอยู่เสมอนะฮะก่อนรถไฟก็เข้าไปชนในหัวลำโพงก็เคยมีแล้วคนก็ขาขาดก็มีนี่เนี่ยที่ผ่านมาก็ยังไม่รู้ว่ามันเป็นสาเหตุอะไรยังไงกันนะครับก็ต้องดูแลกับชีวิตของทุกคนกันนะครับว่าทุกๆชีวิตต้อง
ต้องดูแลกันเอง

จุดกับคุณมนตรีกับทีมงานบันไดกันช่างเนี่ยแหละครับว่าตรงนั้นมีอะไรไหมตรงนี้มีอะไรทางออกหนีไฟเป็นยังไงนะครับซึ่งที่ตึกอาคารนี้ทางหนีไฟมันเล็กมากผมก็บอกว่าทุกครั้งก็ถ้ามีอะไรก็ให้ออกด้านหน้านะครับอย่าวิ่งมาทางด้านหลังหลังเวทีออกไม่ได้นะครับหลังเวทีลิฟต์ด้านหลังเป็นลิฟต์ที่ใช้ขนของกับเครื่องดนตรีนั้นทางออกนั้นเล็กมากนะฮะแล้วก็เครียดกับเรื่องเหล่านี้ก็คอยดูแลทุกอย่างนะครับไม่อยากไม่ให้มันมีปัญหาอุปสรรคนะครับแม้กระทั่งเรื่องที่เราแย่งที่นั่งกันเนี่ยนั่นก็เป็นเรื่องที่ผมเครียดนะครับจนกระทั่งวันนั้นว่าจะยุติเลิกเลยนะครับไม่อยากจะจัดต่อไปแล้วเพราะว่าไม่ชอบเลยที่เห็นการแข่งแย่งแข่งขันกันหรือชิงดีชิงเด่นหรือแบบแย่งกันที่จะนะครับที่จะตักตวงเพราะเราทุ่มเทที่จะทำงานมาให้เนี่ยเพราะว่าอยากจะให้ทุกคนนั้นได้เข้าใจว่าพื้นที่ของภาษีประชาชนของทางราชการที่เราทุ่มเททำกันโดนด่ากันนะครับเขาก็ไม่ค่อยอยากให้เราจัดอะไรต่างๆนี่หรอกแต่เราก็ต้องผีบ้ากันอยู่ทั้งนั้นนะครับที่ทำงานกันมา31ปีแล้วก็3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราไปเจออะไรกันอีกเยอะแยะทีมงานของทุกๆคนที่ทำงานอยู่เบื้องหลังนะครับแต่ผมก็ไม่ได้บอกอะไรให้ได้ยินได้ฟังแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือเป็นความเครียดกลัวทุกอย่างนะครับแม้กระทั่งวันที่แผ่นดินไหวนั้นที่สตง.ตึกถล่มเราก็กังวลว่าอาคารของเราจะเป็นยังไงรองรับคนแล้วมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นไหมนะครับบางทีก็ต้องมีการยุติการทำหน้าที่จัดหยุดวันนั้นก็ต้องยกเลิกไปอย่างเงี้ยนะครับนะฮะเพราะว่าที่สตง.นั้นตอนตึกอาคารถล่มนั้นก็มีคนเสียชีวิตนะครับครับก็นะฮะเหลืออีก4ครั้งคิดว่าขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นได้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับก็อยู่ที่พวกเราทุกคนได้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาช่วยกันดูแลนะครับวันที่เรามีปัญหานั้นก็มีผู้ที่เข้ามาชมแล้วแย่งกันเข้ามาที่นั่งจนกระทั่งมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเป็นศีรษะแตกอย่างนี้เป็นต้นนะฮะมีเรื่องราวเหล่านี้เราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ครั้งนี้ก็อีกครั้งหนึ่งในวันที่29พฤษภาคมนะครับเดี๋ยวจะส่งไปให้นะครับคุณจ็อกที่จะขอของคาราบาวนี่คิดไว้แล้วนะครับก็คงจะใช้คำนี้แล้วกันนะครับว่าผ่านพบที่ผูกพันกันแล้วกันนะครับคิดว่าน่าจะเป็นคำที่ลงตัวที่สุดแล้วใช่ไหมครับนะฮะหรือว่าใครคิดยังไงอย่างอื่นอีกหรือไม่แต่ผมก็ชอบคำนี้นะครับทำเดินทางกันด้วยเพลงเงา

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 5:35นะครับครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของถนนดนตรีกำลังฟังว่าฝนมันตกหรือเปล่าที่บ้านเพราะว่าจ้างเขามาตัดต้นไม้แล้วก็ไปช่วยเขาเก็บกวาดต้นไม้แล้วไม่รดน้ำเพราะว่าเวลาไม่ทันนะครับก็เลยกำลังลุ้นว่าถ้าฝนตกเนี่ยจะช่วยให้ต้นไม้ชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็เขาจะได้สดชื่นนะครับก็ไม่รู้ว่าได้ยินเสียงเหมือนฝนจะตกนะครับกำลังดูว่าเพลงพอดีทาง0816346452นะครับที่ขอมาจากลมศักดิ์ก็มอบไปแล้วมีขอเพลงไอดินของแช่มแช่มลำด้วยนะฮะแต่ไม่มีเดี๋ยวให้คุณบุญประกอบไปโหลดมาให้แล้วกันนะครับขอมาจากรามอินทราตั้งแต่ชั่วโมงแรกแล้วครับแล้วก็วันนี้มีขอกนกพงด้วยนะฮะเพลงกนกพงจะได้ฟังช่วงท้ายก่อนนอนแล้วกันนะครับคุณยศเบาแล้วก็อะไรเนี่ยอ๋อบอกสวเลยครับก็เอาทะเลใจเปิดไปชั่วโมงแรกแล้วนะครับนะฮะแล้วก็ทุกคนก็บอกว่าอยากจะให้ลุยต่อกันไปนะครับแน่นอนนะครับไม่ท้อแท้นะครับลุยต่อแน่นะครับถึงแม้ว่าก็อยากให้มันสมบูรณ์แบบที่สุดนะครับไม่ว่าจะทำงานด้านใดนะฮะไม่ว่าจะในหน้าที่หลักคืออ่านข่าวทุกเช้านะครับพรุ่งนี้ก็เดี๋ยว4:00ก็ต้องไปตื่นไปแล้วนะครับแล้วก็ทำแบบนี้ชีวิตก็คือ37ปีที่รับราชการก็นอนดึกตื่นเช้ามาเสมอๆนะฮะแล้วก็ต่อเนื่องกับงานถ่ายทอดสดพระราชพิธีต่างๆนะครับก็นอกเหนือจากนั้นก็เรื่องของรายการนะครับที่ทำทุกวันเสาร์อาทิตย์ที่เดินทางกันมา31ปีนะครับแล้วก็งานด้านอื่นๆที่ทำงานเพื่อสังคมส่วนรวมไม่ว่าจะเป็นทางมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ท่านประธานมูลนิธิคือท่านประธานองคมนตรีพลเอกสุริยจุฬานนท์หรืองานของศาลใจไทยสุดใจใต้นะครับเด็กเยาวชนจาก5จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มาใช้ชีวิตเรียนรู้อยู่ในภาคกลางปีละ2รุ่นนะครับก็ทำหน้าที่กันมาทั้งพิธีกรประชาสัมพันธ์แล้วก็ได้ทำเรื่องกิจกรรมอะไรต่างๆกันนะครับแล้วก็รวมไปถึงงานที่ไปช่วยสังคมส่วนรวมเนี่ยนะครับก็พยายามทุ่มเททำอย่างวันนี้ก็ไปตั้งแต่เช้ามืดเลยนะฮะก็ช่วงเช้าที่ได้ไปที่สวนสันติพรตรงราชดำเนินกับงานรำลึก34ปีพฤษภาประชาธรรมนะครับก็เป็นภารกิจที่ต้องทำหน้าที่ต่อแล้วถามว่าเกษียณแล้วทำอะไรโอ้เรื่องเยอะเลยนะเกษียณแล้วเนี่ยกวาดบ้านสิครับตัดหญ้าสิครับนะฮะแล้วก็หมาอีก4ตัวครับนะลูกอีก4ตัวแล้วก็ที่เหลือก็กิจกรรมเพื่อสังคมส่วนรวมนะครับผมว่าตั้งเกษียณนี่ผมจะไปลุยปลูกต้นไม้แถวบริเวณแถวบ้านดีกว่านะฮะไปปลูกต้นมงต้นไม้อะไรแถวบ้านที่เขามีหน้าที่ว่างๆเนี่ยเข้าไปปลูกเขาได้ไหมเขาจะแพ่นกระบาลเราก็เฮ้อไม่รู้นะนะครับก็เดี๋ยวไปหากล้าไม้ต้นไม้อะไรไปปลูกแล้วก็ตัดต้นไม้ที่บ้านตัวเองก็ปลูกไว้เยอะแล้วนะครับเพลงที่ขอมาทาง0816346452ตอนช่วงต้นรายการจากสุราษฎร์ธานีนะครับกำลังใจครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ช่วงท้ายแล้วนะครับของชั่วโมงสุดท้ายกำลังดูข้อมูลข่าวสารอยู่เพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปอยู่เวอันข่าวเนี่ยคือจะต้องเช็คข่าวอื่นๆไว้ด้วยเผื่อว่าเราจะต้องเจอข้อความหรือคำอะไรต่างๆนะครับนั้นเวลาการอ่านข่าวก็ไม่ใช่ว่าจะไปถึงๆก็ไปอ่านๆเลยไม่ใช่นะครับสำหรับผมนั้นหนึ่งก็คือเตรียมร่างกายเตรียมนะครับสิ่งที่เราจะต้องเตรียมตัวเอาไว้ให้พร้อมในตัวของตัวเองนั้นการอ่านอักขระชัดเจนนะฮะจังหวะวรรคตอนไม่ผิดพลาดแล้วก็ไปด้วยความมั่นใจว่าข่าวนั้นเนี่ยนะครับเป็นข่าวอะไรซึ่งอย่างเช่นว่าพรุ่งนี้ต้องเจอแน่ๆก็คือเรื่องข่าวเกี่ยวกับรถอุบัติเหตุรถไฟเนี่ยการดำเนินการช่วยเหลือแล้วก็สิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีคณะรัฐบาลต่างๆเนี่ยไปดำเนินการช่วยเหลืออะไรกันยังไงแล้วก็การที่จะต้องดูแลเรื่องสิ่งต่างๆที่เขาเป็นการช่วยเหลือดูแลยังไงแล้วก็รวมไปถึงข่าวสารอื่นๆอีกนะครับแล้วก็มีผู้ฟังที่บอกว่าชอบที่ผมบรรยายถ่ายทอดสดพิธีต่างๆจากวิทยุนะครับเราขอบคุณนะครับนี่ก็คือภารกิจหน้าที่หนึ่งนะฮะในโปสเตอร์นะครับมีนักสะสมสะสมไว้เต็มเลยนะฮะในไลน์คุณจ็อกจะต้องภูมิใจเดี๋ยวผมส่งให้ดูก่อนเป็นบัตรนะครับในแต่ละครั้งเนี่ยนะฮะที่คุณพัทระหรือคุณพัทเนี่ย438เก็บเอาไว้เป็นบัตรที่ใช้ในการเข้าร่วมงานที่เราแจกให้กับผู้ฟังผู้ชมที่เข้ามาชมนะฮะโหเก็บไปหมดทุกครั้งเลยนะครับเก็บไว้แล้วก็หลายท่านก็จะเก็บไว้เป็นที่ระลึกอย่างเงี้ยนะครับการออกแบบทั้งหมดนั้นคุณวสันต์วงสว่างเพื่อนนักออกแบบเพื่อนวัดนวลนรดิษฐ์เนี่ยนะครับก็ออกแบบมาให้โดยไม่เสียค่าไม่คิดค่าใช้จ่ายมาครับตลอด3ปีที่จะครบอีก4เดือนข้างหน้านี้นะครับฉะนั้นก็เก็บไว้ให้ดีๆผมก็ยังตั้งใจว่าจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งกับโปสเตอร์ที่ออกแบบมาถึง3ปีที่สวยงามเหล่านี้ว่าจะเป็นมอบอะไรให้กับถนนดนตรีคุณผู้ฟังกันดีหรือยังไงดีคุณจ๊อกทำเป็นปฏิทินกันเลยไหมอาทิตย์นี้ก็เอาแบนเดอร์โปสเตอร์เหล่านี้นะครับมาออกแบบเป็นปฏิทินก็ไม่มีทุนรอนหรอกครับก็ได้แต่คิดฝันไปเรื่อยแต่ว่าถ้าใครเขามีทุนรอนที่จะมาช่วยเราเราก็ยินดีนะครับเราจะได้มีปฏิทินของถนนดนตรีสักปีหนึ่งนะครับปีสุดท้ายแล้วก็มีภาพโปสเตอร์ของงานที่เคยทำงานกันมานะครับตลอดทอดเนื่อง3ปีที่กำลังจะหมดสิ้นลงในช่วงอีก4เดือนข้างหน้านี้นะครับเดินทางกันในช่วงท้ายนะครับแล้วขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านขอบคุณสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยทั่วประเทศแล้วก็ทีมงานนะครับคุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองรังกิจและกัญจนันท์วสันต์วงศ์สว่างสมเกียรติธรรมนีบริพาเทียมแสนตื่นใจชามานในเมืองแอดมินช่างน้อยหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาและคุณบุญประกอบอบกลิ่นก็คงเสียงนะครับก็คงจะล้ำลากันด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับสำหรับบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะและงานวรรณกรรมทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางกลับมาเดินทางกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับนาตรีสวัสดิ์ครับ

การมีเสรีภาพนั้นเป็นของที่ดีอย่างยิ่งแต่เมื่อจะใช้จำเป็นต้องใช้ด้วยความระมัดระวังตามความรับผิดชอบมิให้ล่วงละเมิดเสรีภาพของผู้อื่นที่เขามีอยู่เท่าเทียมกันทั้งมิให้กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและความเป็นปกติสุขของส่วนรวมด้วยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันวันนี้วันที่18เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันจันทร์ขึ้น2ค่ำเดือน7ปีมะเมียรายการกระจายเสียงในภาคเช้าวันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วท่านผู้ฟังจะได้ติดตามรับฟังรายการคติธรรมประจำวันและต่อด้วยรายการตื่นรู้ชูสังคมเวลา6นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วติดตามรับฟังรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งเวลา7นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายงานพิเศษและต่อด้วยสารคดีเวลา8นาฬิกาเทียบเวลาเคารพธงชาติจบแล้วรับฟังรายการจันนี้ที่ราชพัฒน์เวลา9นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการดวงเขาดวงเราและต่อด้วยรายการเวทีคุ้มครองผู้บริโภคเวลา10นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการร่วมคิดร่วมคุยกับสสจ.บุรีรัมย์เวลา11นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการพุทธธรรมนำใจเวลา12นาฬิกาถ่ายทอดข่าวเวลา13นาฬิการับฟังรายการทั่วทิศถิ่นไทยเวลา14นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นรับฟังการแจ้งรายการกระจายเสียงในภาคบ่ายต่อไปค่ะสำหรับภาคเช้าวันนี้พิมพกาอุ้ยรัมย์ทำหน้าที่ผู้ประกาศวีรยุทธการบรรจงทำหน้าที่ช่างเทคนิควีรยุทธน้อยพรหมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการคติธรรมประจำวันค่ะ

ธุชนทั้งหลายในเช้าของวันนี้รายการกติธรรมประจำวันได้กลับมาเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามเช้าๆก่อนที่จะพูดถึงเรื่องของหลักธรรมและก็สาระอื่นๆนั้นเนี่ยต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์คุณวีรยุทธ์น้อยพรมนะที่ได้ถวายเวลาเพื่องานประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคนะที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการอนุโมทนากับสมาชิกรายการทุกคนทุกท่านที่ตื่นขึ้นมาในยามเช้าเปิดวิทยุรับฟังอยู่ทางบ้านแล้วก็รับฟังผ่านเฟซบุ๊กของสวท.บุรีรัมย์ในเช้าวันนี้ได้รับการอุปถัมภ์การจัดทำรายการจากลูกหลานของคุณแม่ตีกลาแข็งบ้านใหม่ตำบลสำแวงอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์ได้ประกอบพิธีขึ้นบ้านใหม่แล้วก็มงคลสมรสลูกหลานได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน9รูปไปฉลองศรัทธาไปเป็นองค์เนื้อนาบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลในการขึ้นบ้านใหม่ซึ่งพระผู้ดำเนินรายการเป็นลูกหลานของคุณโยมแม่ตีกลาแข็งก็ได้รับศรัทธาไปร่วมฉลองศรัทธาในคราวครั้งนี้ก็ญาติโยมก็ได้ถวายการอุปถัมภ์การจัดทำรายการในเช้าของวันนี้ด้วยแล้วก็อุทิศบุญไปถึงคุณแม่ตีกลาแข็งที่ท่านได้ล่วงลับไปหลายปีก่อนนั้นก็ขออนุโมทนากับลูกหลานในโอกาสนี้ส่วนคณะศรัทธาที่ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศไปชี้แจงแสดงธรรมนั้นโยมญาติทั้งหลายวันที่6กุมภาพันธ์ปี2570เวลาบ่ายโมงไปเทศฉลองศรัทธาญาติโยมที่บ้านตลุงเก่าตำบลโคกม้าอำเภอพระโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเมื่อวันก่อนนั้นเนี่ยคุณโยมดีเจแหม่มประโคนชัยได้ประสานนิมนต์ให้ไปเทศฉลองศรัทธานิมนต์ข้ามปีฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดบอกกล่าวกันไปหมายเลข0866531407 0866531417ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์งานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันมาพูดถึงข่าวประชาสัมพันธ์โยมญาติทั้งหลายที่มีลูกมีหลานประสงค์ที่จะพาไปบวชศึกษาเล่าเรียนที่วัดกลางพระรามหลวงบุรีรัมย์ตอนนี้ก็ยังรับสมัครอยู่นะโยมนะจบป .6 ก็ไปต่อม .1 จบม .3ไปต่อม .4 บวชฟรีแล้วก็เรียนฟรีเอาละญาติโยมสาธุชนทั้งหลายมาพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในเช้าวันนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องสิ่งที่ไม่มีเครื่องหมายบอกเหตุล่วงหน้า5ประการซึ่งเมื่อวานนั้นญาติโยมได้ดูข่าวเกี่ยวกับอุบัติเหตุเกิดขึ้นระหว่างรถไฟกับรถเมล์หรือรถโดยสารประจำทางที่กรุงเทพมหานครเนี่ยอุบัติเหตุเกิดขึ้นในคราวครั้งนี้เกิดความสูญเสียชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่ประสงค์ที่จะเกิดขึ้นแต่ก็เป็นอุบัติเหตุอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นั้นโยมญาติทั้งหลายเราพุทธศาสนิกชนเราได้ฟังเทศฟังธรรมกันอยู่เนืองๆก็คือความไม่ประมาทเพราะความประมาทเป็นบ่อเกิดของความเสื่อมหรือเป็นบ่อเกิดของความตายนั้นเราทุกคนทุกท่านพึงมีสติทุกขณะจิตในการดำเนินชีวิตแม้แต่ในยามเช้าๆอย่างนี้ไปไหนมาไหนทำอะไรก็แล้วแต่คอยมีสติกำกับตัวอยู่ตลอดเวลาซึ่งพระผู้ดำเนินรายการก็นำเอาธรรมะเรื่องของความไม่ประมาทให้ญาติโยมได้ฟังกันอยู่เนืองๆแล้วก็นำเสนอบ่อยด้วยในยามเช้าๆก็เพื่อให้เราท่านทั้งหลายได้ตระหนักถึงวิถีชีวิตของเราในแต่ละวันว่าเราจะต้องเป็นผู้ไม่ประมาทต้องมีสติในการดำเนินชีวิตอยู่ตลอดเวลาเพราะความประมาทนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีแล้วก็นำมาซึ่งความเสื่อมนำมาซึ่งความสูญเสียมากมายเลยทีเดียวมีหลักบาลีรับรองอยู่ว่าอัปมาโทอมตังปะทังความไม่ประมาทเป็นทางอมตะตรงนี้แหละโยมญาติทั้งหลายสาธุชนทั้งหลายความไม่ประมาทเป็นอาการนำจิตให้รอบคอบ
จะทำกิจกรรมอันใดก็ตั้งใจทำนะทำสม่ำเสมอไม่ทำหยุดไม่ท้อถอยทำอย่างพอใจทำอย่างอาธุระคุ้นกับงานทำงานเป็นชิ้นเป็นอันทำจริงจังไม่สักแต่ว่าทำตั้งใจมุ่งมั่นขยันหมั่นประกอบนั้นจิตที่มีสติกำกับตัวอยู่เสมอในขณะทำในขณะพูดในขณะคิดอันนี้คือความไม่ประมาทความไม่ประมาทก็นับว่าเป็นคุณธรรมที่สนับสนุนความดีความงอกงามและทำลายความชั่วให้หมดสิ้นไปสนับสนุนกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดทำลายอกุศลที่เกิดแล้วให้เสื่อมสิ้นไปความไม่ประมาทคือบทเป็นของคนดังพุทธดำรัสที่ว่าอัปปมาโทอมตังปะทังความไม่ประมาทเป็นทางอมตะทางอมตะก็คือบทเป็นของคนผู้ไม่ประมาทเพราะคนผู้ไม่ประมาทแม้ตายแล้วก็ชื่อว่ายังเป็นอยู่ไม่ตายตรงกันข้ามกับความประมาทซึ่งมีลักษณะมักง่ายดูดายดูเบาดูหมิ่นทินแคลนสะเพร่าละหลวมท้อถอยท้อทุระไม่มั่นคงเป็นต้นอีกอย่างหนึ่งนั้นเนี่ยความประมาทเนี่ยญาติโยมยังเป็นบทตายของคนดังพุทธดำรัสที่ว่าปมาโทมัจจุโนปทังความประมาทเป็นทางแห่งความตายนักปราชญ์ทั้งหลายจึงกล่าวว่าความขนองคือความพินาศความประมาทคือความตายความประมาททำให้ชีวิตตายก่อนตายตายเหมือนตานยอดด้วนความไม่ประมาทบุคคลควรบำเพ็ญให้เป็นไปในเหตุคือกิจกรรมอันเป็นหน้าที่ที่จะต้องประพฤติปฏิบัติกล่าวคือการทำการพูดการคิดเช่นไม่ประมาทในเวลาไม่ประมาทในวัยไม่ประมาทในการงานไม่ประมาทในการศึกษาและไม่ประมาทในการปฏิบัติหน้าที่เป็นต้นความจริงอ่ะญาติโยมความผิดพลาดถือเป็นหลักธรรมดาจนมีคนพูดในลักษณะที่ว่าคนที่ทำอะไรไม่ผิดก็คือคนที่ยังไม่เคยทำอะไรแม้สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนแต่จะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนั้นเนี่ยพระพุทธองค์ก็ทรงได้ผ่านความผิดพลาดมาบ้างแล้วแต่เมื่อทรงทราบว่าเป็นทางผิดก็ทรงคิดหาทางใหม่ไม่ยอมดำเนินเดินไปตามทางนั้นถือว่าผิดเป็นครูเมื่อรู้ว่าผิดแล้วต้องระลึกไว้ให้มันนั่นแหละเป็นครูสอนเป็นอย่างดีเลยการสอนตนได้ด้วยตนเองเนี่ยก็นับว่าเป็นครูที่เก่งกว่าครูคนใดเพราะเมื่อสอนตนเองได้ก็เท่ากับว่ามีครูอยู่ในตัวไปไหนมาไหนไม่ต้องกลัวเพราะครูในตัวมาด้วยครูในตัวจะช่วยตัวให้ปลอดภัยสมกับในแห่ง

คนทุกคนควรคิดพึ่งตนเองจึงจะถูกต้องถ้ามัวแต่คิดพึ่งคนอื่นเสมอไปความสามารถในตัวนั้นเนี่ยจะอ่อนแอแน่นอนและถ้าคิดที่จะพึ่งคนอื่นอยู่เป็นส่วนเดียวก็จะหาความเจริญรุ่งเรืองได้ยากจึงไม่ควรคิดพึ่งใครก่อนที่จะคิดพึ่งตนเองเมื่อพึ่งตนเองได้แล้วก็จะเกิดความภาคภูมิใจอิ่มใจครองชีวิตด้วยความสดใสรุ่งเรืองแล้วก็มั่นคงนั้นโยมญาติทั้งหลายความไม่ประมาทนั่นแหละหมายถึงความที่จิตไม่อยู่ปราศจากสติกล่าวคือจิตที่มีสติกำกับตัวจิตที่มีสติกำกับตัวเนี่ยย่อมคิดถึงตัวระลึกนึกถึงตัวคอยระมัดระวังตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวไม่เผลอตัวไม่หลงตัวตื่นตัวอยู่เสมอเมื่อก้าวไปก็มีความประพฤติดีเดินหน้ามีวิชาความรู้ดีระวังหลังความไม่ประมาทเป็นคุณธรรมที่สนับสนุนความดีให้งอกงามแล้วก็ทำลายความชั่วให้หมดสิ้นไปแล้วก็เป็นอุบายจูงใจให้เห็นความสำคัญของสรรพสิ่งว่าเรื่องง่ายๆถ้าดูได้ก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่จิตที่มีสติกำกับย่อมที่จะกระตุ้นเตือนระมัดระวังในเรื่องที่ทำคำที่พูดและเรื่องที่คิดทั้งในต้นมือแล้วก็ปลายมือไม่ควรถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเพราะเรื่องใหญ่ๆโตๆเนี่ยย่อมเกิดแต่เรื่องเล็กน้อยทั้งนั้นในญาติโยมเหมือนกับมหาปฐพีย่อมเกิดมาจากผงธุลีเหมือนกับมหานาทีย่อมเกิดมาจากแต่หยดน้ำฉะนั้นดังนั้นไม่ว่าทางดีหรือทางชั่วไม่ว่าทางได้หรือทางเสียบุคคลจึงไม่ควรมองว่าเล็กน้อยผู้ไม่ประมาทจึงควรที่จะสร้างโอกาสสกัดกั้นทางชั่วแล้วก็ทางเสียไว้ก่อนแต่ต้นนะแล้วก็เพิ่มพูนบุญกุศลหรือทางดีเอาไว้เป็นทุนหนุนชีวิตชีวิตที่ไม่ประมาทก็คือชีวิตที่ไม่ขาดปราศจากสติจึงควรใช้สติเตือนตนอยู่ตลอดเวลาเมื่อได้ดีมีสุขแล้วไม่ควรหยิ่งทนงหลงลืมตัวควรที่จะมีความอ่อนน้อมถ่อมตัวมีสัมมาคารวะสอนตนเองเตือนตนเองอยู่เสมอถ้าไม่สอนตนเองเตือนตนเองแล้วเนี่ยใครอื่นเล่าจะสอนใครอื่นเล่าจะเตือนนั้นความไม่ประมาทมีความสำคัญดังที่ได้กล่าวมาสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสสอนก่อนที่จะเสด็จดับขันธปรินิพพานว่าอัปปมาเทนะสัมปาเทถะแปลความว่าท่านทั้งหลายจงยังกิจทั้งปวงให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดนอกจากนี้ก็ควรที่จะเจริญมรณสติก็คือระลึกนึกถึงความตายว่าเอวังภาโวเราจะต้องเป็นอย่างนี้เอวังอนัตติโตเราจะหนีความเป็นอย่างนี้ไม่พ้นทุกคนทุกสิ่งจะต้องเป็นอย่างนี้กล่าวคืออวัตสังมยรอวัตสังมยมริตพังแปลความว่าเราจะต้องตายแน่แท้และควรเพิ่มพูนอัปมาตธรรมไว้ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อความปลอดภัยและความสงบสุขพ้นจากความอยู่ร้อนนอนทุกข์ในชีวิตประจำวันนั้นโยมญาติทั้งหลายความประมาทเป็นบ่อเกิดของความเสื่อมเราทุกคนทุกท่านดำรงชีวิตอยู่ในแต่ละวันนั้นพึงมีสติแล้วก็ในช่วงนี้อยู่ในช่วงฤดูฝนด้วยญาติโยมไปไหนมาไหนในยามเช้ามืดอย่างนี้ก็ระมัดระวังในเรื่องของการขับขี่ยวดยานพาหนะหรืออยู่ที่บ้านหรือที่ออกกำลังกายก็แล้วแต่พึงมีสติอยู่ทุกขณะและอีกอย่างหนึ่งนั้นโยมญาติทั้งหลายวันนี้เป็นวันแรกของสัปดาห์ลูกหลานจะต้องไปศึกษาเล่าเรียนไปศึกษาเล่าเรียนในปัจจุบันนี้ก็ใช้ยวดยานพาหนะน้อยนักที่ลูกหลานจะเดินจากบ้านไปเรียนที่โรงเรียนญาติโยมที่จะต้องไปธุระปะปังที่ไหนก็แล้วแต่ขับขี่ยวดยานพาหนะในระหว่างนี้ก็คอยมีสติกำกับตนอยู่ตลอดเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้อุบัติเหตุเกิดขึ้นตัวอย่างก็กรณีที่รถไฟชนกับรถโดยสารประจำทางหรือรถเมย์ที่กรุงเทพซึ่งอุบัติเหตุเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมนำมาซึ่งความสูญเสียชีวิตทรัพย์สินนั้นโยมญาติทั้งหลายความไม่ประมาทนั่นแหละเป็นเรื่องที่เราพึงมีนะเพราะมีสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะรู้ล่วงหน้าได้ห้าประการเราต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาและไม่ประมาทพึงพิจารณาอยู่สม่ำเสมอว่าสิ่งที่เราไม่รู้ห้าประการนั้นเนี่ยคืออะไร1ชีวิต2พยาธิ3เวลา4สถานที่และ5กติคือทางที่จะไปสาธุชนทั้งหลายในข้อที่ว่าชีวิตความเป็นอยู่นั้นเนี่ยคำว่าชีวิตในที่นี้
หมายถึงอาย

นเราเกิดมาแล้วไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้ล่วงหน้าว่าจะมีอายุอยู่ในโลกนี้ได้นานสักเท่าไหร่เพราะไม่มีเครื่องหมายบ่งบอกให้รู้ว่าจะตายเมื่ออายุเท่านั้นเท่านี้รู้แต่เพียงว่าจะต้องตายแน่นอนนะต่างกันก็แต่ว่าก่อนหรือหลังเท่านั้นเองในครั้งพุทธกาลนั้นญาติโยมได้มีการกำหนดอายุไขของบุคคลไว้ประมาณ100ปีแต่มาปัจจุบันเนี้ยบุคคลที่มีอายุไขประมาณ75ปีโดยทั่วไปนะผู้ใดมีชีวิตคืออายุอยู่ได้100ปีหรือเกิน100ปีนะก็มีอยู่แต่ก็ไม่เยอะนะแต่ถ้าหากว่าอยู่แล้วอายุมากแล้วเป็นคนขี้เกียจไม่มีความเพียรหรือมีความเพียรย่อยย่อนหนักไม่เอาเบาไม่สู้หนีที่ยากบากไปหาที่ง่ายคลายความเพียรให้การเวลาเนี้ยมันผ่านไปโดยไร้ประโยชน์ซึ่งชาวบ้านเรียกว่าโตฟักโตแฟงโตแตงโตเต้าโตเพราะกินข้าวเท่าเพราะอยู่นานโตแต่เนื้อหนังมังสาส่วนสติปัญญาคุณธรรมประจำใจหาโตตามไม่ชีวิตของบุคคลประเภทนี้มีค่าน้อยนิยมนะสู้ชีวิตของบุคคลที่มีอายุน้อยซึ่งเป็นคนที่ขยันไม่เกียจคร้านไม่ประมาทในชีวิตทำงานแข่งกับเวลาสร้างคุณค่าชีวิตให้เกิดมีแก่ตนนะและบำเพ็ญคุณประโยชน์ให้แก่สังคมส่วนรวมแต่คนโดยมากชอบคนมีอายุยืนผู้ใดมีอายุยืนก็ถือว่าเป็นคนที่มีบุญส่วนในทางพระพุทธศาสนาเห็นว่าเพียงแต่ความเป็นผู้มีอายุยืนอย่างเดียวเนี่ยไม่บำเพ็ญคุณประโยชน์ใดๆค่าของชีวิตมีน้อยแต่ถ้าหากว่ามีอายุยืนด้วยบำเพ็ญประโยชน์มากด้วยเหมือนกับชีวิตของเราท่านทั้งหลายที่ขยันหมั่นเพียรตื่นมาในยามเช้าๆประกอบสัมมาอาชีพตามหน้าที่ของตนอันนี้ก็เรียกว่าเกิดมาแล้วใช้ชีวิตให้เกิดประโยชน์ใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าประการที่สองนั้นพยาธิความเจ็บไข้ได้ป่วยบุคคลเกิดมาแล้วจะตายด้วยพยาธิชนิดใดชนิดหนึ่งไม่มีใครรู้ล่วงหน้าเพราะว่าพยาธิมีหลายชนิดในญาติโยมชีวิตสังขารร่างกายเนี่ยเป็นรังของโรคโรคบางอย่างรักษาก็หายบางอย่างรักษาไม่หายบางอย่างรักษาก็ตายไม่รักษาก็ตายเช่นโรคตับแข็งโรคมะเร็งแล้วก็โรคเอดเป็นต้นญาติโยมนอกจากเรื่องโรคภัยแค่เจ็บแล้วเนี่ยยังมีเรื่องที่จะทำให้ตายอีกมากมายและเกินนิยมนะอุบัติเหตุอุบัติภัยเกิดขึ้นมากมายอย่างเช่นกรณีที่รถไฟชนกับรถเมล์โดยสารเนี่ยก็ประมาณนั้นในญาติโยมมีอยู่มากมายไม่เฉพาะแต่ที่เป็นข่าวไม่เป็นข่าวก็เยอะนะอุบัติเหตุอุบัติภัยเกิดขึ้นลักษณะอย่างนี้ก็เป็นเหตุทำให้คนเราเนี่ยตายอยู่เหมือนกันหรือบางคนอยู่ดีๆเป็นลมล้มฟุบลงไปนี่ก็มากดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่รู้ได้ยากเราดูตัวเองก็ไม่รู้ดูคนอื่นก็ไม่เห็นคือไม่สามารถที่จะรู้ได้แน่นอนว่าเราจะตายด้วยโรคอะไรหรือด้วยเรื่องอะไรเนี่ยนี่เกี่ยวกับเรื่องของพยาธิประการต่อมาเรื่องของการเวลาที่จะตายเกิดมาแล้วจะตายเวลาไหนตายเช้าสายบ่ายเย็นนะอันนี้ก็ไม่รู้อ่ะญาติโยมตายกลางวันตายกลางคืนไม่มีใครรู้บางคนเกิดกลางวันตายกลางคืนบางคนเกิดกลางคืนตายกลางวันก็มีอย่างนี้เป็นต้นอันที่จริงเนี่ยเรื่องการเวลาเนี่ยย่อมมีเท่ากันหมดอาจจะเป็นคนจนคนมีคนรวยคนเลวคนโง่คนฉลาดคนขี้เกียจคนขยันมีเวลาเท่ากันทั้งนั้นในญาติโยมการเวลาเป็นของยุติธรรมสำหรับทุกคนกล่าวคือมีเวลาเท่ากัน24ชั่วโมงเดือน1ปี1เท่ากันหมดนะต่างกันก็แต่ว่าผู้ใดจะใช้เวลาสิ้นเปลืองไปอย่างไรเท่านั้นเองนะจะให้สิ้นไปด้วยสร้างบุญหรือสร้างบาปจะให้สิ้นไปด้วยการสร้างประโยชน์หรือการก่อโทษย่อมเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลไปสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเตือนเกี่ยวกับเรื่องของเวลาเอาไว้หลายแห่งว่าการเวลาย่อมล่วงไปราตรีย่อมผ่านไปชั้นแห่งวัยคืออายุย่อมละลำดับไปคโนโวมาปัจจคาการเวลาอย่าได้ล่วงเลยท่านทั้งหลายไปโดยเปล่าปราศจากประโยชน์วันคืนผ่านไปวันคืนผ่านไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่
ถ้าการเวลาล่วงไปวันหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งทุกคนทุกสัตว์ทุกสิ่งก็พลอยมีอายุมากขึ้นเป็นเงาตามตัวไม่มีคำว่ายกเว้นชนะในญาติโยมเราจึงไม่ควรประมาทเพราะเมื่อถึงคราวตายแล้วผลัดเพี้ยนวันไม่ได้สมไหนอย่างพุทธภาษิตที่ว่าอาเชวะกิจมาตปังโกชัญญามรณังสุเวแปลความว่าต้องรีบทำสิ่งที่ควรทำคือความเพียรแต่วันนี้ทีเดียวใครจะรู้ว่าจะตายในวันพรุ่งอาจตายวันนี้ก็ได้ข้อที่4นั้นญาติโยมเรื่องสถานที่ที่ตายนะเกิดมาแล้วจะตายที่ไหนก็ไม่มีใครรู้เหมือนกันบางคนพูดว่าเกิดที่ไหนก็ตายที่นั่นความจริงหาได้เป็นตามที่พูดไม่บางคนเกิดที่บ้านไปตายที่ป่าก็มีบางคนเกิดที่บ้านไปตายที่โรงพยาบาลนี่ก็มีบางคนเกิดเมืองไทยไปตายเมืองนอกก็มีเกิดเมืองนอกมาตายเมืองไทยนี่ก็มากหาความแน่นอนไม่ได้แต่ที่แน่ๆก็ต้องตายสถานที่ไปอยู่แล้วไม่ตายแม้เท่าปลายผมปลายเข็มก็ไม่มีในพื้นปฐพีเนี่ยมีเกิดเท่าใดก็มีตายเท่านั้นความตายนับว่าเป็นด่านสุดท้ายของชีวิตดังพุทธภาษิตที่ว่ามรณันตังหิชีวิตังอันชีวิตของสัตว์ทั้งหลายมีความตายเป็นที่สุดคือหนีไม่พ้นในญาติโยมทุกคนเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดอทุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่แน่นอนทุวังมรณังความตายเป็นของแน่นอนความตายเนี้ยมีมาพร้อมกับความเกิดทีเดียวญาติโยมมันคอยหาโอกาสห้ามหันชีวิตของสัตว์ทั้งหลายอยู่ตลอดเวลาปรากฏดุจเพชฌฆาตที่เงื้อดาบอยู่ใกล้คอฉะนั้นมรณธรรมโมหิเรามีความตายเป็นธรรมดามรณังอนัตติโตหลีกหนีความตายไปไม่ได้นั้นโยมญาติทั้งหลายจะซ่อนกายในกลีบเมฆกลางวิหารซ่อนกายากลางสมุทรสุดวิสัยจะซ่อนตัวกลางเขาลำเนาไพรณถิ่นใดพ้นตายนั้นไม่มีจะอยู่บนบกก็ตายบนบกจะอยู่ในน้ำท่ามกลางทะเลก็ต้องตายในน้ำท่ามกลางทะเลหนีไปอยู่บนยอดเขาก็ต้องตายบนยอดเขาความตายมีอยู่ทุกหนทุกแห่งบางคนตายกลางถนนอันนี้ก็มีนั้นโยมญาติทั้งหลายอย่าไปประมาทในเรื่องของความตายเรามีสติอยู่ตลอดเวลาในขณะที่เรามีลมหายใจเข้าออกอยู่เนี่ยเราพึงระลึกนึกถึงประโยชน์ที่เราจะพึงทำนะเป็นอันว่าอย่านอนตื่นสายอย่าอายทำกินอย่าหมิ่นกันน้อยอย่ารอคอยวาสนารีบขวนขวายสร้างสมคุณงามความดีมีบทบาทหน้าที่อะไรก็ตื่นมาทำหน้าที่นั้นๆโดยเฉพาะลูกหลานที่อยู่ในวัยของการศึกษาเล่าเรียนวันนี้เป็นวันแรกของสัปดาห์แล้วก็หลายๆโรงเรียนเปิดเทอมวันนี้เป็นวันแรกนะซึ่งลูกหลานก็ต้องให้ความสำคัญผู้ปกครองก็ส่งเสริมส่งเสียลูกหลานได้ศึกษาเล่าเรียนเพราะอนาคตของลูกหลานก็อยู่ที่การศึกษานี่แหละนะลูกหลานเองก็ต้องรักดีรักอนาคตของตัวเองด้วยนะไม่ใช่ว่าให้พ่อแม่ขยันขยอให้ไปเรียนอย่างเดียวตัวเรานี่แหละสำคัญเหมือนกับนักมวยที่ขึ้นบนเวทีพี่เลี้ยงจะเชียร์อย่างไรจะสอนอย่างไรถ้านักมวยไม่ออกอาวุธไม่ออกหมัดก็ยากที่จะชนะคู่ต่อสู้ได้นักเรียนก็คล้ายๆกันนะเรามีหน้าที่เรียนเข้าสู่ห้องเรียนก็ต้องเรียนครูสอนก็ต้องฟังแล้วก็ใส่ใจในหน้าที่ของตนเองอย่ามีใจไปในที่อื่นในขณะเรียนอย่าไปหลงไหลได้ปลื้มกับเพื่อนใหม่กับคนที่ถูกใจเราควรที่จะใส่ใจในเรื่องของการศึกษาเล่าเรียนอนาคตเป็นเรื่องที่เราจะต้องสร้างด้วยตนเองส่วนเพื่อนเมื่อจบแล้วก็ต่างคนต่างก็ไปตามวิถีชีวิตของตนเองบางทีก็ได้เจอกันบ้างไม่ได้เจอกันบ้างบางคนก็หายไปไม่ได้เจอกันตลอดชีวิตก็มีเพราะต่างคนต่างก็มีวิถีชีวิตของตนต้องทำหน้าที่ของตนส่วนเราในปัจจุบันเป็นนักเรียนก็ต้องเรียนให้เต็มที่เพราะอนาคตอยู่ที่เรานั่นเองไม่ได้อยู่ที่บุคคลอื่นเพราะพ่อแม่ต้องการที่จะให้เราเรียนอยู่แล้วท่านยอมเหน็ดเหนื่อยหาการหางานทำเก็บออมเอาไว้ส่งเสริมส่งเสียให้เราได้ศึกษาเล่าเรียนแต่ละวันก็ต้องมีเงินให้ลูกไปโรงเรียนบางทีพ่อแม่ก็ยอมอดนะอดไม่กล้าที่จะซื้ออะไรที่ดีๆกินไม่กล้าที่จะซื้ออะไรของแพงๆกินเอาไว้ลูกหลาน
ได้ไปซื้ออยู่ซื้อกินในขณะที่ไปในโรงเรียนถ้าเป็นสมัยก่อนนั้นไม่มีเงินสักบาทก็ไปเรียนได้สมัยพระผู้ดำเนินรายการเรียนในระดับประถมนะนานๆจะเจอเงินสักบาท2บาทไม่ค่อยได้เจอแล้วโดยส่วนมากก็เรียนตามที่เราพึงเรียนได้แต่ก็จบนะนะแต่ปัจจุบันนี้

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
2: ดูอีกแล้วรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายถ้าไม่มั่น

0: Green Power by PEA
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงน้อมนำหลักธรรมอันประเสริฐกันกรองเป็นหนังสือคู่มือชีวิตพร้อมภาพวาดฝีพระหัตถ์4เล่มได้แก่หลักการชาวพุทธอริยสัจจะภาวนาหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์และแนวทางปฏิบัติธรรมนาวาวังพระราชทานเป็นธรรมทานเพื่อทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาและเป็นเครื่องชี้ทางสว่างแห่งปัญญาให้แก่ประชาชนผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดอ่านได้ที่ thamanawa.net
2: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
2: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
4: เรารักประเทศไทย
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทั่วประเทศจนถึงวันนี
6: ้นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักจนถึงวันนี้เนื่องจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่างเคลื่อนขึ้นไปปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจึงขอให้เฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อพืชผลทางการเกษตรรวมทั้งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะเวลาสั้นซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการสัญจรในเขตชุมชนเมืองบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายอุทัยธานีตากเพชรบูรณ์พิษณุโลกกำแพงเพชรเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมอุดรธานีสกลนครมุกดาหารอุบลราชธานีสระแก้วระยองจันทบุรีตราดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาพังงาตรังกระบี่ภูเก็ตสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสปิยาพันยังเทียนรายงาน
5: กระทรวงอุตสาหกรรมยกระดับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลไทยสู่อุตสาหกรรมชีวภาพสีเขียวเพื่อแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 และเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมชีวภาพของอาเซียน
7: นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าได้กำชับให้สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือสอนยกระดับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลไทยสู่อุตสาหกรรมชีวภาพสีเขียวโดยใช้กลไกเศรษฐกิจชีวภาพผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมชีวภาพของอาเซียนภายในปี2570ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญจากการผลิตน้ำตาลเพียงอย่างเดียวไปสู่ฐานวัตถุดิบของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นพลังงานชีวภาพพลาสติกชีวภาพและเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนควบคู่กับการแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 อย่างเป็นรูปธรรมสะท้อนจากผลผลิตฤดูกาลปี 2568/2569 ที่มีสัดส่วนอ้อยสดเข้าหีบสูงถึง 196.2 โดยกระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมแผนสนับสนุนการนำวัตถุดิบเหลือทิ้งอย่างใบอ้อยและยอดอ้อยมาผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อสร้างรายได้ใหม่ให้เกษตรกรและมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
5: กรมประมงประกาศฤดูน้ำแดงเพื่อคุ้มครองสัตว์น้ำจืดมีไข่เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศแหล่งน้ำทั่วประเทศ
8: นางทิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงเปิดเผยว่ากรมประมงได้ออกประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรในฤดูสัตว์น้ำมีไข่หรือวางไข่เลี้ยงตัวอ่อนในพื้นที่แหล่งน้ำจืดหรือฤดูน้ำแดงมาอย่างต่อเนื่องเพื่อปกป้องคุ้มครองสัตว์น้ำจืดให้มีโอกาสแพร่ขยายพันธุ์พร้อมติดตามและประเมินผลทางวิชาการอย่างสม่ำเสมอโดยแบ่งพื้นที่และระยะเวลาการบังคับใช้กฎหมายตามระบบนิเวศห้ามไม่ให้ผู้ใดทำประมงในบริเวณแม่น้ำลำคลองลำธารอ่างเก็บน้ำเขื่อนพรุและลำน้ำทุกสาขาป่าไม้ และพื้นดินที่มีน้ำท่วมตามธรรมชาติแบ่งเป็น3ระยะระยะแรกระหว่างวันที่16พฤษภาคมถึง15สิงหาคมในพื้นที่33จังหวัดระยะที่2วันที่1มิถุนายนถึง31สิงหาคมใน39จังหวัดและระยะที่3วันที่1กันยายนถึง30พฤศจิกายนสำหรับเครื่องมือที่อนุญาตให้มีการทำประมงได้อาทิเบ็ดทุกชนิดยกเว้นเบ็ดราวเบ็ดพวงที่ทำประมงโดยวิธีการกระชากและไม่เรียงหน้าไล่ต้อนสัตว์น้ำตั้งแต่3เครื่องมือขึ้นไปและแหที่มีความลึกไม่เกิน6ศอกหรือ3เมตรในส่วนของการประมงเพื่อการศึกษาวิจัยต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมประมงหรือผู้ที่อธิบดีกรมประมงมอบหมายผู้ฝ่าฝืนตามประกาศมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาทหรือปรับจำนวน5เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำประมงชวนันท์มาลีรายงาน
5: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
3: ่อสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรท่อมรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรท่อมหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
4: พ่อพ่อพ่อ1บวก1เท่ากับเท่าไหร
5: ่เท่ากับ2สิลูก
4: พ่อ2บวก2เท่ากับเท่าไหร
5: ่4ไงลูก
4: ถ้าลืมบวกขับเท่ากับเท่าไหร
5: ่ถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติสิลูก
4: พ่อเธออีกแล้วลืมบวกขับเท่ากับถูกจับ

บอกกล่าวเล่าแจ้งพบกันหลังข่าว6โมงเช้าที่สวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 MHz

ความสามัคคีปรองดองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับความรักใคร่เผื่อแผ่ช่วยเหลือกันฉันญาติพี่น้องสองประการนี้คือคุณลักษณะสำคัญของไทยที่ช่วยให้ชาติบ้านเมืองอยู่รอดเป็นอิสระและเจริญมั่นคงมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งค่ะเช้าวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะและช่องทาง Facebook Fanpage สวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์เช้าวันนี้อยู่กับดิฉันพิมพกาวิรัมย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะช่างเทคนิคที่อยู่กับเราในวันนี้ค่ะคุณฤทธิ์ที่ชัยโคตรประโคนมาช่วยดูแลทางด้านเทคนิคให้รายการของเราดำเนินไปอย่างราบรื่นเช้านี้ขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งของเราด้วยดีเสมอมาค่ะและที่สำคัญต้องขอบคุณไปยังผู้ดูแลหอกระจายข่าวทุกๆหมู่บ้านเจ้าของสถานีวิทยุทุกๆสถานีที่เสียสละตื่นแต่เช้ามารับสัญญาณรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งของเราเพื่อที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปสู่พี่น้องประชาชนบ้านเรานั่นเองค่ะวันนี้เราพบกันวันจันทร์ที่18เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ขึ้น2ค่ำเดือน7ปีมะเมียนะคะเช้าวันนี้มาดูในส่วนของสภาพอากาศภาคอีสานบ้านเรากันก่อนเลยก็แล้วกันค่ะคุณผู้ฟังนะคะวันนี้นะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ค่ะแล้วก็จะมีฝนตกหนักในบางแห่งส่วนมากนะคะจะอยู่ที่บริเวณจังหวัดเลยน

หนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะซึ่งก็ตั้งแต่ช่วงวันนี้ไปจนถึง21พฤษภาคมเลยนะคะที่จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละประมาณ 60-80 ของพื้นที่แล้วก็จะมีฝนตกหนักในบางแห่งโดยจะมีฝนตกหนักมากเนี่ยบางพื้นที่เนี่ยในช่วงวันที่19-21พฤษภาคมนะคะส่วนหลังจากนั้นค่ะประมาณ 22-23 พฤษภาคมจะมีฝนฟ้าคะนองลดลงอยู่ที่ประมาณร้อยละ40-60ของพื้นที่ส่วนบุรีรัมย์บ้านเราวันนี้นะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่แล้วก็จะมีฝนตกหนักในบางแห่งอุณหภูมิสูงสุดวันนี้อยู่ที่36องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่25องศาเซลเซียสนะคะช่วงนี้คุณผู้ฟังก็ยังคงต้องระมัดระวังในเรื่องของฝนฟ้าคะนองนะคะคุณผู้ฟังก็บ้านเราเนี่ยเมื่อวานนี้ก็รู้สึกว่าจะมีเห็นมีฟ้าแลบอยู่นะมีฟ้าแลบมีฟ้าร้องอยู่แต่ว่าก็ไม่รู้ไปตกอยู่แถวไหนเนาะคุณผู้ฟังตกแถวไหนฟังกันอยู่แจ้งกันเข้ามาได้นะคะเมื่อวานนี้เนี่ยในเมืองเนี่ยไม่ตกนะแต่ได้ยินเสียงฟ้าร้องบ้างแล้วก็มีฟ้าแลบช่วงค่ำนะเมื่อคืนเนี้ยนะคะแต่ว่าก็ไม่เห็นมีฝนเนาะอ่ะวันนี้นะคะทักทายคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเลยที่ติดตามรับชมรับฟังกันอยู่ในช่วงเช้าวันนี้นะคะรับฟังอยู่พื้นที่ไหนอากาศเช้าวันนี้เป็นยังไงทักทายกันเข้ามาได้นะคะคุณผู้ฟังนะคะก่อนที่จะไปพูดคุยถึงเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะคะเดี๋ยวทักทายกันก่อนก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวดูก่อนนะคะท่านผู้ฟังติดตามรับฟังพื้นที่ไหนบ้างเนาะบางทีความคิดเห็นที่มาตั้งแต่ก่อนๆบางทีก็หายไปบ้างนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวจะพยายามเลื่อนๆหาให้เจอทุกคนเนาะถ้าช่วงเช้าวันนี้ทักทายไปยังป้าริมหันชนะนะคะมาคนแรกเลยวันนี้นะทักทายคุณลุงอเนกพริกไทยจากทางสุราษฎร์ธานีนะคะทักทายพี่สุทธิสาเรื่องสกุลเรืองค่ะสวัสดียามเช้านะคะพี่สุเทียนทองคำค่ะติดตามรับฟังกันอยู่ทางสะเดานางรองนะคะตำบลสะเดาอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะคะบรรยากาศเช้านี้สบายสบายสบายเนาะเย็นสบายเนาะดูแลสุขภาพด้วยนะคะทักทายผู้ใหญ่พลคนเสาะกราวค่ะสวัสดีเช้าวันจันทร์นะคะวันนี้ผู้ใหญ่พลเปิดหอกระจายข่าวเช่นเคยนะที่บ้านหนองเรือหมู่6ตำบลถลุงเหล็กเพื่อที่จะให้พ่อแม่พี่น้องในหมู่บ้านเนี่ยได้รับรู้ข่าวสารกันนะคะทักทายพี่เสวนเช้านี้สบายสบายนะคะอากาศสบายสบายเนาะอยู่ทางระเบิดขามนะคะทักทายพี่ยืนยงประคนจากอำเภอพระพลาชัยด้วยนะคะพี่เฉลียววดีกะเรรำค่ะเช้านี้เกษตรกรกำลังหว่านข้าวกันเนาะช่วงนี้เนาะข้าวนาปีนะคะก็ปีนี้ขอให้ทำนาได้ข้าวกันเยอะๆนะคะทักทายไปยังพี่สากลเจียวรำนะคะสวัสดียามเช้านะพี่สากลเจียวรำเนาะทักทายเข้ามานะคะแล้วก็ทักทายไปยังพี่พนัทเจียวรำด้วยนะคะอยู่ด้วยกันไหมนี่นะคะมาพร้อมกันเลยนะพี่พนัทเจียวรำนะคะติดตามรับฟังกันอยู่เนาะเช้าวันนี้เปิดเทอมของเด็กๆนะห่างการรับชมไปหลายวันติดงานขาวดำนะวันนี้กลับมาชมเช่นเคยแล้วนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะทักทายไปยังผู้ใหญ่ปราณีนวลขนึงด้วยนะคะจากทางบ้านหนองปรงตำบลตะโกตะพี่อำเภอประโคนชัยนะคะทักทายทักทายพี่อัดด้วยนะคะสวัสดีเช้าวันจันทร์ที่สดใสนะคะขอบคุณพี่อัดขอบคุณทางทกสบุรีรัมย์ด้วยนะคะนำเก้าอี้มามอบให้สวทบุรีรัมย์ของเรานะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะเอ้เหมือนจะรู้เลยนะว่าเรากำลังแบบว่าเก้าอี้เราก็กำลังเสียนะ นะคะไม่ค่อยสมประกอบเท่าไหร่นะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะได้เก้าอี้มาใช้นะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะทักทายไปยังพี่บุญจันทร์ทองสุดด้วยนะคะจากทางตำบลสองห้องทักทายพี่ระเด่นภาทีค่ะ
คุณแม่บุญเรียนที่รักจากทางเมืองแฝกลำปลายมาสนะคะเมื่อวานนี้ฝนตกนะแต่ไม่นานนะทางเมืองแฝกลำปลายมาสนะคะทักทายพี่ผู้ใหญ่พิชัยปฏิรัมด้วยนะคะสวัสดียามเช้านะคะทักทายพี่วรรณากฎมัชชาค่ะผู้ใหญ่ไก่กมลชนกเจนถูกใจค่ะเปิดหอกระจายข่าวเช่นเคยนะคะจากบ้านชุมทองหมู่17ตำบลชุมเพชรเช้าวันนี้สัญญาณชัดเจนดีนะคะแล้วก็เช้านี้อากาศก็เย็นสบายดีด้วยนะคะพี่วนากรมาฉับรับฟังอยู่ทางช่อประกาศขอบคุณมากๆเลยนะคะทักทายผู้ใหญ่ประคองสุขค่ะสวัสดียามเช้านะคะวันนี้เปิดหอกระจายข่าวเช่นเคยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่ดิเรกสรวนสันค่ะสวัสดียามเช้าค่ะทักทายพี่สยามชัยฉิมมาลีด้วยพี่พุทธาสว่างศรีค่ะสวัสดียามเช้านะรับฟังข่าวสารเป็นประจำเลยเนาะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะทักทายป้าลำดุลอุตตปาจากเทศบาลหินเหล็กไฟคูเมืองนะคะพี่จันดีรวมธรรมค่ะบอกว่าผู้ใหญ่ลำไยเปิดหอกระจายข่าวให้ฟังทุกวันเลยขอบพระคุณผู้ใหญ่ลำไยด้วยนะคะทักทายไปยังผู้ใหญ่พลตรีไพรฉัตรค่ะสวัสดียามเช้าค่ะพี่เหมือนสุขล้อมนะคะป้าบรรเทานะคะป้าบรรเทาสำราญใจบอกว่าอากาศในวัดอินเช้าวันนี้นี่เย็นสบายดีนะคะทักทายพี่เหมือนจันทร์ปริธารัมค่ะพี่สนมชินวันนะคะพี่หมวดปานนะคะสวัสดียามเช้านะรับฟังทุกวันเลยจากอำเภอลำปลายมาสนะคะได้รับข่าวสารสัญญาณชัดเจนดีนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะทักทายพี่สุนิสาจริตรำค่ะสวัสดีเช้าวันเปิดเทอมนะพ่อแม่ผู้ปกครองหลายคนเนี่ยโอ้โหนับวันรอนะเมื่อไหร่ลูกจะได้ไปโรงเรียน นะคะก็เปิดเทอมกันแล้วนะคะส่งลูกส่งหลานไปเรียนกันตั้งแต่เช้าเนาะทักทายไปยังพี่สนานอาช่วยรำนะคะสวัสดีอามเช้านะคะวันนี้ที่อำเภอกระสังในเมฆครึ้มนะเหมือนฝนจะตกแต่ก็ไม่ตกนะคะทักทายพี่สุวัจนีประโรมรำด้วยค่ะเช้านี้นะคะอากาศเย็นสบายดียังคงห่วงใยในเรื่องของไข้เลือดออกนะคะเกิดขึ้นโดยยุงลายเป็นพาหะนำเชื้อโรคไข้เลือดออกมาสู่คนนะคะเราป้องกันกันได้ค่ะโดยการตัดตอนวงจรชีวิตของยุงลายเนาะโดยการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายความภาชนะที่มีน้ำขังรอบๆบ้านไม่ให้ยุงมาไข่นะคะเราป้องกันกันได้รวมด้วยช่วยกันนะคะอสมด้วยนะคะก็มาช่วยพี่น้องเราเนาะดูแลสอดส่องดูแลในเรื่องความเป็นอยู่นะคะเพื่อความมีสุขภาพดีทั่วหน้านะคะด้วยความปรารถนาดีจากอสมเทศบาลนครบุรีรัมย์นะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะทักทายไปยังพี่สมพรนะคะสวัสดียามเช้านะคะพี่ผู้ใหญ่วิภาดินราบรำค่ะบอกว่าขอแสดงความดีใจกับโรงเรียนพระครูพิทยาคมด้วยที่ไปแข่งกีฬาคาบัดดี้ที่สุราษฎร์ธานีเกมนะได้เหรียญทองแดงนะคะได้ที่3เนาะดีใจกับคณะอาจารย์แล้วก็เด็กๆนะคะที่เป็นตัวแทนจังหวัดบุรีรัมย์ของเราด้วยนะคะยินดีด้วยนะคะทักทายไปยังพี่อุทิศวรรณศรีนะคะสวัสดียามเช้านะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในทุกๆพื้นที่เลยแล้วก็ทักทายกันเข้ามาเดี๋ยวท่านใดมีข่าวสารเพิ่มเติมทักทายกันเข้ามาเพิ่มเดี๋ยวช่วงท้ายรายการเนาะเดี๋ยวมาทักทายกันอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้มาดูเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในเช้าวันนี้นะคุณผู้ฟังคะก็มีช่วงนี้นะคะก็เฝ้าระวังในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยแล้วก็คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันนะคะซึ่งก็จะมีผลกระทบเนี่ยถึงวันนี้นะคะ18พฤษภาคมต้องแจ้งเตือนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสักหน่อยเนาะโดยเฉพาะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังจากทางต่างจังหวัดด้วยอะไรด้วยก็จะได้ทราบโดยทั่วกันนะคะคุณผู้ฟังพี่พนัสบอกว่าถามว่าพี่สากลกับพี่พนัสนี่มาพร้อมกันอ๋อเป็นสามีภรรยากันนะครับฟังพร้อมกันนะขอบพระคุณมากๆเลยนะฟังด้วยกันนะแล้วก็ทักมาด้วยนะทักมากันทีละคนเนี่ยเนาะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะทักทายไปยังคุณแม่จัดไปด้วยนะทักทายเข้ามาเช้าวันนี้นะนะคุณรู้ฟังแฟนรายการเรานี่น่ารักจริงๆเลยมาดูกันต่อสักหน่อยช่วงนี้มีฝนตกนะคุณผู้ฟังค่ะก็อย่างที่บอกกันไปเนาะประเทศไทยเนี่ยมีฝนเพิ่มขึ้นเราเข้า
ู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการและเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะแล้วก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งนะคะบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้นะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนบ้านเราเนี่ยดูแลระมัดระวังในเรื่องของอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะอาจจะไม่ใช่ในพื้นที่บ้านเราเนาะแต่ก็มีคุณผู้ฟังจากเนี่ยอย่างหลายจังหวัดที่ติดตามเราฟังกันอยู่นะคะก็จะได้ทราบโดยทั่วกันนะคะซึ่งก็โดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะคะทางนี้เนี่ยเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะอีกทั้งควรดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาเนี่ยจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปแล้วก็อ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรก็ขอให้พี่น้องชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันก็ควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยเนาะก็แจ้งกันหน่อยสักหน่อยนะคะในเรื่องของสภาพอากาศในช่วงนี้นะคะมาดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะคะรัฐบาลของเราทำงานไม่มีวันหยุดจริงๆเลยค่ะคุณผู้ฟังแล้วช่วงเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เกิดเหตุใหญ่ด้วยนะคะคุณผู้ฟังสำหรับท่านใดที่ติดตามข่าวสารก็คงจะได้เห็นกันเนาะในเรื่องของ อุบัติเหตุรถไฟชนรถเมล์แล้วก็ก็กวาดไปหลายคันหลายรถเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังคะทีนี้เมื่อวานนี้ที่ผ่านมาเนี่ยท่านนายกอนุทินนะคะท่านนายกรัฐมนตรีของเราเนี่ยก็ได้ไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บเหตุรถไฟชนรถเมล์แล้วก็กำชับในเรื่องของการเร่งดูแลรักษาเยียวยาเต็มที่ระบุเหตุการณ์นี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดนะคะคุณผู้ฟังซึ่งในเรื่องนี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางไปเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณแยกอโศกดินแดนค่ะซึ่งก็เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลคาเมเลียนนะคะแขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนากรุงเทพมหานครพร้อมกับติดตามอาการโดยนายกรัฐมนตรีได้เข้าเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจผู้ได้รับบาดเจ็บ6รายจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางที่บริเวณแยกอโศกถึงดินแดงนะคะซึ่งก็เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลคาเมเลียนเนี่ยพร้อมกับพูดคุยสอบถามอาการจากแพทย์แล้วก็ให้กำลังใจญาติของผู้ป่วยทุกรายโดยย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลรักษาในเรื่องของผู้ประสบเหตุแล้วก็เยียวยาในทุกมิตินะคะทั้งสิทธิประกันภัยกองทุนช่วยเหลือแล้วก็การเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมโอกาสนี้นะคะนายกได้มอบกระเช้าผลไม้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ครอบครัวพร้อมกับระบุเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดแล้วก็ยืนยันว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้วก็องค์การขนส่งมวลชนทางกรุงเทพนะคะจะร่วมกันดูแลทางการรักษาพยาบาลแล้วก็การเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบรวมไปถึงครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ค่ะทั้งนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็สาเหตุของเหตุการณ์อย่างรอบด้านเพื่อที่จะให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนแล้วก็กำหนดมาตรการในการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันขึ้นอีกนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีการมอบหมายให้รัฐมนตรีสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติค่ะเป็นผู้แทนลงพื้นที่ไปเยี่ยมผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่โรงพยาบาลต่างๆเพื่อที่จะให้กำลังใจแล้วก็ติดตามในเรื่องของอาการอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะซึ่งก็เมื่อวานนี้ก็มีการลงพื้นที่ไปเยี่ยมผู้ที่ได้รับบาดเจ็บกันนะคะก็ในโรงพยาบาลที่ได้มีการรักษาตัวกันอยู่นะคะก็หลายท่านก็ไปทั้งท่านนายกกับไปนะคะตัวแทนของท่านนายกอย่างท่านรัฐมนตรีต่างๆก็ไปเช่นเดียวกันนะคะทีนี้มาดูในเรื่องของทางด้านของ
กระทรวงศึกษาธิการกันบ้างคุณผู้ฟังเนาะวันนี้ก็เปิดเทอมวันแรกนะคะคุณผู้ฟังค่ะหลายพื้นที่นะคะซึ่งรัฐบาลเนี่ยได้มีการเดินหน้าลดภาระครูครั้งใหญ่ค่ะดันโมเดลควบรวมโครงการลดงานเอกสารคืนเวลาสอนให้ครูนะคะโอ้ในเรื่องนี้นี่ครูหลายท่านก็คงจะดีใจกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะร้อยเอกหญิงด็อกเตอร์ภัทรรัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะได้เปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการได้เดินหน้าปฏิรูปการศึกษาเชิงระบบนะคะโดยการเร่งสร้างปัญหาภาระเร่งแก้คุณผู้ฟังขออภัยเร่งแก้ปัญหาภาระครูนะคะภาระงานครูอย่างจริงจังหลังมีการหารือในระดับนโยบายเพื่อที่จะทบทวนโครงการและก็กิจกรรมที่ดำเนินการในสถานศึกษาหวังลดความซ้ำซ้อนของงานเอกสารค่ะแล้วก็คืนเวลาให้ครูเนี่ยได้กลับไปทำหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนแล้วก็ดูแลนักเรียนได้อย่างเต็มศักยภาพค่ะซึ่งในเรื่องนี้นะคะมีการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะซึ่งกระทรวงศึกษาธิการก็ได้ร่วมกันหารือร่วมกับฝ่ายนโยบายแล้วก็แผนของหน่วยงานในสังกัดเพื่อที่จะวางแนวทางลดภาระงานครูนะคะอย่างเป็นรูปธรรมโดยเน้นการปรับระบบบริหารจัดการโครงการต่างๆที่ดำเนินการอยู่ในโรงเรียนทั่วประเทศนะคะแนวทางสำคัญเลยที่อยู่ระหว่างการผลักดันก็คือการควบรวมโครงการที่มีเป้าหมายใกล้เคียงกันแล้วก็พัฒนาโมเดลการประเมิน1ครั้งครอบคลุมหลายโครงการนะคะเพื่อที่จะลดขั้นตอนการจัดทำเอกสารแล้วก็การประเมินซ้ำซ้อนแล้วก็ลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนโดยตรงการดำเนินการดังกล่าวนะคะมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มเวลาให้ครูเนี่ยได้ทุ่มเทกับการพัฒนาผู้เรียนมากขึ้นนะคะพร้อมกับยกระดับคุณภาพการศึกษาในภาพรวมโดยกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยได้เตรียมนำทุกโครงการของหน่วยงานในสังกัดมาทบทวนแล้วก็บูรณาการใหม่อย่างเป็นระบบเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับแนวทางบริหารราชการยุคใหม่ที่เน้นประเมินที่เน้นประสิทธิภาพแล้วก็ลดภาระงานภาคปฏิบัตินั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะกระทรวงศึกษาธิการยังเตรียมปรับปรุงโครงการที่ครูเนี่ยสะท้อนปัญหามาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นโครงการโรงเรียนสีขาวซึ่งอยู่ระหว่างการหารือหรือแนวทางแก้ไขให้เหมาะสมกับบริบทของการทำงานของโรงเรียนนะคะแล้วก็สอดคล้องกับเป้าหมายของการลดภาระครูในระยะยาวด้วยพร้อมกันนี้นะคะก็ยังมีการเร่งขับเคลื่อนศูนย์พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นกลไกคุ้มครองสิทธิ์นะความปลอดภัยแล้วก็การเยียวยาทั้งครูแล้วก็นักเรียนอย่างครอบคลุมโดยทุกหน่วยงานในสังกัดค่ะอยู่ระหว่างการบูรณาการการทำงานร่วมกันให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะทั้งนี้นะคะการปรับระบบงานดังกล่าวนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญของรัฐบาลในการยกระดับระบบการศึกษาไทยลดภาระที่ไม่จำเป็นของครูแล้วก็สร้างสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนมากยิ่งขึ้นค่ะพร้อมกับขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาไทยอย่างยั่งยืนในอนาคตด้วยนะคะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องครูของเรานะคะก็อดใจรอสักนิดหนึ่งเนาะตอนนี้เนี่ยทางภาครัฐก็พยายามที่จะในผลักดันในเรื่องของการรวบรวมงานต่างๆนะคะให้มันน้อยลงเนาะให้ครูเนี่ยได้มีประสิทธิภาพในการได้ใช้ความรู้ในการที่จะไปพัฒนาในเรื่องของการเรียนการสอนเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะคะกว่าการทำกิจกรรมอื่นๆนั่นเองนะคะเดี๋ยวเป็นยังไงก็ความเคลื่อนไหวเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะนำมาแจ้งให้ได้ทราบกันเป็นระยะก็แล้วกันนะคะทีนี้มาดูยังคงอยู่ในเรื่องของการศึกษาเนาะคุณผู้ฟังเนาะมาดูในเรื่องของกยศกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะกยศค่ะได้มีการเปิดระบบให้ผู้กู้ยืมเงินรายใหม่เนี่ยยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมปีการศึกษา2569ผ่านระบบ Pre-Approve นะคะซึ่งก็ในเรื่องนี้นะคะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะได้มีการเปิดเผยนะคะว่า
รัฐบาลเนี่ยมุ่งส่งเสริมการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมเพื่อพัฒนาคนและก็พัฒนาชาติโดยให้ความสำคัญกับการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนไทยโดยเฉพาะในกลุ่มของผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างทั่วถึงค่ะผ่านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ซึ่งนางสาวพลอยเจริญได้กล่าวนะคะว่ารัฐบาลโดยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้เปิดระบบ Pre-Approved นะคะซึ่งเพื่อที่จะคัดกรองนักเรียนค่ะนักศึกษาผู้ที่กู้ยืมเงินรายใหม่ที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยเฉพาะกลุ่มที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือเคยได้รับทุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์มีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 360,000 360,000 บาทต่อปีแล้วก็ศึกษาในสาขาวิชาที่มีความจำเป็นต้องพัฒนาประเทศหรือสาขาวิชาที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษค่ะเพื่อเป็นการดูแลผู้ขาดแคลนผู้ขาดโอกาสนะคะได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ค่ะนักเรียนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาและก็อาชีวศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมสามารถเข้าระบบ Pre-Approved นะคะตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมนะไปจนถึง13มิถุนายน2569ส่วนระดับอุดมศึกษาสามารถเข้าระบบได้ตั้งแต่1มิถุนาถึง13กรกฎาคม2569นะคะทางเว็บไซต์ www.studentloan.or.th ค่ะหากผ่านคุณสมบัติและกยศ.อนุมัติให้กู้ยืมแล้วให้ยื่นคำขอกู้ยืมในระบบ DHL ต่อไปนะคะสำหรับผู้ที่กู้ยืมเงินรายเก่าเลื่อนชั้นปีในสถานศึกษาเดิมสามารถยืนยันแบบเบิกเงินกู้ยืมในระบบ DHL ได้ตั้งแต่16พฤษภาคมไปจนถึง31สิงหาคม2569เป็นต้นไปนะคะซึ่งผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ค่ะจะต้องเป็นนักเรียนนักศึกษาที่ไม่เคยกู้ยืมเงินกองทุนมาก่อนนะคะหรือเคยกู้ยืมเงินมาก่อนแล้วก็เปลี่ยนระดับการศึกษารวมถึงผู้ที่เคยกู้ยืมเงินมาก่อนและเปลี่ยนสถานศึกษาโดยมีการเตรียมความพร้อมนะคะในการเข้าระบบ Pre-Approved นะคะทั้งนี้เนี่ยหลังจากที่นักเรียนนักศึกษาหรือว่าผู้ที่กู้ยืมเงินรายใหม่ดำเนินการในระบบเสร็จแล้วนะคะเมื่อผ่านการอนุมัติให้กู้ยืมให้เข้าระบบ DHL เพื่อดำเนินการยื่นแบบคำขอกู้ยืมต่อไปกยศ.ขอให้นักเรียนนักศึกษาที่ประสงค์ขอกู้ยืมเงินเตรียมความพร้อมแล้วก็เอกสารให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลาโดยสามารถที่จะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.studentloan.or.th นะคะก็ฝากพี่น้องเราเนาะท่านใดที่มีบุตรหลานนะคะหรือว่านักเรียนนักศึกษาของเราที่อยากจะกู้ยืมกยศ.เนี่ยก็ขอให้ศึกษารายละเอียดเนาะอย่างที่เราบอกไปนะคะแล้วก็ดำเนินการนะคะทีนี้มาดูข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ของเรากันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะก็เดี๋ยวย้อนไปตั้งแต่ช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาเนาะก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันนะคะพาไปดูทางสปก.จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะหรือว่าสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์นะคะคุณผู้ฟังซึ่งเมื่อช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะทางด้านของสปก.บุรีรัมย์ของเราเนี่ยได้มีการมอบสปก.401โฉนดเพื่อการเกษตรและก็มอบสัญญาเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้พี่น้องเกษตรกรและก็มอบสินเชื่อให้แก่เกษตรกรเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมด้วยนะคะซึ่งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะนายคำเคลื่อนพนชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เปิดการอบรมให้ความรู้แล้วก็เรื่องสิทธิ์หน้าที่ของเกษตรกรในเขตของปฏิรูปที่ดินที่พึงยึดถือปฏิบัติแล้วก็มอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินทำกินนะคะที่ดินในกรณีวัดขอใช้นะคะหนังสือมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินมอบโฉนดเพื่อการเกษตรมอบสัญญาเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมแล้วก็มอบสินเชื่อให้แก่เกษตรกรที่สำนักงาน
การปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานร่วมมอบนะคะให้แก่พี่น้องเกษตรกรนำไปใช้ประกอบอาชีพทางการเกษตรสร้างงานสร้างรายได้สร้างความมั่นคงให้แก่ตนเองและก็ครอบครัวนะคะโดยได้มีการมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินได้แก่วัดป่าทรัพย์ประดู่อำเภอนนดินแดงจำนวน1แห่งมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินจำนวน10จำนวน129ราย135แปลงนะคะแล้วก็มีการมอบโฉนดเพื่อการเกษตรให้แก่เกษตรกรในเขตพื้นที่ปฏิรูปที่ดินอำเภอเมืองบุรีรัมย์จำนวน54ราย63แปลงมอบสัญญาเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกรณีจัดแทนตามระเบียบสปกจำนวน59ราย65แปลงมอบสินเชื่อให้กับเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจำนวน5กลุ่ม17รายเป็นจำนวนเงิน 495,000 บาทค่ะซึ่งทางด้านของนายประเสริฐกัญจนะเกียรติกุลปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะก็ได้เปิดเผยนะคะว่าสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์มีพื้นที่ดำเนินการจำนวน 1,297,590 ไร่แล้วก็จัดพื้นที่ได้จัดที่ดินนะคะให้แก่พี่น้องเกษตรกรทั้งประเทศที่แปลงที่ดินทั้งประเภทที่ดินแปลงเกษตรกรรมนะคะแล้วก็ที่อยู่อาศัยเนี่ยจำนวน139,926 แปลงเนื้อที่ประมาณ 1,042,45 ไร่นะคะโดยในปีงบประมาณ 2,569 นี้สปก.บุรีรัมย์มีแผนดำเนินการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจำนวน 1,395ราย 3,040 ไร่นะคะซึ่งก็ได้ดำเนินการออกหนังสืออนุญาตขออนุญาตนะคะหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์นะคะแล้วก็รวมทั้งสิ้นเนี่ย906รายนะคะเป็น 1,721 ไร่นะคะซึ่งก็มีการปรับปรุงหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์นะคะของสปก401เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรอีกจำนวน 6,000 แปลงมีเกษตรกรยื่นคำร้องขอออกโฉนดจำนวน 4,158 แปลงนะคะซึ่งมีการออกโฉนดเพื่อที่จะทำการเกษตรแล้วเนี่ยจำนวน 2,710 แปลงคิดเป็นร้อยละ 45.16 นะคะอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินที่อยู่อาศัยกิจการที่เป็นการสนับสนุนหรือว่าเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจำนวน100แปลงดำเนินการแล้ว79แปลงคิดเป็นร้อยละ79นะคะให้สินเชื่อกองทุนให้สินเชื่อเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนะคะแล้วก็เพื่อให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนอีกจำนวน7ล้าน90,000บาทนะคะจำนวน260รายแล้วก็มอบสินเชื่อแก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินอีกจำนวน3ล้าน955จำนวน 3,955,000 บาทนะคะอีก129รายนะคะซึ่งก็คาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้ค่ะแล้วก็เป็นไปตามนโยบายของสปก.คือสร้างสิทธิ์เสริมทุนหนุนเกษตรนะคะทางด้านของประธานในพิธีนายคำเคลื่อนพนชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ได้แสดงความยินดีกับพี่น้องเกษตรกรนะที่ได้รับมอบเอกสารสิทธิ์ในที่ดินหรือได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เน้นย้ำนะคะให้พี่น้องเกษตรกรนำที่ดินที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรให้มีคุณค่าที่ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็สิ่งสำคัญคือการใช้ดินประกอบอาชีพทำการเกษตรปฏิรูปปฏิบัตินะคะตามระเบียบกฎหมายของสปก.อย่างเคร่งครัดเพื่อประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนนั่นเองนะคะซึ่งก็การออกโฉนดในแต่ละครั้งเนี่ยก็สร้างความดีอกดีใจกับพี่น้องชาวจังหวัดบุรีรัมย์เราเป็นอย่างมากเลยนะคะคุณผู้ฟังนะคะจะได้มีสิทธิ์ในการทำกินเนาะในพื้นที่นะคะซึ่งก็ที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีข้อกังวลบ้างอะไรบ้างนะคะทางรัฐก็พยายามที่จะหาช่องทางในการช่วยเหลือพี่น้องเรานะให้การดำเนินการหรือว่าการช่วยเหลือต่างๆเนี่ยเป็นไปอย่างง่ายขึ้นนั่นเองนะคะทีนี้มาดูในอำเภอเมืองบุรีรัมย์ของเรากันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะได้มีการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปรษณีย์จังหวัดผู้นำท้องถิ่นปล่อยขบวนรถพุ่มพวงไทยช่วยไทยนะคะระยะแรกกว่า20คันออกจำหน่ายสินค้า
ราคาประหยัดถึงหน้าบ้านปล่อยภาระค่าลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงวิกฤตน้ำมันแพงทางกระตุ้นรายได้ให้กับผู้ประกอบการอาชีพรถพุ่มพวงนะคะแล้วก็ผู้ที่ปลูกผักในชุมชนแล้วก็ประกอบการรายย่อยมีช่องทางจำหน่ายสินค้าได้เพิ่มขึ้นนะคะซึ่งทางด้านของนายอุกฤษหงไทยสงฆ์ในอำเภอเมืองบุรีรัมย์ค่ะพร้อมกับผู้แทนพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสแกโพรงแล้วก็กำนันผู้ใหญ่บ้านได้ร่วมการประกอบพิธีปล่อยขบวนรถพุ่มพวงในโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพที่บริเวณสวนสาระกลางหมู่บ้านหนองไผ่ตำบลสแกโพรงอำเภอเมืองบุรีรัมย์ตามนโยบายรัฐบาลมุ่งกระจายสินค้าราคาประหยัดถึงหน้าบ้าน

กรรมการแจกต้นไม้ให้ประชาชนฟรีนะคะได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่11แล้วกล้าไม้ที่แจกก็จะประกอบไปด้วยต้นยางนามะฮอกกานีพะยอมตะเคียนทองกระบากประดู่แดงพยุงกฐินเทพาสังภัยสังมนนะคะเป็นต้นค่ะคุณผู้ฟังในส่วนการแจกจ่ายกล้าไม้นั้นนะคะกำหนดไว้ในห้วงปลายเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนนะคะ2569นี้ที่ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายในพื้นที่อำเภอต่างๆดังนี้ค่ะคุณผู้ฟังสำหรับท่านใดที่อยู่ใกล้ทางไหนลงบัญชีเนาะหรือว่าลงชื่อรับเนี่ยให้พื้นที่ที่อยู่ใกล้ๆท่านก็แล้วกันนะคะคุณผู้ฟังเพื่อสะดวกในการที่จะมาขนย้ายเนาะซึ่งก็สำหรับเครือข่ายนะคะหรือว่าศูนย์การเรียนรู้ที่จะได้มีการนำไปแจกจ่ายต่อเนี่ยก็จะมีที่แรกเลยนะคะศูนย์การเรียนรู้ดาวดวงใหม่บนโลกใบเดิมบ้านหนองไผ่ดงตำบลตูมใหญ่อำเภอคูเมืองนะคะโทรศัพท์0818765906นะคะ0818765906ค่ะศูนย์ที่2ค่ะไปที่ศูนย์เรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนกลุ่มอีโต้น้อยหมู่4ตำบลโคกล่ามอำเภอลำปลายมาสโทรศัพท์0801495708ค่ะศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทุ่งเมืองทองนะคะศูนย์ที่3เนี่ยศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงทุ่งเมืองทองอยู่ที่ตำบลชุมชนบ้านตามาตำบลชุมแสงอำเภอสตึกนะคะโทรศัพท์0985843075ค่ะศูนย์ที่4ค่ะอยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนป่าแสงจันบ้านแสงจันนะศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านแสงจันตำบลสนามชัยอำเภอสตึกโทรศัพท์0819664314ค่ะศูนย์ที่5ค่ะศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสายโท6เหนือตำบลจันทกเพชรอำเภอบ้านกรวดโทรศัพท์0823753659นะคะศูนย์ที่6ค่ะศูนย์อุดมศึกษาปะคำนะคะศูนย์อุดมศึกษาปะคำมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์อำเภอปะคำศูนย์ที่7ค่ะศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอนางรองบ้านโคกว่านตำบลสนออำเภอนางรองนะคะโทรศัพท์0815488256นะคะ0815488256นะคะแล้วก็สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ของเราค่ะก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ในการแจกต้นไม้นะคะก็โทร044611747ค่ะสำหรับพี่น้องประชาชนที่สนใจจะขอรับกล้าไม้จากศูนย์เรียนรู้ต่างๆสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะที่แต่ละศูนย์ได้มีการจัดแจกนะคะแจกกล้านะจัดแจกกล้าไม้ได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านแจ้งนะคะคุณผู้ฟังก็โทรมาแจ้งไว้ได้เนาะสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะโอ้โห6:57แล้วเร็วจังเลยนะคะคุณผู้ฟังอ่ะฝากอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้แล้วนะคุณผู้ฟังเนาะขออภัยจริงๆเวลาเดินทางมาเร็วจริงๆเลยนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้แล้วค่ะกับกิจกรรมสานใจสร้างผืนป่านะคะก็ที่เราประชาสัมพันธ์กันไปเมื่อสักครู่นี้เนาะเดี๋ยวท่านใดที่อยากจะไปร่วมปลูกต้นไม้นะร่วมกันไปเจอกันนะคะที่สถานที่จัดงานศูนย์การเรียนรู้ดาวดวงใหม่บนโลกใบเดิมนะคะที่ตำบลตูมใหญ่อำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็ประชาสัมพันธ์กันไปเนาะเริ่มตั้งแต่เวลา8:30 นะคะไปจนถึงเที่ยงนะคะก็เสร็จสิ้นกิจกรรมเนาะท่านใดที่สนใจก็ไปกันได้นะคะช่วงนี้6:57เดี๋ยวไปดูทาง Facebook Live สักหน่อยมีท่านใดมีข่าวสารอะไรเพิ่มเติมไหมช่วงท้ายรายการนะคะทักทายไปยังกำนันนิสสิริสำราญค่ะสวัสดียามเช้านะคะช่วงนี้นี่เช้านี่ลมเย็นนะเปิดหอกระจายข่าวฟังเหมือนเดิมนะคะทุกวันเนี่ยวันนี้มีการประชุมด้วย2ที่นะคะทักทายพี่สุทัศนีค่ะสวัสดียามเช้านะอ๋อผู้ใหญ่สุทัศนีอุดแก้วหมู่6ตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำปลายมาสค่ะเปิดหอกระจายข่าวให้ชาวบ้านเราฟังกันทุกวันเลยขอบพระคุณมากเลยนะคะทักทายไปยังพี่นงยาวิไลฤทธิ์ค่ะสวัสดียามเช้าค่ะทักทายจันกิติสาวงคำจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะคะทักทายพี่ส่งพาพันธ์ด้วยเช้านี้อากาศดีมากๆเลยนะคะอ๋อขอต้นไม้ด้วยเดี๋ยว
จ้งเดี๋ยวเก็บชื่อไว้ให้เนาะเดี๋ยวแจ้งชื่อเข้ามาเดี๋ยวเราจะลงทะเบียนไว้ให้นะคะทักทายพี่อมรรัตน์ค่ะทักทายพี่จักรพงษ์เจนถูกใจ

0: ด้วยนะติดตามรับฟังกันอยู่ทุกวันเลยขอบพระคุณมากๆเลยสำหรับการติดตามรับฟังนะคะวันนี้มองดูเวลาค่ะเวลาของรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งเราก็หมดเวลาลงแล้วนะวันนี้ต้องขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังกันในทุกๆพื้นที่เลยเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะมีเรื่องราวข่าวสารดีๆอะไรมาฝากกันอีกบ้างก็เดี๋ยวรอติดตามรับชมรับฟังกันได้ผ่านทางสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz ค่ะและช่องทาง Facebook Fanpage สวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์นะคะซึ่งก็วันนี้ดิฉันพิมพ์ประกาศวิรัมนะคะพร้อมกับทีมงานสวทบุรีรัมต้องจากลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ
1: ข้าวยามเช้าเข้าถึงประชา
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกำชับเร่งดูแลรักษาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางอย่างเต็มที่รัฐบาลเตรียมนำข้อเสนอของภาคเอกชนเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อนำไปขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์กับประชาชน
1: ผู้นำสหรัฐเตือนให้อิหร่านเร่งบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพราะเวลาเหลือน้อยลงทุกทีทัพนักกีฬากรุงเทพมหานครคว้าเจ้าเหรียญทองกีฬาเยาวชนแห่งชาติสุราษฎร์ธานีเกมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดูแลรักษาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางอย่างเต็มที่พร้อมถอดบทเรียนเพื่อคุมเข้มความปลอดภัยป้องกันเหตุซ้ำรอย
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดูแลรักษาผู้ประสบเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางและเยียวยาในทุกมิติทั้งสิทธิประกันภัยกองทุนช่วยเหลือและการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆพร้อมมอบหมายให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือคสมกและการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องรอผลการสอบสวนหรือการพิจารณาจากบริษัทประกันภัยนอกจากนี้ยังสั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและสาเหตุของเหตุการณ์อย่างรอบด้านเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนและกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันขึ้นอีกรวมถึงเร่งผลักดันแนวทางแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างในระยะยาวอาทิการพิจารณาก่อสร้างอุโมงค์หรือทางแยกต่างระดับในจุดเสี่ยงเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของระบบขนส่งสาธารณะและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและผู้ใช้บริการต่อไป
3: ความรับผิดชอบเกิดขึ้นทั้งสองหน่วยงานนะครับทั้งรถไฟทั้งขสมกการประมาทเลินเล่อหรือไม่ก็ตามก็ต้องมานั่งดูคุณตุโมงได้ไหมนะครับเพราะตรงนี้มันก็เป็นแยกแต่ว่ามีกี่แห่งเราก็ต้องดูเราก็คงไม่ปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ต่อไปนะครับเราจะไปพึ่งพาดุลพินิจของนายสถานีหรือผู้ให้อนัตสัญญาอย่างเดียวไม่ได้หรอกเพราะนั่นมันฮิวแมนเออร์เรอร์เกิดได้ตลอดเวลาเราจะไม่รับความเสี่ยงเรื่องฮิวแมนเออร์เรอร์ใดๆมันก็ต้องมีการดำเนินการหาทางเลี่ยง
2: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าสำหรับการเยียวยาเบื้องต้นกระทรวงคมนาคมได้ประสานบริษัทประกันภัยและกองทุนตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถโดยมีกรอบวงเงินชดเชยกรณีเสียชีวิตรายละ1,500,000 บาทส่วนกรณีบาดเจ็บจะได้รับค่าช่วยเหลือเยียวยาส่วนแรกรายละ80,000 บาทสูงสุดไม่เกิน500,000 บาทนอกจากนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสืบหาสาเหตุอย่างละเอียดและให้เร่งถอดบทเรียนเพื่อคุมเข้มความปลอดภัยเส้นทางเดินรถทุกพื้นที่เพื่อวางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอย
4: ทั้งในส่วนของรถไฟเองทั้งในส่วนของสมก.เองแต่ละหน่วยงานเนี่ยตอนนี้เขาก็ตั้งกรรมการสอบสวนทั้งหมดเพื่อที่จะดำเนินการในส่วนของเขาความหมายก็คือไม่ว่ารูปคดีเนี่ยจะออก